0: ทินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระบรมมหาราชวังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระกิตติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศ
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าจะมีการลงนามร่างข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางในอาทิตย์นี้พรปวีช่อชูวงผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแบดมินตันออสเตรเลียนโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระบรมมหาราชวังวันนี้เวลา 15:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกาลยานีจากพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อทรงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาไปยังพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนทรงรอรับเสด็จณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จขึ้นชั้น29อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ต่อจากนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเดินนำขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะแพทย์และพยาบาลที่ถวายการรักษาเชิญพระศพลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์แล้วเชิญพระศพขึ้นรถยนต์หลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระบรมมหาราชวังโดยใช้เส้นทางถนนอังรีดูนังถนนพระราม4ถนนพญาไทถนนศรีอยุธยาถนนราชดำเนินถนนหน้าพระลานเข้าประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังตลอดเส้นทางมีข้าราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทุกหมู่เหล่ามาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างเนืองแน่น
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศเวลา 17:10 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปพระราชทานน้ำสงฆ์พระศพและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงทอดผ้าไตร47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอริเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบ4จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรพระราชาคณะหนึ่งรูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จลงจากพระที่นั่งพิมานรัตยาประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
0: เมื่อวานนี้ตลอดเส้นทางขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทร่วมแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างเนืองแน่น
2: ตลอดเส้นทางขบวนรถเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตั้งแต่เคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าประชาชนต่างแสดงความอาลัยพร้อมก้มกราบด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีโดยนายชาตรีพานิพัฒน์ชาวกรุงเทพกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรเช่นการขับเคลื่อนโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่สร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ฝึกฝนทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมกลับสู่สังคม
3: คือพระองค์ท่านมองเห็นความสำคัญขึ้นมาว่าไม่ใช่ว่ากลุ่มพวกนี้เขาเป็นคนผิดหรืออะไรคือเขาสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองมาเป็นชีวิตปกติได้เหมือนคนปกติได้ไม่น่ากลัวหรือว่าไม่มีอะไรนะครับคือพระองค์ท่านเป็นเปรียบเสมือนคนมีเมตตามองทุกคนแบบว่าเท่าเทียมแล้วก็ไม่แบ่งว่าคนนั้นเป็นอะไรประมาณนี้ประทับใจจุดนี้
2: เช่นเดียวกับนางมนพรยิ่งยงเปิดเผยทางน้ำตาว่าเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
4: เวลาฝนตกน้ำท่วมจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ท่านก็ได้ไปช่วยกันทำถุงยังชีพที่มูลนิธิองค์พึ่งพาน่ะนะที่ราชสิบเอ็ดแม่ก็ไปใช่แม่ก็ไป
2: และตั้งแต่วันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังชวนันท์มาลีรายงาน
1: ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16มิถุนายนนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์AM 819และ AM 891กิโลเฮิรตซ์ จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุ

0: นักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่วันนี้เวลา 8:30 นถึง 16:00 นในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยและภายหลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันจะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้จากนั้นภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระภิธรรมพระศพ
1: กรมศิลปากรจัดทำจดหมายเหตุการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเตรียมการจัดสร้างพระเมรุอย่างสมพระเกียรติน
2: ายพนมบุตรจันทารโชตอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่และรวบรวมข้อมูลนับจากสำนักพระราชวังประกาศการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและเหตุการณ์สำคัญตามลำดับจะทำจดหมายเหตุแห่งชาติและหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยจัดส่งนักจดหมายเหตุช่างภาพอาสาสมัครร่วมบันทึกเหตุการณ์รวมทั้งรวบรวมข่าวและภาพจากสื่อมวลชนหลากหลายแขนงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดสร้างพระเมรุและการประกอบในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยกรมศิลปากรพร้อมดำเนินการตามโบราณราชประเพณีอย่างสมพระเกียรติไมชโยรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลมีข่าวดีสำหรับบุคลากรสาธารณสุขค่ะกระทรวงสาธารณสุขเตรียมปรับโครงสร้างค่าจ้างใหม่สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างรายเดือนโดยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจะเริ่มที่ 1,520 บาทต่อเดือนหรือเฉลี่ยประมาณ457บาทต่อวันทำการซึ่งสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำในปัจจุบันและจะมีผลพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังเสนอเพิ่มกรอบการจ้างงานอีก 93,000 อัตราเพื่อรองรับนักเรียนทุนและเปิดโอกาสให้ลูกจ้างรายวันได้เข้าสู่การจ้างงานที่มั่นคงมากขึ้นถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรสาธารณสุขซึ่งเป็นกำลังหลักในการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดาริดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: เจ็ดนาฬิกาสิบหกนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจะมีการลงนามร่างข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านในอาทิตย์นี้ตามเวลาสหรัฐ พื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางและการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุส

0: หนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกตามปกติอีกครั้งพร้อมเตือนว่าทางการอิหร่านอาจเผชิญกับผลลัพธ์ที่ร้ายแรงหากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบความคิดเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนายกรัฐมนตรีเชบาซาริฟแห่งปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ระบุว่าทั้งสองฝ่ายอาจลงนามข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันภายใน24ชั่วโมงข้างหน้า
1: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือออกแถลงการประณามกรณีที่ประธานาธิบดีอีเจมยองผู้นำเกาหลีใต้ออกแถลงการร่วมกับบรรดาผู้นำสหภาพยุโรปหรือ EU ในกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความร่วมมือทางทหารที่ผิดกฎหมายระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียในช่วงสงครามยูเครนโดยทางเกาหลีเหนือมองว่าความคิดเห็นดังกล่าวของผู้นำเกาหลีใต้และ EU ถือเป็นการแสดงจุดยืนที่เป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนือทั้งนี้นายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือกำชับความเป็นพันธมิตรกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วยการส่งกำลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ไปสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครน
0: สำนักข่าว AP รายงานว่าประชาชนหลายพันคนออกมารวมตัวกันที่กรุงเบลฟาสต์ของไอร์แลนด์เหนือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติและประณามกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านผู้อพยพที่ก่อเหตุจราจลด้วยการเผาอาคารบ้านเรือนหลายแห่งและทำลายทรัพย์สินในกรุงเบลฟาสต์เมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุผู้อพยพชาวซูดานรายหนึ่งใช้มีดทำร้ายร่างกายชาวไอร์แลนด์เหนือวัย40ปีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งนี้ปัญหาผู้อพยพเป็นประเด็นอ่อนไหวและถูกถกเถียงอย่างมากทั้งในประเทศสหราชอาณาจักรซึ่งเผชิญกับการชุมนุมประท้วงต่อต้านผู้อพยพอย่างรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานจัดการภัยพิบัติระดับจังหวัดของปากีสถานหรือ PDMA เมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในเขตบันนูจังหวัดไคเปอร์ปักตุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก16รายนอกจากนี้ยังพบสถานประกอบการและบ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ทางการปากีสถานขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นในช่วงที่สภาพอากาศเลวร้ายและอยู่ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ทรุดโทรมหรืออยู่ในสภาพชำรุดเพื่อความปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการออสเตรเลียนโอเพ่นในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกเอาชนะโนโซมิโอคุฮาระมือ12ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ1เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นในวันนี้ขณะที่คู่ผสมไตเติ้ลรุทธนภักดิ์อูบทองกับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตคู่มือ45ของโลกแพ้เกาซินวากับเฉินฟางฮุ่ยคู่มือ7ของโลกจากจีน1ต่อ2เกมจังหวัดกำแพงเพชรเปิดฉากจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นติดตามได้จากรายงาน
3: จักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สนามหน้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชรในเสาร์วันนี้สุริยะกุลณอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบโดยก่อนที่จะมีพิธีเปิดการแข่งขันได้มีพิธีถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยการยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเป็นเวลา1นาทีโดยผลรุ่นประชาชนชายระยะทาง 54.3 กิโลเมตรที่1เป็นของณรงเดชแสงฉายเวลา1ชั่วโมง 20.45 นาทีและรุ่นประชาชนหญิงที่1ได้แก่เพชรดามั่นคงเวลา1ชั่วโมง 47.43 นาทีขณะที่วัชรพงษ์สังฆสอนและสุรัชยาวงพันธ์นักปั่นดาวรุ่งคว้าแชมป์รุ่นเยาวชนอย่างยอดเยี่ยมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: การแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชียรายการเอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2026สนามที่3ที่สนามโมบิลิตี้รีสอร์ทโมติกิประเทศญี่ปุ่นไอเดียกิตพัฒน์นักบิดยามาฮ่าหมายเลข39ตลอดการแข่งขัน10รอบสนามคว้าอันดับ3มาครองตามหลังผู้ชนะ เพียง 0.418 วินาทีพร้อมรักษาตำแหน่งจ่าฝูงในตารางคะแนนสะสมต่อไปส่วนรุ่นซุปเปอร์สปอร์ต 600cc ตีอนุภาพนักบิดยามาฮ่าหมายเลข500ออกสตาร์ทจากกริดที่4แม้ช่วงต้นเรสจะหล่นไปอยู่ที่5แต่สามารถไล่ขึ้นมาอยู่ในกลุ่มหน้าก่อนเข้าเส้นชัยในอันดับ4เก็บคะแนนสำคัญขยับขึ้นรั้งอันดับ3ตารางคะแนนสะสมและลดช่องว่างจากผู้นำเหลือ19คะแนนปุริมพัสสอนการรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน่านกำแพงเพชรตากและพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:13 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง88ซมและเวลา 20:44 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร8ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 0:02 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 12:53 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง95เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.
4: 1 นาทีกับกปท.
5: การขับรถในช่วงฝนตกมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนมากกว่าปกติเนื่องจากสภาพถนนเปียกลื่นและอาจมีน้ำท่วมขังทำให้ประสิทธิภาพในการทรงตัวและยึดเกาะถนนของรถลดลงรวมถึงทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจนดังนั้นเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นบนท้องถนนในช่วงหน้าฝนแนะนำให้ผู้ขับขี่รถเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ขณะฝนตกและหมั่นตรวจสอบความพร้อมของรถอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะที่ปัดน้ำฝนสภาพยางปัดน้ำฝนต้องสามารถรีดน้ำบนกระจกได้ดีเพื่อทัศนวิสัยในการมองเห็นที่ชัดเจนขณะขับรถในช่วงฝนตกค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าเครื่องสังคโลกเครื่องสังคโลกเป็นเครื่องกระเบื้องเนื้อแกร่งสีเขียวไข่กาสีเหลืองหรือสีน้ำตาลปั้นด้วยดินเหนียวทำเป็นภาชนะต่างๆตุ๊กตาและเครื่องตกแต่งสถาปัตยกรรมคำว่าสังคโลกเขียนสอเสือไม่หันอากาศงองูคอควายสระโอลอลิงกอไก่คำนี้ไม่ทราบที่มาแน่ชัดเครื่องสังคโลกคุณภาพดีที่สุดผลิตที่เมืองศรีสัชนาลัยซึ่งเป็นเมืองลูกหลวงด้านทิศเหนือของเมืองสุโขทัยอาณาจักรสุโขทัยผลิตเครื่องสังคโลกเป็นอุตสาหกรรมส่งออกขายทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เครื่องสังคโลกของไทยเผยแพร่ไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าซังโกโรกุซึ่งมาจากคำว่าสังคโลกนั่นเอง
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนอุบัติภัยน้ำมันรั่วไหลลงทะเลการรั่วไหลของน้ำมันลงสู่ทะเลไทยมักมีสาเหตุหลักจากการขุดเจาะสำรวจและสูบน้ำมันดิบขึ้นมาใช้ตลอดจนเกิดอุบัติเหตุจากการผลิตและการขนส่งการกำจัดน้ำมันที่รั่วไหลลงสู่ทะเลสามารถทำได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการดูดออกการใช้วัสดุซับออกการตักออกการเผาทำลายหรือการใช้สารเคมีช่วยให้น้ำมันแตกตัวและมีขนาดเล็กลงหากใช้มากเกินไปย่อมส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นการจัดการน้ำมันที่รั่วไหลจึงเป็นเรื่องที่ต้องพิถีพิถันและศึกษาอย่างจริงจังเพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทะเลไทยให้ได้มากที่สุดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์ที่วันนี้จะวิเคราะห์ถึงผลกระทบจากการที่ผู้นำสหรัฐอเมริกาได้ปรับลดบทบาทขององค์การสหประชาชาติในฐานะองค์กรกลางที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศค่ะ
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมฤทธิ์วันนี้จะวิเคราะห์ถึงผลกระทบจากการที่ผู้นำสหรัฐปรับลดบทบาทขององค์การสหประชาชาติในฐานะองค์กรกลางที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศลงและจัดตั้งคณะกรรมการแห่งสันติภาพมาแทนที่ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางและอีกหลายประเทศขอเชิญติดตามรับฟังครับ
11: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษ
12: ฐ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ อาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงความขัดแย้งเราพูดถึงผลกระทบต่อที่มีสงครามเกิดขึ้นและเราก็ไม่แน่ใจว่าสงครามนี้จะขยายตัวไปถึงขนาดไหนวันนี้มีหลายคนกำลังเป็นห่วงนะครับว่าสงครามโลกครั้งที่3มีโอกาสจะเกิดขึ้นไหมเพราะว่าตอนหลังจากสงครามโลกครั้งที่2แนวโน้มก็มีโอกาสจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3แต่หลายๆประเทศก็มีความเป็นห่วงว่าถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่3แล้วก็มีใช้ระเบิดปรมาณูนะฮะหรือในปัจจุบันเรียกว่าระเบิดนิวเคลียร์ด้วยกันแล้วก็ผลกระทบและสร้างความเสียหายให้กับมนุษยชาติก็ถือว่าจะสูงขึ้นเป็นอย่างมากวันนี้เราจะเห็นว่าโลกเรากลับมามีความซับซ้อนขัดแย้งเพราะมีผู้นำนะของอเมริกาที่วันนี้พอใจที่ไหนหรือไม่พอใจที่ไหนก็จะแสดงออกเป็นในแง่ของว่าเออฉันจะไปลุกลานฉันจะไปเรียกว่ายึดครองประเทศนั้นนะครับฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามามองดูว่าโลกเรากำลังก้าวเข้าไปสู่วิกฤตแล้วทุกครั้งในอดีตที่วิกฤตเกิดขึ้นนั้นเราก็จะมีองค์การสหประชาชาติเข้ามาเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเป็นผู้ที่จะยุติปัญหาตรงนั้นซึ่งถ้าเกิดเรามาดูวันนี้ล่ะครับว่าโลกเรานี้ตอนนี้สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้ที่เป็นเรียกว่าสปอนเซอร์หลักเพราะว่าองค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งขึ้นมาโดยสหรัฐอเมริกาและวันนี้ปัจจุบันนี้หลังจากเสร็จ70ปีผ่านไปสหรัฐอเมริกาก็มีความรู้สึกว่าองค์กรสหประชาชาติกลายเป็นภาระที่ไม่อยากจะรับผิดชอบเขาก็ค่อยๆถอดถอนองค์การสหประชาชาติที่เขาต้องรับผิดชอบลงไปทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็เขาไม่อยากที่จะสนับสนุนและในขณะที่เขาไม่สนับสนุนแต่เขาก็ไปตั้งเป็นบอร์ดออฟพีซขึ้นมาอีกอันหนึ่งซึ่งบอร์ดออฟพีซก็ขึ้นมาดูท่าทางแล้วก็อยากจะทำเป็นองค์การสหประชาชาติหน้าที่แบบคล้ายๆอย่างนั้นโดยที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเป็นประธานนะฮะชั่วอายุ ซึ่งตรงนี้ก็ทำใหเกิดความกังวลว่าในช่วง70ปีเราไม่มีความขัดแย้งขั้นถึงเกิดเป็นสงครามโลกแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้เรายุติหรือยุบองค์การสหประชาชาติลงไปแล้วก็มันจะทำอะไรได้ยังไงเกี่ยวกับเรื่องการที่ใครมีปัญหาจะมีคนบุคคลที่3จะเข้าไปแก้ไขเช่นตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2 70กว่าปีที่ผ่านมานั้นเพราะเรามีองค์การสหประชาชาติทำให้เราสามารถนำความขัดแย้งต่างๆไปคุยกันในเวทีขององค์การสหประชาชาติฉะนั้นวันนี้ถ้าไม่มีองค์การสหประชาชาติและก็มีผู้นำที่ใช้กฎป่าอย่างโดนัลด์ทรัมป์โลกเราจะเป็นยังไงโลกเราจะอยู่ในสภาพแบบใดตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่โลกเรากำลังเจอกำลังจะมีปัญหาขยายตัวไปเรื่อยๆเพราะว่าประธานาธิบดีทรัมป์ก็กำลังจะไปหาเรื่องกับคิวบาหรือจะไปหาเรื่องกับปานามาหรือจะไปหาเรื่องกับกรีนแลนด์ซึ่งวันนี้ถ้าเรามาคุยกันถึงความมีเสถียรภาพทางสันติภาพถ้าไม่มีองค์การสหประชาชาติแล้วก็มันก็จะไม่มีคนมาไกล่เกลี่ยเช่นวันนี้เรากับกัมพูชาก็ยังไม่ถึงขั้นที่องค์การสหประชาชาติได้เข้ามาช่วยดูแลฉะนั้นความขัดแย้งเรากับกัมพูชาก็มันก็ทำไมยังไม่สรุปจบสักทีหนึ่งวันนี้ถ้าเกิดว่าเรามาดูว่าโลกเราถ้าไม่มีองค์การสหประชาชาติ แล้วเราจะทำอย่างไรนั่นก็เป็นโจทย์นั่นก็เป็นปัญหาที่มนุษย์ของเราซึ่งมีประชากรเพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันจะอยู่กันได้อย่างไรในสันติสุขที่เรามีประชากรอีกไม่นานก็จะครบหมื่นล้านคนแล้วนั่นเป็นปัญหาที่เราควรจะต้องมาคิดมาแก้ไขกันในระยะยาวขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคลังจังหวัดยโสธรเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยในพื้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อรองรับการใช้จ่ายของประชาชนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
14: สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยในพื้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อรองรับการใช้จ่ายของประชาชนและร่วมขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนางหัตถยาเพิ่มสุขคลังจังหวัดยโสธรเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ซึ่งกำหนดให้ภาครัฐสนับสนุนเงินร่วมจ่ายในอัตราร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนโดยมีกำหนดเริ่มเปิดใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายน2569นั้นทางสำนักงานคลังจังหวัดยโสธรได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าโดยเฉพาะร้านค้ารายย่อยในพื้นที่จังหวัดยโสธรให้ดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการสร้างรายได้โดยผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสมาแล้วสามารถดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีส่วนผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
15: สำหรับกลุ่มร้านค้าใหม่ที่อยากจะมาเข้าร่วมโครงการกับรัฐท่านจะต้องมีการกรอกแบบฟอร์มนะคะใบสมัครลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการนะคะแล้วจะมีขั้นตอนของการที่จะต้องให้คนยืนยันบุคคลที่ต้องยืนยันเนี่ยค่ะก็จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อยืนยันว่าท่านมีการประกอบการจริงๆนะคะรับรองผ่านเอกสารนะคะเมื่อรับรองเรียบร้อยแล้วก็นำเอกสารใบสมัครส่งที่ธนาคารกรุงไทย
14: ทั้งนี้สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรยังได้แสดงความห่วงใยและแจ้งเตือนประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการให้ระมัดระวังการหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพโดยเน้นย้ำว่าหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายส่งข้อความสั้นหรือ SMS และไม่มีการส่งลิงก์เพื่อให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแต่อย่างใดขอให้ยึดหลักสี่ไม่คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและทรัพย์สินพร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยในพื้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40รองรับการใช้จ่ายของประชาชน
15: ทางรัฐก็อยากให้ประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าในพื้นที่ในชุมชนเข้ามาสมัครโครงการเยอะๆนะคะเพราะว่าท่านได้รับประโยชน์แน่นอนยอดเงินที่เข้ามาในจังหวัดอย่างโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ300กว่าล้านก็อยากจะให้ร้านค้านะคะเข้ามามีส่วนแบ่งกับยอดเงินที่รัฐได้จ่ายเข้าไปนะคะท่านก็มีรายได้เพิ่มขึ้นแน่นอน
14: ผู้ประกอบการร้านค้าในจังหวัดยโสธรที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรหมายเลขโทรศัพท์โทร045-711-523ในวันและเวลาราชการปิยพรกสิกรรมเมธากุลสวทยโสธรรายงาน
1: มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ขยายผลการเผยแพร่องค์ความรู้สู่แพลตฟอร์มดิจิทัลมุ่งปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยและเข้าถึงง่ายติดตามได้จากรายงานค่ะ
16: สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมุ่งหวังให้คนไทยทุกช่วงวัยได้เข้าถึงคลังความรู้อันเป็นประโยชน์เนื่องจากขณะนั้นทรงพบว่าสารานุกรมที่มีอยู่ทั่วไปส่วนใหญ่เป็นภาษาต่างประเทศเช่นภาษาอังกฤษทำให้คนไทยอ่านเข้าใจยากและเนื้อหาบางส่วนไกลตัวไม่เกี่ยวข้องกับบริบทของประเทศไทยจึงทรงมีพระราชประสงค์ให้จัดทำสารานุกรมที่เป็นภาษาไทยโดยรวบรวมความรู้สากลและความรู้เรื่องไทยผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อให้เยาวชนและคนไทยได้ศึกษาค้นคว้า แล้วนำมาพัฒนาตัวเองและช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในการคิดวิเคราะห์ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมวิทยาการหลากหลายแขนงนำเสนอด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายแบ่งระดับตามความเหมาะสมของผู้อ่านอย่างเป็นระบบถือเป็นมรดกทางปัญญาชิ้นสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตมาอย่างต่อเนื่องศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนปัจจุบันยังมีการปรับปรุงเนื้อหาในเล่มเก่าๆให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้เข้าถึงเด็กยุคใหม่มากขึ้นอีกด้วยรวมถึงการต่อยอดสู่สื่อดิจิทัลอย่างเว็บไซต์และอีบุ๊กอีกด้วยสำหรับการเผยแพร่องค์ความรู้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนสู่สาธารณชนศาสตราจารย์พิเศษธงทองกล่าวว่ามูลนิธิร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อความรู้จากโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็วและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของคนรุ่นใหม่เชื่อว่าด้วยเนื้อหาที่มีประโยชน์และการนำเสนอที่น่าสนใจจะทำให้เยาวชนเกิดความสนใจศึกษาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมากขึ้นอย่างแน่นอน
17: โครงการนะครับเป็นความร่วมมือระหว่างทางมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนกับกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งเราร่วมทำงานกันมาประมาณ4ปีละในเรื่องหลากหลายนะครับมีรายการความรู้ในช่วงเช้าของทุกวันทางวิทยุกระจายแห่งประเทศไทยมีรายการโทรทัศน์เป็นรายการสั้นสิ่งเหล่านี้ก็เราทำงานร่วมกันมานานปีด้วยความเข้มแข็งครับ
16: ประชาชนสามารถติดตามการเผยแพร่ข้อมูลความรู้จากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผ่านรายการสาระนานากับสารานุกรมไทยในรูปแบบสารคดีเสียงทางวิทยุที่ทันสมัยผ่านการเล่าเรื่องที่เข้าใจง่ายและเผยแพร่ในรูปแบบวิดีโอสั้นเพื่อขยายผลไปยังแพลตฟอร์มต่างๆในช่องทางออนไลน์เช่น TikTok อีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับท่าอากาศยานหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รองรับการเดินทางเชื่อมโยงจากเมืองหลักสู่เมืองรองตั้งเป้าหมายพัฒนาขีดความสามารถสนามบินแห่งนี้สู่การเป็นสนามบินนานาชาติรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
18: ท่าอากาศยานหัวหินตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองหัวหินเพียง7กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีปัจจุบันสนามบินอยู่ระหว่างการยกระดับเพื่อรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศเต็มรูปแบบโดยกรมท่าอากาศยานได้เร่งดำเนินโครงการขยายพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งบริเวณหัวทางวิ่ง16ให้ได้มาตรฐานตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศกำหนดจากเดิมด้านละ40เมตรเป็นด้านละ60เมตรตลอดความยาวทางวิ่งเพราะจุดดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายของอากาศยานที่ถลายออกนอกทางวิ่งมากกว่าจุดอื่นโดยการดำเนินการดังกล่าวได้มีการปรับปรุงการก่อสร้างอุโมงค์บนเส้นทางถนนเพชรเกษมด้วยซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าของนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพบว่าโครงการมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม2569โดยได้กำชับให้จัดทำแผนแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยทั้งระยะสั้นและระยะยาวพร้อมเร่งดำเนินการขอใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้สายการบินต่างประเทศว่าท่าอากาศยานหัวหินมีศักยภาพในการรองรับเที่ยวบินและผู้โดยสารได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
19: ท่าอากาศยานหัวหินเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจการคมนาคมและเป็นประตูสู่ภาคใต้โดยเฉพาะการเติบโตของปริมาณนักท่องเที่ยวและศักยภาพของเมืองหัวหินที่เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญจึงมีเห็นถึงความสำคัญที่จะพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของปริมาณเที่ยวบินและจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของอำเภอหัวหินและประเทศเพื่อการยกระดับสนามบินคุณภาพและการเชื่อมต่อขนส่งแบบไร้รอยต่อสู่มาตรฐานระดับสากลให้มีความพร้อมในการรองรับเที่ยวบินเพิ่มรวมทั้งการเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการเส้นทางการบินระหว่างประเทศควบคู่กับการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ยกระดับบริการผู้โดยสาร
18: ปัจจุบันท่าอากาศยานหัวหินมีสายการบินแอร์เอเชียเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ เส้นทางหัวหินเชียงใหม่เชียงใหม่หัวหินสัปดาห์ละ4เที่ยวบินทุกวันจันทร์พุธศุกร์และอาทิตย์และรองรับการให้บริการเครื่องบินเช่าเหมาลำของสายการบินพาณิชย์ซึ่งการลงพื้นที่ติดตามงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยังได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจท่องเที่ยวสายการบินและผู้ประกอบการโรงแรมในอำเภอหัวหินเพื่อร่วมกันผลักดันการเปิดเส้นทางบินตรงระหว่างประเทศโดยมุ่งเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงนักท่องเที่ยวระยะยาวและกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในส่วนของการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวได้มีการหารือแนวทางการจัดทำแพ็กเกจท่องเที่ยวแบบครบวงจรทั้งตั๋วเครื่องบินที่พักและบริการด้านการเดินทางรวมถึงการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านศุลกากรด่านตรวจพืชและด่านกักสัตว์เพื่อรองรับการเปิดเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพโดยรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการยกระดับท่าอากาศยานหัวหินจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ภูมิภาคช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่พร้อมผลักดันหัวหินให้เป็นจุดหมายปลายทางระดับนานาชาติอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสเทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ช่างไม้ในพื้นที่จังหวัดสงขลาคิดค้นการทำธนูไม้พับพาซึ่งเป็นไม้ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นใช้ทำฟืนและเผาถ่านให้กลายเป็นอุปกรณ์กีฬาที่สร้างรายได้เปี่ยมด้วยภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของชายแดนใต้ติดตามความน่าสนใจนี้ได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
20: จากไม้ที่ชาวบ้านเคยตัดไปใช้ทำฟืนวันนี้ถูกแปลเปลี่ยนเป็นธนูอุปกรณ์กีฬาที่สะท้อนภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของคนชายแดนใต้ผลงานชิ้นนี้เป็นของนายนูรดีวะเยะช่างทำธนูพื้นบ้านที่เริ่มต้นจากความชื่นชอบในกีฬายิงธนูก่อนจะพัฒนาเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้และความภาคภูมิใจธนูทุกคันผลิตจากไม้พลับพลาซึ่งเป็นไม้ท้องถิ่นที่หาได้ง่ายในพื้นที่แต่เดิมชาวบ้านมักนำไปใช้ทำฟืนหรือเผาถ่านแต่ด้วยการมองเห็นคุณค่าในเนื้อไม้นายนูรดีนจึงนำมาพัฒนาเป็นธนูสำหรับการยิงเป้า
21: ครับคือเป็นธนูที่ทำจากไม้พลับพลาเป็นไม้ในท้องถิ่นที่ชาวบ้านจะตัดทิ้งแล้วเราเอาไม้ตัวนี้มาเพิ่มมูลค่าเพราะส่วนใหญ่แล้วไม้ตัวนี้ชาวบ้านจะตัดไปทำฟืนเป็นไปเผาถ่านคือหนึ่งมันหาง่ายแล้วก็มันมีเนื้อไม้ที่เบาแล้วก็แต่เนื้อไม้มันจะแข็งเลยมีคุณสมบัติในตรงนี้มันจะเหนียวคืออายุการใช้งานที่เคยทำก็คือ 4-5 ปีคือยังใช้งานได้
20: จุดเริ่มต้นของการทำธนูเกิดจากความสนใจส่วนตัวหลังเห็นการยิงธนูผ่านสื่อสังคมออนไลน์แต่เมื่อศึกษาข้อมูลก็พบว่าธนูมีราคาค่อนข้างสูงเขาจึงเริ่มค้นคว้าทดลองทำด้วยตนเองโดยสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนเกี่ยวกับไม้ที่เหมาะสมสำหรับการทำธนูกว่าจะได้ธนูที่ใช้งานได้จริงต้องใช้เวลาลองผิดลองถูกนานกว่า3ปีความโดดเด่นของธนูเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงความแข็งแรงและน้ำหนักที่เหมาะสมเท่านั้นแต่ยังเป็นการตกแต่งด้วยลวดลายศิลปะท้องถิ่นมลายูซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต
21: ้ภาคภูมิใจก็คือ1ได้ทำได้ฟื้นฟูศาสนาแบบอย่างที่สั่งใช้ว่ามุสลิมต้องยิงธนูแล้วก็มีความแข็งแกร่งความแข็งแรงแล้วก็สร้างสมาธิในกีฬาชนิดนี
20: ้เรื่องราวของนายนูรดีนยังเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำทรัพยากรท้องถิ่นมาสร้างคุณค่าและต่อยอดเป็นงานฝีมือที่เชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันได้อย่างงดงามธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: ปิดท้ายที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต1เดินหน้าปั้นดาวรุ่งนักฟุตซอลนักเรียนครั้งที่9เปิดฤดูกาลในวันที่16มิถุนายนนี้ติดตามได้จากรายงานค่ะ
22: เตรียมเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียนสพม.กท.1 IMAX Sport 4/1 ฟุตบอลลีก1 U15 ครั้งที่9เวทีสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านกีฬาที่เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้แสดงศักยภาพและความสามารถอย่างเต็มที่พร้อมปลูกฝังคุณลักษณะของนักกีฬาที่ดีทั้งความมีระเบียบวินัยความสามัคคีและการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยโดยในปีนี้มี16โรงเรียนชั้นนำจากพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าร่วมชิงชัยตลอดฤดูกาลเพื่อเฟ้นหาทีมที่มีผลงานที่ดีที่สุด คว้าแชมป์ไปครองนายกนกยนต์ชัยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต1กล่าวว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทางด้านร่างกายจิตใจและสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวสู่เป็นนักกีฬาอาชีพอย่างมีคุณภาพตลอดจนปลูกฝังให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการแข่งขันกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมีน้ำใจนักกีฬาและมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถต่อยอดไปสู่อาชีพด้านกีฬาในอนาคตอาทินักกีฬาอาชีพนักกีฬาทีมชาติผู้ฝึกสอนหรืออาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬา
2: พัฒนาศักยภาพไปถึงส่วนที่เขาสามารถที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้หรือแม้แต่กระทั่งใช้ในการที่จะฝึกสอนน้องๆ นะครับก็มุ่งหวังว่าเขาจะไปสู่อาชีพเขาได
22: ้สำหรับการขยายผลไปสู่การแข่งขันกีฬาอื่นๆผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต1กล่าวว่าได้มีการหารือกับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดและผู้สนับสนุนโดยมีแนวคิดในการขยายผลการจัดการแข่งขันไปสู่กีฬาประเภทอื่นๆเช่นกีฬาวอลเลย์บอลหรือกีฬาที่โรงเรียนในสังกัดมีความเป็นเลิศและมีศักยภาพโดดเด่นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในมิติกีฬาที่หลากหลายยิ่งขึ้นโดยจะมีการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในลำดับต่อไป
2: ในส่วนนี้คุยกับทางท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้สนับสนุนนะครับ IMAX Sport อาจจะขยายไปส่วนของวอลเลย์บอลบ้างแล้วก็ในส่วนอื่นที่เป็นกีฬาเขตพื้นที่เรานะครับมีความโดดเด่นอื่น
22: ๆสำหรับในปีนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน16โรงเรียนส่วนสนามแข่งขันจะกระจายไปตามโรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมทั้งหมด15สนามโดยประเดิมสนามแรกวันที่16มิถุนายนนี้ที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนก่อนไปสิ้นสุดสนามสุดท้ายที่โรงเรียนปัญญาวรคุณและโรงเรียนเทพศิรินทร์ในวันที่4กันยายนนี้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
5: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
3: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
23: การทำงานทุกประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริหารจำเป็นต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคเป็นธรรมดาแต่อันที่จริงถ้าเราลองใคร่ครวญดูให้ดีจะพบว่าหนทางแก้ไขปัญหานั้นมีอยู่เสมอปัญญาและอุบายอัญชาญฉลาดที่เรียกว่าอุปายโกศลหรือกุศโลบายย่อมเป็นหนทางที่คนทำงานโดยเฉพาะผู้บริหารจำเป็นต้องมีอยู่เสมอกุศโลบายและคุณธรรมเป็นเครื่องประคับประคองสถานการณ์และแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้ย่อมเป็นหนทางฉลาดที่จะสามารถข้ามพ้นอุปสรรคทั้งปวงและทำให้จิตใจมีความองอาจพระโอวาทประธานในการเปิดการประชุมสัญจรเจ้าคณะธรรมยุทธและคณะอนุกรรมการในคณะธรรมยุทธณวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวันที่11ตุลาคม2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องการอยู่ในประเทศอันสมควรโดยพระมหาชาญชัยพรหมปฏิโถวัดเทพลีลา
1: ขอเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนรายการปาฐกถาธรรมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ท่านทั้งหลายโชคดีที่ได้ตื่นขึ้นมาสูดอากาศหายใจยังรู้ว่ายังมีชีวิตอยู่การที่เรามีความรู้สึกว่าเราโชคดีมีความสุขแม้ว่าจะมีความทุกข์มีสถานการณ์อย่างไรก็แล้วแต่แต่ละวันนั้นคิดไปคิดมาก็อาจจะหนักอกหนักใจแต่ชีวิตของเราเกิดมาก็ต้องสู้เราโชคดีอย่างไรชีวิตของเราจะเจริญได้อย่างไรลองพิจารณาดูอัตมภาพจะได้นำหลักธรรมคำสอนสิ่งที่เจริญในชีวิตที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ตรัสสอนว่าธรรมะที่จะทำให้เราเจริญรุ่งเรืองนั่นก็คือเรื่องของมงคล38ประการวันนี้จะได้นำมงคลข้อที่4ที่ว่าด้วยเรื่องของการอยู่ในประเทศอันสมควรปฏิรูปเทศวาโสการอยู่ในประเทศอันสมควรก็เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยที่ทำให้เราสามารถเจริญเติบโตโดยเฉพาะเราอยู่ในประเทศที่ขึ้นชื่อว่าประเทศไทยคำว่าไทยนั้นแปลว่าอิสระคำว่าอิสระนั้นแปลว่าเป็นใหญ่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ทรงสอนว่าเราจะเป็นใหญ่เป็นใหญ่ในอำนาจมีอำนาจเป็นใหญ่ได้นั้นเราก็ต้องฝึกฝนเกิดมาก็ต้องเป็นฝึกฝนไม่งั้นแล้วถ้าหากว่าเราไม่ได้เป็นไทยอาจจะเป็นทาสทาสของอะไรทาสของกิเลสในเมื่อเราเกิดมาในถิ่นที่อยู่อันเหมาะสมเหมาะสมอย่างไรลองพิจารณาดูว่าเมื่อเราเกิดมาในประเทศไทยมีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มีความเป็นอยู่วัฒนธรรมประเพณีที่มีความหลากหลายและวัฒนธรรมประเพณีนั้นก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเจริญความเรียบร้อยการที่จะเป็นอยู่ด้วยความเรียบร้อยในน้ำมีปลาในนามีข้าวปลูกอะไรก็สามารถที่จะงอกงามได้ฉันใดก็ฉะนั้นชีวิตของเราก็เหมือนกันเมื่อเรามาเกิดในถิ่นที่เหมาะอาศัยที่เหมาะสมถิ่นอาศัยที่เหมาะสมก็ย่อมสามารถที่จะงอกงามได้ในถิ่นประเทศที่มีความเหมาะสมนั้นพื้นฐานงดงามงดงามด้วยอะไรด้วยการให้มีการเสียสละแบ่งปันเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเรียกว่าทานทานการให้นี้มีการแบ่งปันเสียสละเพื่อประคับประคองข้าวของที่มีก็แบ่งปันเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวพี่น้องเพื่อนแม้กระทั่งคนในสังคมนอกจากนั้นเมื่อผิดพลาด ก็อภัยทานให้แก่กันและกันสังคมไทยนั้นใครเห็นใครก็นิยมชมชอบเพราะมีน้ำใจไมตรีอัธยาศัยเรียกคนไทยนิสัยอย่างหนึ่งของประเทศไทยของเราก็คือสยามเมืองยิ้มนะก็คือการยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดเราก็ยิ้มไว้ก่อนนะยิ้มไว้ก่อนพ่อสอนไว้แม้กระทั่งสถานการณ์ที่วิกฤตเราก็ยังยิ้มสู้การยิ้มนั้นทำให้จิตใจของเรานั้นเย็นลงถ้าหากว่าเราเครียดคือมึงตึงจนเกินไปก็อาจจะทำให้โกรธทำให้เกลียดหรือทำให้ขาดสติก็ได้ฉะนั้นประการแรกก็คือเราอยู่ในถิ่นประเทศที่มีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีด้วยการให้ประการที่สองคือการรักษากายวาจาของเราเมื่อเราอยู่ในสังคมกายของเรากับวาจาของเราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกฎจราจรที่ป้องกันให้รถแต่ละคันนั้นไปถึงเป้าหมายชีวิตแต่ละชีวิตก็เหมือนกันย่อมมีเป้าหมายที่ไม่ได้แตกต่างกันต้องการความสุขต้องการความสวัสดีต้องการความเจริญในชีวิตนั้นศีลเบื้องต้นคือศีล5เรื่องของศีล นั้นเน้นที่เจตนานะเจตนาคือใจนี่แหละจิตใจงดงามก็ย่อมมีเจตนาที่จะงดเว้นการไปเบียดเบียนคนอื่นครอบครัวอื่นหรือสังคมอื่นอะไรบ้างศีล นั้นก็เบื้องต้นก็คือเรื่องของอาการงดเว้นจากการทำร้ายการฆ่าการแกงการเบียดเบียนการทางกายไม่ว่าจะเป็นการใช้อาวุธต่างๆเข้าประหัตประหารทำร้ายกันนี้โดยที่เป็นเรื่องของความโหดร้ายใช้กำลังในการตัดสินปัญหามีเจตนาที่จะเรียกว่าทำลายล้างผลาญให้เขานั่นเกิดความสูญเสียแต่ละคนย่อมมีความเจ็บปวดย่อมมีความเจ็บร้าวร่างกายเมื่อสิ่งที่มากระทบหากว่าเรามีเจตนาไปทำร้ายคนอื่นคนอื่นก็ได้รับผลกระทบก็จะกระทบกระเทือนกันต่อสู้กันชีวิตก็มีความไม่สงบสุขสิ่งข้อที่สองก็คือเรื่องของการทำมาหากินจะทำอย่างไรให้สุจริตตามความรู้ความสามารถอาชีพที่สุจริตนั้นอย่าได้ดูหมิ่นดูแคลนว่าอาชีพโน้นอาชีพนี้เหนือกว่ากันเราต้องยอมรับตามสภาพตามความรู้ความสามารถให้เกียรติซึ่งกันและกันเอื้ออาทรอาศัยซึ่งกันและกันบางคนบางท่านก็ใช้สมองใช้ปัญญาหาเลี้ยงชีพนะบางคนบางท่านก็อาจจะใช้แรงกายแรงเหงื่อต้องแบกต้องหามเพื่อเลี้ยงชีพบางคนก็เรียกว่าทำเกษตรทำมาหากินหรือให้บริการต่างๆนานาแล้วแต่สังคมต้องการมีความพึงพอใจทั้งผู้ขายและก็ผู้ซื้อนี่ก็เรียกว่ามีความสุจริตด้วยการทำมาหากินก็จะงดเว้นจากการไปฉกชิงวิ่งราวขโมยคอร์รัปชันต่างๆนานาคดโกงหลอกลวง เพื่อไม่ให้สังคมนั้นเกิดความเสียหายเสียศูนย์ประการที่3ก็คือเรื่องของความรับผิดชอบต่อของรักของชอบใจ

บางทีเป็นประโยชน์แต่ไม่ถูกเวลาก็หาประโยชน์มิได้บางครั้งพูดไปก็เจ็บช้ำน้ำใจจากที่แย่ก็พอแย่ลงไปอีกนะนอกจากไม่ได้กำลังใจแล้วยังเสียกำลังใจอีกนะบางทีคำพูดคำจาสมัยนี้รวมกระทั่งถึงการไปคอมเมนต์นะไปโพสไปแชร์สิ่งต่างๆว่ากระทบสิทธิเสรีภาพเมื่อของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคนใดคนหนึ่งสังคมใดสังคมหนึ่งหรือไม่เราต้องพิจารณาดีๆเพราะว่าเรื่องของศีลข้อที่4ท่านบอกว่าวาจาที่เป็นพิษนั้นเปรียบเสมือนยาพิษที่ร้ายแรงนะสามารถที่จะปลิดชีวิตของคนก็ได้สามารถที่จะทำให้คนนั้นเสียศูนย์และสูญเสียเปรียบวาจาเป็นประดุจว่าหอกที่ทิ่มแทงทิ่มแทงจิตใจนะทิ่มแทงความรู้สึกฉะนั้นเราก็ควรที่จะระมัดระวังศีลข้อ4เรื่องของวาจามุสาวาทซึ่งปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่ามีมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการหลอกลวงมากมายหลายคดีความแม้กระทั่งต่อหน้ารับหลังแม้กระทั่งออนไลน์บนอากาศก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้เราต้องระมัดระวังนะศีลข้อที่4นี้มีความสำคัญปัจจุบันนี้ออนไลน์นี่ข้ามโลกข้ามประเทศเลยแม้แต่เราที่เป็นผู้รับข่าวรับสื่อก็ต้องควรที่จะตั้งรับมีสติตั้งรับข้อสิ่งข้อที่4ก็คือมุสาวาทมาจากนานาเลยบางทีก็มาถึงเครื่องโทรศัพท์มือถือของเราโกหกหลอกลวงอ้างนู่นอ้างนี่แม้กระทั่งเด็กเล็กเด็กแดงก็ต้องระมัดระวังผู้ปกครองก็ต้องระมัดระวังประการที่5คือเรื่องของสิ่งเสพติดมึนเมาทำให้เรานั้นขาดสติสิ่งข้อที่5นี้มีความสำคัญมากที่สุดเพราะว่าถ้าหากว่าขาดสติแล้วเราจะไม่สามารถมีเจตนารักษาศีลข้ออื่นได้เลยนะถ้าหากว่ายังมีสติหรือว่าสติมาแล้วก็ยังพอที่จะยับยั้งได้แต่หากว่าเสพยาเสพติดทุกประเภทนะจนกระทั่งว่าขาดสตินั้นก็ไม่รู้ฟ้ารู้ดินไม่รู้คุณบิดามารดาบุพการีไม่รู้สิ่งผิดสิ่งถูกก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายได้อย่างมหาศาลจะคลุ้มคลั่งเพราะนั้นประเทศไทยของเราจึงมีเรื่องของศีล5ที่คอยเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เสื่อมไปในทางไม่ดีเพราะว่าหากว่าเราตกเป็นทาสแล้วก็ย่อมเหมือนตกนรกทั้งเป็นมีความทุกข์ทรมานใจทรมานกายมีความไม่สบายกายไม่สบายใจยิ่งขึ้นไปอีกบางทีก็สับสนโอลมานศีล5จึงเป็นเกราะป้องกันภัยอันตรายทั้งส่วนตัวและก็ส่วนรวมเมื่อเรามีศีล5แล้วเราก็สามารถที่จะพัฒนาไปในเรื่องของการฝึกฝนให้ยิ่งขึ้นไปอีกการฝึกฝนให้ยิ่งขึ้นไปอีกนั่นคือเรื่องของชีวิตชีวิตเราต้องการอะไรบ้างชีวิตเราต้องการทรัพย์สมบัติเพื่อใช้เลี้ยงชีวิตชีวิตของเราต้องการความมีเกียรติมีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องฝึกฝนศึกษาการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญประเทศของเราประเทศไทยนี้เป็นถิ่น
ที่เหมาะสมเพราะว่า

ส่งเสริมเรื่องของการศึกษาการศึกษาอ่านออกเขียนได้เพื่อสื่อสารรู้เรื่องสามารถที่จะเป็นเบื้องต้นในการที่จะไปศึกษาหาความรู้วิชาการต่างๆการศึกษาในทางพุทธศาสนาก็มีให้เราศึกษาอยู่3ประเภทใหญ่ๆท่านทั้งหลายอะไรบ้างที่เราควรที่จะศึกษาพัฒนาชีวิตของเราในประเทศไทยนี้เป็นแหล่งเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยที่เหมาะสมเพราะให้การศึกษาการศึกษาประเภทแรกก็คือเรื่องของระเบียบวินัยความเป็นอยู่เดี๋ยวนี้เราเรียกว่ามีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในแต่ละเดือนในแต่ละปีนั้นที่ชัดเจนฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวแต่ละฤดูนั้นก็จะมีวิถีชีวิตมีอาชีพที่เหมาะสมกับฤดูนั้นฤดูเพาะปลูกนะอย่างเช่นฤดูฝนอย่างนี้เป็นต้นนะฤดูท่องเที่ยวฤดูหนาวฤดูร้อนเราก็เป็นฤดูที่มีการประเพณีสงกรานต์นะถึงแม้ว่าร้อนกายแต่อย่าได้ร้อนใจก็มีประพรมน้ำผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้พรทำให้เรานั้นเย็นชื่นใจนี่เรื่องของเรียบเบียบประเพณีเรื่องของศีลเราก็ต้องศึกษาในแต่ละประเทศนี่ไม่เหมือนกันเรื่องของสมาธิสมาธิประเทศของเรานั้นเน้นความสงบเหมือนเพลงชาติไทยไทยนี้รักสงบเราจะสงบอย่างไรเมื่อมีเหตุอะไรเกิดขึ้นกันแล้วแต่เราต้องใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวก็คือสงบใจนี่แหละถ้าแตกตื่นเปิดตะเลิดเปิดเปิงใจหนีใจฟอขวัญเสียอย่างเงี้ยก็ทำให้เกิดความกระวนกระวายทำให้เกิดความระสับระส่ายของหมู่คณะเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาจึงสอนให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยไม่ถือมงคลตื่นข่าวให้มีสติพิจารณาดีๆในวิถีที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เกิดขึ้นค่อยๆพิจารณาไปอย่างมีสติถี่ถ้วนแล้วค่อยตัดสินใจจากร้ายก็จะกลายเป็นเบาจากวิกฤตก็กลายเป็นโอกาสเพราะนั้นการที่เราจะมีวิจารณญาณหรือตั้งสติได้ก็ต้องอาศัยความตั้งมั่นของจิตใจนั่นก็คือเรื่องของสมาธิสมาธิที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างที่เราก็มีการฝึกฝนมีสถานที่ฝึกวิปัสสนากรรมฐานมากมายนะไปที่วัดวาอารามเนี่ยเป็นสถานที่ร่มรื่นประเทศไทยของเรานี่มีมากมายต่างประเทศต้องมาที่ประเทศไทยเพื่อมาฝึกฝนแม้แต่สวนสาธารณะก็ยังมีสวน15นาทีนะออกจากบ้าน15นาทีนี่สามารถที่จะไปพักผ่อนในสวนสาธารณะได้คือบางครั้งที่อยู่ที่อาศัยของเราอาจจะอยู่ในห้องเช่าอยู่ในตึกนะบางทีมองไปเห็นแต่ผนังกระดานเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจอึดอัดว้าวุ่นเราสามารถออกไปผ่อนคลายตามสวนสาธารณะเยอะแยะมากมายนะไปเดินเล่นไปเดินผ่อนคลายอารมณ์ก็ทำให้จิตใจนี้สงบขึ้นมาไม่เครียดไม่คลั่งอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเรื่องของสมาธิความที่สงบจิตสงบใจก็เป็นส่วนสำคัญที่เราจะต้องฝึกฝนศึกษาด้วยประการสุดท้ายเรื่องของปัญญาที่เราจะต้องพัฒนาว่าสถานการณ์ตอนนี้ควรที่จะทำอะไรอย่างไหนที่ทำแล้วอยู่ได้อย่างไหนทำแล้วอยู่ไม่ได้อยู่รอดไม่รอด
อย่างไหนที่สุจริตอย่างไหนที่ไม่สุจริตแม้แต่เรื่องของการเมืองประเทศไทยของเราก็เป็นประเทศประชาธิปไตยที่ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมมีอำนาจในการที่จะเลือกคัดสรรแล้วก็พิจารณาใช้สติปัญญาของเราในการที่จะตัดสินใจเป็นผู้เลือกเมื่อเลือกแล้วในแต่ละองค์กรในแต่ละดับก็จะมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมมีบูรณาการพวกนี้เราก็ต้องศึกษาเรื่องของกฎหมายเรื่องของสิทธิ์อะไรต่างๆใช้ชีวิตอย่างผู้มีปัญญาถ้าหากว่าใช้ชีวิตอย่างเถื่อนนะใช้อารมณ์เป็นใหญ่นะไม่พอใจก็ใช้ความรุนแรงทางวาจาทางกายอันนี้ถือว่ายังไม่ได้พัฒนาเราก็ควรพัฒนาสิ่งเหล่านี้มีอะไรก็พูดคุยกันถ้าพูดคุยกันไม่รู้เรื่องก็ไปหาคนกลางนะให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ตัดสินให้การอยู่ในประเทศอันสมควรจึงทำให้บุคคลนั้นมีความเจริญเราอยู่ในประเทศไทยได้มีพระมหากษัตริย์ทรงทศพิธราชธรรมน้อมนำหลักธรรมและเป็นผู้อุปถัมภ์ทุกศาสนาทุกสังคมทุกชนชาติที่อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราทั้งหลายได้อยู่ได้อาศัยฉะนั้นแล้วเราควรที่จะดีใจว่าเราอยู่ในประเทศอันสมควรเราก็ควรที่จะฝึกฝนเรื่องนี้ที่ว่าเราโชคดีมีตัวอย่างของชาดกยกมากล่าวสั้นๆก็คือเรื่องของนกแขกเต้าในสมัยครั้งพุทธกาลคือนกแขกเต้าสองตัวนี้พอเกิดมาอูเวะอยู่ในรังลมก็พัดพายุก็พากระเด็นกระดอนไปตัวหนึ่งนั้นไปตกอยู่ในอาสมของฤาษีตกอยู่ที่ดอกไม้ที่เขาเอามาไหว้พระฤาษีนะพระฤาษีเห็นก็เลยตั้งชื่อว่าบุพกะนะอีกตัวหนึ่งถูกพัดไปในกลุ่มหมู่โจรไปตกอยู่ในกองหอกกองดาบก็เลยมีชื่อว่าสติคุมภะแม้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันแต่ว่าสภาพแวดล้อมแตกต่างกันถิ่นที่อยู่ที่อาศัยที่เจริญแตกต่างกันราวกับฟ้ากับดินวันหนึ่งมีพระราชาพระองค์ก็ทรงออกประพาสป่าแล้วก็พัดหลงกับมหาดเล็กกับผู้ติดตามก็เลยไปเสด็จไปพักผ่อนนอนอยู่ใต้ต้นไม้นกที่อยู่ในหมู่โจรซึ่งบินมาเห็นเข้าก็อุทานว่าข้ามันโอ้ล่ำรวยนะแล้วก็เอาข่าวนี้นะไปร้องเรียกพวกโจรพวกโจรบอกโอ้นี่มันเลี้ยงได้ประโยชน์แม่ไปเจอประชาชนคนรวยก็เอาข่าวมาบอกเพื่อที่จะไปปล้นเพราะว่านกแขกเต้าตัวนี้อยู่ในหมู่โจรที่วางแผนการปล้นนะพูดคุยกันเรื่องการฆ่าเรื่องอะไรต่างๆนานาก็เลยไปบอกโจรก็มาตอนนั้นเหล่าเสนาของพระราชาก็มาแล้วปรากฏว่าพอไปเจอทหารของพระราชาก็วิ่งหนีนะวิ่งหนีกระจัดกระเจิงแต่นกแขกเต้าก็ยังอยู่ที่นั่นก็ยังพูดคำหยาบฆ่ามันพระราชาเห็นเอ๊ะนกตัวนี้ทำไมเป็นอย่างนี้พอผ่านมาเดินผ่านมาอีกระยะหนึ่งเจอนกแขกเต้าเหมือนกันจะเชิญนั่งตามสบายทำใจเย็นๆดื่มน้ำดื่มท่า
มีความสุข

นึกถึงสิ่งที่ดีงามเอ๊ะไม่นกแขกเต่าตัวนี้ทั้งช่างแตกต่างเหลือเกินจึงมารู้ว่าโอ้นกแขกเต่าสองตัวนี้เป็นพี่น้องกันแต่พัดหลงกันและตัวหนึ่งไปอยู่ในประเทศที่ไม่เหมาะสมจึงกลายเป็นโจรโดยอัตโนมัติแต่อีกตัวหนึ่งนั้นไปอยู่ที่อาสมพฤษีก็ซึมซับคุณงามความดีนี่แหละท่านทั้งหลายหากว่าเราอยู่ในประเทศอันเหมาะสมแล้วย่อมที่จะเจริญได้ง่ายเจริญได้ไวท่านทั้งหลายควรพิจารณาว่าเรานั้นเมื่ออยู่ในประเทศไทยมีอะไรดีๆเยอะแยะมากมายก็ควรที่จะฝึกฝนตนไปสู่ความเจริญขอเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องการอยู่ในประเทศอันสมควรโดยพระมหาชาญชัยพรหมปฏิโฑวัดเทพลีลากรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินนะคะมาเจอกันทุกวันอาทิตย์ค่ะเวลา 8:30 จนถึง 9:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะวันนี้อยู่กับกุ้งอรวรรณหมอยาดีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้ค่ะกุ้งจะพาทุกท่านไปเที่ยวสวนกาแฟจังหวัดน่านค่ะเป็นไร่กาแฟของนายสวัยคำดีปราชญ์ชาวบ้านนะคะที่เชี่ยวชาญการทำกาแฟทั้งแปรรูปนะคะแล้วก็ขายเมล็ดกาแฟสดเป็นประธานกลุ่มผู้ทำกาแฟบ้านห้วยเหล่าหมู่ที่1ตำบลชนแดนอำเภอสองแควจังหวัดน่านนะคะเรียกว่าสร้างเนื้อสร้างตัวจนพึ่งพาตัวเองได้นะคะกลายเป็นเกษตรกรที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นทำไร่กาแฟจนประสบความสำเร็จค่ะเราไปรับฟังกันเลยค่ะ
2: ผมก็คือเกษตรกรคนหนึ่งชื่อนายสวัยนะครับนามสกุลคำดีตอนนี้อายุ50ปีนะครับก็ดั้งเดิมก็เคยทำเกษตรกรเหมือนกับเกษตรกรทั่วไปครับก็มีทำไร่ข้าวโพดมีทำมันสับปะหลังหลังๆมาที่ผมก็มองเรื่องของการทำเกษตรกรรมที่มันไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไหร่นะครับเรื่องของการทำข้าวโพดทำมันสับปะหลังเนี่ยครับก็ต้องทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็ต้องมีการเผาทุกๆปีอย่างเงี้ยในการบริหารจัดการวัสดุในพื้นที่การเกษตรอย่างเงี้ยครับผมเลยหาแนวคิดดูว่ามีพืชตัวไหนที่จะมาทดแทนเรื่องของข้าวโพดกับมันสับปะหลังได้บ้างครับก็ถือโอกาสได้มีคุณลุงสวัยแสงอาทิตย์นะครับเมื่อก่อนแกมาคุยเรื่องการปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้านะครับซึ่งในแปลงของพื้นที่ของเกษตรกรในพื้นที่ที่ผมอาศัยอยู่เนี่ยในตำบลชนแดนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับพื้นที่ที่การเกษตรอยู่ความสูงมันจะอยู่ที่ประมาณ300เฉลี่ยไม่เกิน600นะครับจากระดับน้ำทะเลนะครับก็เลยมีการปลูกกาแฟสายพันธุ์หนึ่งก็คือโรบัสต้าที่ปลูกได้นะครับถ้าเป็นอาราบิก้าเนี่ยไม่ต้องสูงมัน800ขึ้นไปนะครับพอมาพบปะกับเกษตรกรนะครับว่าคนไหนที่สนใจจะปลูกเรื่องของกาแฟพันธุ์โรบัสต้าบ้างนะครับผมก็เลยมีแนวคิดนะครับว่าเอ๊ะถ้าเราลองมาเปลี่ยนปลูกพืชที่มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่าปลูกแล้วมันยั่งยืนโดยคือปลูกครั้งเดียวจบเลยอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องของการดูแลรักษานะครับแล้วก็ไม่ต้องมาปลูกซ้ำทุกปีเหมือนพืชหมุนเวียนตัวอื่นก็เลยตัดสินใจลองเอากาแฟโรบัสต้ามาปลูกในพื้นที่ครับผม
3: แล้วก่อนหน้านั้นคุณสวัยได้เคยศึกษามาก่อนไหมคะว่าพื้นที่ตรงนี้สามารถปลูกกาแฟได้ไหมหรือว่าอันนี้เป็นคนบุกเบิกพื้นที่ในจังหวัดน่านเลยคะ
2: ก่อนที่จะปลูกนะทางคุณลุงสวัยแสงอาทิตย์นะแกเป็นผู้มาสนับสนุนเรื่องของต้นกล้าเรื่องอะไรเนี่ยแต่ว่าแกก็พาไปดูพื้นที่เกษตรกรที่ปลูกเป็นตัวอย่างอยู่แล้วครับอย่างเช่นจังหวัดที่ใกล้เคียงคือจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เราไปดูกันนะครับซึ่งคุณลุงคนหนึ่งที่แกทำอ่ะก็มีการปลูกกาแฟพันธุ์สายพันธุ์โรบัสต้านี่แหละแล้วก็มีรายได้ที่น่าจะถือว่ายั่งยืนได้ครับผมเนี่ยเพราะว่ามันต้องปลูกแล้วก็เก็บได้ไปอีกหลายปีอย่างเงี้ยหลายสิบปีอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเลือกที่จะเอากาแฟมาปลูกในพื้นที่ก็เกษตรกรบางคนนี่เห็นการปลูกในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องจากข้าวโพดมาเป็นกาแฟจากมันสับหลังมาเป็นกาแฟเนี่ยเขาก็หลายๆคนก็อยากจะทำอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าเขาก็ยังต้องลองดูว่ามันจะมีผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ได้ยังไงบ้างอ่ะเรื่องของค่าตอบแทนเรื่องของผลผลิตอย่างเงี้ยครับผมเนี่ย
3: ในพื้นที่ตรงนั้นนอกเหนือจากพี่สวัยแล้วเนี่ยมีท่านอื่นไร่อื่นไหมคะที่ปลูก
2: ก็จะมีอยู่ประมาณ30 กว่าไร่ที่ปลูกกันครับผม
3: แล้วตรงนี้กาแฟของเราปลอดสารพิษเลยใช่ไหมคะ
2: ก็ผมทำเป็นเหมือนกับ GAP เลยครับผมไอ้เพลงปลอดคือปลอดภัยอ่ะครับปลอดภัยก็คือเรื่องของการใช้อะไรที่มันจำกัดแล้วก็ใช้ในสิ่งที่มันจำเป็นแค่นั้น
3: แล้วตรงนี้ได้มีการเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ไหมคะว่าให้มีคนมาดูที่เราเนี่ยมีความเชี่ยวชาญทางด้านการทำกาแฟแล้วก็การแปรรูปอะค่ะได้มีการเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ไหมคะ
2: ก็ยังไม่ถึงกับเปิดศูนย์เรียนรู้แต่ก็มีเกษตรกรที่สนใจเข้าไปดูพื้นที่ก็ผมก็เคยจัดกิจกรรมเล็กๆที่ในสวนให้เกษตรกรมาดูแล้วก็มีการพบปะพูดคุยกันแล้วก็เรื่องของกาแฟไปขยายผลต่อในพื้นที่ในพื้นที่ที่ผมอยู่เองนะครับผมพื้นที่ในชุมชนอย่างเงี้ย
3: นอกเหนือจากการปลูกแล้วเราก็แปรรูปด้วยใช่ไหมคะ
2: ก็มีแปรรูปบางส่วนครับที่ผมแปรรูปก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของผมเองเลยก็คือเป็นแบรนด์ของผมเองก็คือขมุคอฟฟี่อย่างเงี้ยผมเป็นเผาของผมเองไงเผาขมุเนี่ยผมก็ตอนนี้เริ่มหันมาปลูกกันเยอะขึ้นครับเพราะเห็นมันมีรายได้มีอะไรที่จับต้องได้เงี้ยครับ มีเรื่องของผลผลิตอะไรนี่มาตอบโจทย์ได้เงี้ยเขาก็หันมาปลูกกันเยอะขึ้นครับตอนนี้ครับตอนนี้ประธานจะเป็นอีกคนหนึ่งครับผมก็มาทำแต่ผมก็เป็นสมาชิกในกลุ่มมาแล้วครับผมของกลุ่มเราจะเป็นกลุ่มต้นน้ำยาวกลุ่มต้นน้ำยาวคอฟฟี่ก็หันมาทำเองเป็นหมูคอฟฟี่ของผมเองแล้วก็จะเป็นสมาชิกกลุ่มก็ให้ลูกสาวไปช่วยเวลากลุ่มเขามีกิจกรรมแล้วก็ไปช่วยกลุ่มอยู่มันก็จะอยู่ที่แต่ละบุคคลที่เขาชอบนี่ผมว่านะครับผมในเรื่องของรสชาตินะครับอย่างของเราเองเนี่ยผมว่าเห็นหลายๆพื้นที่ในจังหวัดน่านก็ซึ่งเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อของกาแฟอยู่ด้วยซ้ำไปนะจังหวัดน่านก็หลายๆดอยที่เขาปลูกเนี่ยผมว่าก็มีชื่อเสียงแล้วก็มีการประกวดได้ระดับต้นๆของประเทศได้ระดับจังหวัดของประเทศเนี้ยมันเขาก็ได้ถ้วยได้รางวัลมาเยอะนะครับแล้วก็รสชาติผมไปชิมดูมันก็อร่อยดีนะครับอร่อยแล้วก็น่าจะเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียแล้วน่าจะได้เลยผมว่าประเทศไทยแล้วผม
3: เราได้มีการใช้คนในชุมชนมาสร้างรายได้ให้ในชุมชนไหมคะ
2: ก็ถือว่าเป็นรายได้ที่อาจจะเป็นรายได้เสริมที่มันค่อนข้างจะแม้จะเป็นอาชีพเสริมอะแต่ว่ามันก็เป็นรายได้ที่มันคงอยู่ผมว่ามันก็ถือว่าปีหนึ่งก็ได้ค่อนข้างเยอะอยู่อย่างเงี้ยครับ
3: ทางภาครัฐได้มาช่วยแบบอย่างเช่นเสริมความรู้หรือว่ามีการผลิตภัณฑ์กาแฟเราเนี่ยสามารถพึ่งพาตัวเองได้บ้างคะ
2: ก็มีหน่วยงานรัฐซึ่งผมเองก็มีแนวคิดอยู่ในใจแล้วพอดีเห็นในพื้นที่เขาปลูกข้าวโพดปลูกมันสะปะหลังกันค่อนข้างถือว่าประมาณถ้า 100% อ่ะเอ้า 70% นะที่ยังปลูกกันอยู่เป็นข้าวโพดเป็นมันสะปะหลังและอีก 30% เนี่ยอาจจะเป็นพวกยางพาราเป็นพวกไม้ผลผสมผสานแล้วก็มีกาแฟอีกบางส่วนก็เลยมีแนวคิดว่าเอ๊ะเราจะชักชวนสมาชิกให้เห็นเรื่องของประโยชน์ของกาแฟแล้วเห็นในการปลูกทีเดียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วปลูกแล้วเก็บระยะยาวโดยที่ไม่ต้องไปเผาโดยที่เราไม่ต้องไปทำพื้นที่ให้มันทุกๆปีอะอย่างเราต้องอย่างปลูกข้าวโพดเราต้องไปบริหารจัดการในวัสดุพื้นที่ให้มันโล่งให้มันโล่งเพื่อที่เราจะต้องไปปลูกได้เพราะว่าเรามันพื้นที่เนินสูงใช่ไหมครับผมเราไถกบก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้อย่างเงี้ยมันต้องมีการบริหารจัดการในการเผาบางส่วนต้องเนี่ยดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมุมมองว่าอยากจะชักชวนให้เกษตรกรมาปลูกผมก็เลยคุยกับไอ้เจ้าหน้าที่สพวสโครงการหลวงอ่ะพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงซึ่งยังไม่เป็นหมู่บ้านเป้าหมายของเท่าไหร่นะบ้านผมนะยังเป็นหมู่บ้านยังไม่เป็นหมู่บ้านเป้าหมายที่เขาจะต้องเข้ามาส่งเสริมนะครับแต่ว่าผมก็ได้ไปคุยนะครับแนวคิดของผมว่าอยากจะให้ชาวบ้านส่งเสริมชาวบ้านเขาปลูกผมก็เลยพาเขามาดูที่แปลงปลูกของผมนะครับแล้วก็ดูบริเวณพื้นที่ของชาวบ้านที่ข้างเคียงที่เขาปลูกข้าวโพดปลูกมันสะปะหลังผมก็บอกว่าถ้าอยากจะให้พื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่สีเขียวโดยเป็นพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเราไม่ต้องเผาเนี้ยผมว่าทางโครงการมีอะไรที่จะสนับสนุนได้บ้างนะครับเขาก็คุยไปคุยมาก็เรื่องของการสนับสนุนต้องกล้าผมว่าอย่างนั้นให้ผมเพาะพื้นที่แล้วก็โครงการหลวงมีโครงการบางส่วนมาให้ผมแล้วก็แจกจ่ายชาวบ้านปลูกกันเริ่มทำมาได้ 2-3 ปีนะครับผมก็ตอบโจทย์ได้ดีชาวบ้านก็สนใจแล้วก็เอาไปปลูกทุกๆปีครับผม
3: แสดงว่าในพื้นที่อย่างที่พี่สวัยบอกคือ 70-80% เป็นพืชเชิงเดี่ยวคือต้องเผาล่ะก่อ PM แน่ๆล่ะให้พื้นที่ภาคเหนือของเราเนี่ยมันยังไงยังไงก็มีหมอกควันไม่มากก็น้อยตรงนี้คือพี่สวัยก็เล็งเห็นว่าเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาของการสร้างมลพิษแล้วก็มันเป็นไล่เลื่อนลอยอย่างนั้นเรียกแบบนั้นได้ใช่มั้ยครับ
2: ของพื้นที่ของผมเองตำบลชะแดนเนี่ยของอำเภอ2แควเนี่ยไม่ถึงกับว่าเลื่อนลอยถ้าเป็นเลื่อนลอยก็คือแม่ฮ่องสอนหรือแถวลำปางแถวตากกันที่เขาทำเป็นพวกคือไล่ประเจกไล่หมุนเวียนอ่ะเขาเรียกไล่หมุนเวียนแล้วกันนะครับแต่ของผมเองเนี่ยเป็นจะทำเป็นประจำนะครับไม่มีกลับไปกลับมาจำประจำแต่ว่ามันเป็นวัชพืชคือเราเวลาเราเก็บเกี่ยวข้าวโพดอ่ะปุ๊บมันก็จะมีหญ้าพวกหญ้าอะไรที่มันจะขึ้นมาเต็มรกใช่ไหมทีนี้เขาก็จะใช้เครื่องตัดหญ้าตัดต้องกำจัดด้วยการเผาเพราะมันเป็นที่เนินสูงอ่ะเราเอารถไปไถกบก็ไม่ได้ไงครับผมก็ต้องใช้กระบวนการในการเผาให้มันโล่งแล้วถึงจะปลูกข้าวโพดอะไรได้ครับเมื่อก่อนผมก็ทำอยู่ครับต้องทำแบบนั้นครับหลังจากที่ผมมาปลูกกาแฟมาปลูกยางพาราตอนนี้ผมไม่จำเป็นต้องใช้ไฟเผาละเพราะว่าเราต้องกลัวไฟไหม้แปลงกาแฟเราต้องกลัวไฟไหม้สวนยางพาราเราแล้วก็การกำจัดวัชพืชละเพราะว่าต้นไม้มันคุมหญ้าเราก็ตัดปีละครั้ง 2-3 ครั้งเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นรกเหมือนเราทำพืชเชิงเดี่ยวอ่ะที่มันอยู่ที่ร่มเพราะมันมีต้นไม้มีร่มไม้อ่ะคอยบังแสงแล้วก็หญ้าพวกวัชพืชก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ครับเนี่ยครับมันก็จะเป็นส่วนที่เราได้ลดค่าใช้จ่ายด้วยครับก็มันจะต้องใช้เรื่องของการเข้าไปดูแลเรื่องแรงงานเรื่องอะไรต่างๆนะครับผมเพราะก่อนที่เขาจะทำเผาเนี่ยเขาต้องทำเขาเรียกว่าทางนี้เขาจะเรียกว่าทำแนวกันไฟเขาจะทำแนวรอบพื้นที่ไม่ให้มันลามออกไงไม่ให้มันลามออกจากพื้นที่สวนของเขาถ้าวันมันลามออกไปอ่ะไปโดนสวนเอ๋กาแฟไปลามสวนยางพาราเขาเนี่ยมันก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้เขาไงครับอย่างเงี้ยมันจะต้องบริหารจัดการให้มันใช้เวลาใช้แรงงานค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันในการบริหารจัดการในการเผาด้วยครับผม
3: ตั้งแต่พี่สวัยเปลี่ยนมาจากการปลูกพืช
4: ข้าวโพดมันสำปะหลังเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นกาแฟตรงนี้เราก็ไม่ต้องทำอีกเลยแล้วก็กลายเป็นว่าคือกาแฟเนี่ยด้วยความที่เขาต้นไม่สูงมากเราก็ต้องปลูกพืชปลูกต้นไม้ยืนต้นคลุมเขาไว้ด้วยใช่ไหมคะเท่าที่ทราบมาม
2: ันก็จะมีบางส่วนนะครับที่เราปลูกก็จะมีไม้ยืนต้นไม้ที่มันออกตามธรรมชาติแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันห่างๆโดยที่ไม่ให้ทึบเกินไปนะครับก็จะมีแสงให้มันอยู่ประมาณ 5-60% อย่างเงี้ยครับเพราะว่าโรบัสต้าเนี่ยมันต้องการแสงนะครับไม่เหมือนกับอาราบิก้าถ้าเป็นอาราบิก้าเนี่ยที่โซนที่ความสูงระดับ800ขึ้นไปที่เขาปลูกอาราบิก้ามันอยู่ใต้ร่มไม้ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นโรบัสต้าเนี่ยใต้ร่มไม้จริงๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ผลผลิต
4: ในฐานะที่ความจริงพี่สวัยเองเนี่ยก็เป็นเกษตรกรมาเกือบทั้งชีวิตเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ปลูกพืชที่ถือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถพึ่งพาตัวเองได้ตรงนี้อยากให้พี่สวัยเชิญชวนคนรุ่นใหม่หน่อยค่ะว่าถ้าอยากจะหันมาเป็นเกษตรกรเนี่ยควรที่จะดูแลรับผิดชอบในส่วนของทั้งสังคมอากาศก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมตรงนี้อยากให้คนรุ่นใหม่ทำเกษตรเชิงไหนคะ
2: ผมว่าน่าจะทำเป็นเกษตรเชิงอนุรักษ์แล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะดีกว่าครับก็คือเราก็รักษาต้นไม้แล้วก็ปลูกพวกไม้ยางนาไม้ยางนาที่เราปลูกมันก็ได้ประโยชน์เพราะว่ามันก็จะมีพวกเห็ดพวกอะไรด้วยเราสามารถเอาเชื้อเห็ดเอาอะไรไปลงแล้วก็อาจจะเป็นสวนป่าบ้างเล็กน้อยแล้วก็ปลูกพืชสมุนไพรไว้ด้วยบริเวณนั้นแล้วก็ปลูกพวกกาแฟส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหลักแล้วก็สร้างพื้นที่ให้เป็นสีเขียวได้ก็คือยางพารานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้พื้นที่ของผมเองเนี่ยเริ่มเอามาปลูกกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันยางพาราแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องของรายได้ตอนนี้ราคาอะไรต่างๆเนี่ยที่ผมเข้ามาทำเรื่องของยางพาราในกลุ่มก็เป็นรายได้ที่เป็นหลักเป็นแหล่งได้อยู่เลยครับผมยางพารากับกาแฟถ้าอย่างนั้นถ้าเรามียางพารามีกาแฟแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปปลูกข้าวโพดหรือมันสับหลังก็ได้ผมแต่ว่าเราบริหารจัดการพื้นที่ยังไงให้มันดีแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอ่ะเราจะทำยังไงให้ไม่ให้มันเกิดไฟไม่ให้มันเกิดสิ่งที่เขาต้องมากล่าวขานว่าเราเป็นตัวเหตุในเรื่องของการทำฝุ่นทำเป็น PM 2.5 อย่างเงี้ยเราจะทำยังไงนะครับเนี่ยนี่ก็จะเป็นโจทย์ที่ผมว่าสามารถทำแล้วก็มาดูกระบวนการนี้ในที่แปลงหรือที่สวนผมสามารถมาตอบโจทย์ได้ครับตัวนี้ครับผมว่ามันต้องดีอยู่แล้วแหละครับอย่างถ้าเรามีพื้นที่ที่สมมติว่าเรามีพื้นที่อยู่สัก10ไร่ใช่ไหมผมถ้า10ไร่แล้วก็แบ่งโซนเป็นพวกยางพาราสัก5ไร่เอาเป็นกาแฟสัก3ไร่อีก2ไร่เราปลูกไม้พวกสวนป่าพวกผลไม้พวกอะไรเอาไว้รับประทานเอาไว้เวลาเราเมียพวกนี้อยู่แล้วมันก็สบายไงเราไม่ต้องได้ซื้อในพวกผลไม้ต่างๆ2ไร่เงี้ยผสมผสานไปด้วยพริกมะเขือแล้วก็เป็นโซนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรก็ว่ากันไปนะครับและโซนที่เราปลูกยางพารา5ไร่แล้วก็ดูแลจัดการเพราะว่ายางพารามันจะเก็บเกี่ยวอยู่อายุประมาณ8ปีก็เริ่มได้กีบละนะครับถ้าเราได้กีบแล้วมันก็สบายแล้วนี้มันเราไม่ต้องไปทำอะไรมาอีกแล้วก็แค่รอตัดหญ้าปีละ 2-3 ครั้งแค่นั้นเองครับผมเนี่ยแล้วก็กาแฟอีกสัก3ไร่ที่เราปลูกไว้ผมว่าเป็นกาแฟถ้าเราดูแลดีๆก็จะอยู่ที่ 2-3 ปีก็เก็บเกี่ยวผลผลิตละนะครับนี่ก็จะเป็นโจทย์แล้วว่าเราไม่ต้องไปทำข้าวโพดไม่ต้องมาทำมันสับหลังเพราะว่าข้าวโพดเนี่ยต้นทุนก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเวลาคนที่ทำนะครับเคยทำมาเนี่ยต้นทุนมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องใช้แรงงานเยอะแล้วก็อยู่ในพื้นที่แดดนะครับค่อนข้างบอกว่าเกือบ 100% แหละทำข้าวโพดแต่ถ้าเราทำยางพาราเราทำกาแฟมันยังมีร่มให้เราได้อาศัยอยู่เวลาเราทำการเกษตรอ่ะมันก็ไม่ร้อนเกินไปมันก็มีร่มไม้ให้เราพักผ่อนอาศัยชีวิตเราก็จะผมว่าน่าจะมีชีวิตดีขึ้นแหละครับผมอารมณ์ต่างๆอารมณ์เนี่ยพอเวลาเราอยู่ในที่ร้อนในที่แดดอ่ะเวลาช่วงยิ่งมีนาเมษามันร้อนเยอะเกินไปแรงเกินไปเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะทนต่อความร้อนได้มนุษย์เราใช่ไหมครับผมถ้าว่าเราอยู่ในพื้นที่เกษตรที่เราทำแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเกษตรยั่งยืนเราอยู่ใต้ร่มไม้เงี้ยผมว่าอาจจะมีร่มลำไรอยู่บ้างเล็กน้อยมันก็ยังดีกว่าที่เราจะต้องไปอยู่ตากแดดผมว่าครับผมเนี่ยเป็นความคิดของผมที่ว่าอยากจะเชิญชวนว่าเกษตรกรรุ่นใหม่ถ้าคิดจะทำเกษตรผมว่าถ้าไปทำพืชเชิงเดียวเนี่ยคุณคิดผิดแล้วแหละคุณต้องมาวางแผนเรื่องการทำเกษตรให้มันยั่งยืนแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเราก็จะไม่ให้มีใครมาตาหน้าว่าเราเป็นสาเหตุในเรื่องของการเผาไฟเรื่องของจุด PM 2.5 เนี่ยถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นถ้าเรามาทำเป็นเกษตรยั่งยืนแล้วถ้ามันยังเกิดวิกฤตอย่างนี้ขึ้นมาแล้วย้อนไปมองว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรที่ว่า PM 2.5 หรือมีควันจากโรงงานหรือเปล่าเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมามีใครมาว่าให้เราผมประมาณนี้อยากจะเชิญชวนเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับถ้าคิดจะทำเนี่ยหันมาทำเรื่องของเกษตรยั่งยืนดีกว่าครับผมครับ
4: สุดท้ายค่ะอยากให้พี่สวัยฝากถึงผลิตภัณฑ์ว่าถ้าคุณผู้ฟังสนใจเนี่ยจะสามารถอุดหนุนไร่กาแฟผลิตภัณฑ์กาแฟของพี่สวัยได้ช่องทางไหนบ้างคะ
2: ของผมเองนะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยว่าผมเป็นทำไร่ชื่อไร่ของผมก็ไร่แฟร์สอจันท นะครับเป็นเกษตรกรตำบลชนแดนอำเภอสองแควจังหวัดน่านซึ่งเป็นสวนกาแฟที่ผมเปิดให้ใครๆต่อใครที่อยากจะมาดูเรื่องของสวนมาดูเรื่องของแปลงเรื่องของการเก็บเกี่ยวเรื่องของการแปรรูปก็สามารถเข้ามาดูได้ก็จะมีอยู่ในเพื่อนช่วงเดือนของพฤศจิกาถึงกุมภานะครับเพราะเป็นสะดวกเรื่องของการเข้าออกในพื้นที่ได้ง่ายนะครับถ้าคนไหนสนใจก็ติดต่อเบอร์นี้ได้เลยครับผม0863905143ครับผม
4: สามารถเข้าไปติดตามแล้วก็สามารถโทรสอบถามกับพี่สวัยได้โดยตรงเลยใช่ไหมคะ
2: ได้ครับผมได้เลยครับผม
1: ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคุณสวัยคำดีเรียกว่าเชี่ยวชาญด้านกาแฟแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวมันศึกษาหาความรู้จนเกิดเป็นอาชีพและสามารถเลี้ยงดูทั้งตัวเองและครอบครัวได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการคุณของแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาเจอกันได้นะคะทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 ถึง 9:00 นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz เพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและหอกระจายข่าวทั่วประเทศค่ะสำหรับวันนี้กุ้งและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ขนาดเพียง 3x4 เมตรในย่านลานหลวงนี่แหละคือจุดกำเนิดความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ที่อยากช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มต้นกับพระสหายโดยมีเพียงคอมพิวเตอร์2เครื่องกับปรินเตอร์อีก1ตัวโดยเริ่มจากโครงการสอนอาชีพกว่า40โครงการมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,200 คนแต่ก็พบว่าแค่ให้วิชาชีพอย่างเดียวอาจไม่พอให้เขาเติบโตอย่างยั่งยืนอุปสรรคที่แท้จริงคือการขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานมูลนิธินภาจึงถือกำเนิดขึ้นในปีพ.ศ. 2557เพื่อรับผู้ด้อยโอกาสเข้ามาทำงานช่วยให้เขาพึ่งตัวเองได้มีปัจจัยพื้นฐานครบพร้อมกับพัฒนาชีวิตและทัศนคติแบบรอบด้านปัจจุบันเราได้ขยายความช่วยเหลือให้มากยิ่งขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้ทุกคนเติบโตอย่างยั่งยืนและจะตั้งใจทำให้มากยิ่งขึ้นต่อไปครั้งหนึ่งขณะเสด็จไปทรงงานพระองค์ท่านทรงสังเกตเห็นป้ายโรงเรียนหินอ่อนที่ขัดกับอาคารเรียนที่ทรุดโทรมจึงทรงสอบถามจนทราบถึงปัญหาในโรงเรียนและทรงเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละช่วยได้จึงเริ่มจากในโรงเรียนก่อนโดยทรงสอนวิถีพอเพียงและทรงริเริ่มโครงการอาหารกลางวันแล้วครอบครัวของเด็กๆก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงจึงเริ่มนำแนวทางไปใช้บ้างความสุขจึงเริ่มขยายออกไปจากจุดเล็กๆนี้พระองค์ท่านจึงทรงตั้งสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้ชาวบ้านช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่นานการพัฒนาก็ขยายไปถึงจังหวัดอื่นๆนอกจากพัฒนาชีวิตยังทรงพัฒนาจิตใจคนในชุมชนด้วยการทำนุบำรุงศาสนาอีกด้วยงานทั้งหมดนี้ไม่ง่ายและต้องใช้เวลาแต่มันก็ทำให้รู้ว่าการพัฒนาจะเกิดผลยั่งยืนได้ต้องเริ่มจากรากฐานที่มั่นคงจากที่ได้เสด็จไปทรงปิงปองและทรงทราบว่าเยาวชนสนใจกีฬาชนิดนี้น้อยลงจึงทรงนึกถึงเด็กๆในสถานพินิจที่มีโอกาสจำกัดและทรงเห็นว่าปิงปองน่าจะเหมาะกับพวกเขาโดยทรงเริ่มโครงการ Young Table Tennis Way of Changeเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เข้าสู่เส้นทางกีฬาอาชีพแต่ก็พบว่าแม้จะออกจากสถานพินิจแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้พวกเขาไปต่อไม่ได้อยู่ดีเหมือนการสร้างฝันที่พวกเขาไม่มีวันไปถึงบ้านกีฬา BBG จึงเกิดขึ้นเพื่อรับเด็กๆ เหล่านี้มาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวให้เรียนหนังสือและฝึกฝนเป็นนักกีฬาอย่างจริงจังจนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกด้านทั้งร่างกายจิตใจและผลการแข่งขันเราจึงขยายโครงการให้ครอบคลุมถึงเด็กๆ กลุ่มอื่นๆและเพิ่มกีฬาอื่นๆเข้ามาอีกด้วย เมื่อมีเด็กๆมากขึ้นโครงการทั้งหมดจึงถูกรวมเป็นสโมสรกีฬา BBG เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพและพัฒนาเด็กๆให้เป็นคนคุณภาพของสังคมไม่น่าเชื่อว่าห้องเล็กๆห้องนี้คือจุดเริ่มต้นของงานทั้งหมดที่ขยายเป็นทั้งมูลนิธินภาสำนักงานโครงการส่วนพระองค์และสโมสรกีฬา BBG ความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่เริ่มขึ้นที่นี่และได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้ผู้คนมาแล้วอย่างมากมายและพวกเราจะตั้งใจทำเช่นนี้ต่อไปด้วยความหวังให้ทุกพื้นที่ในแผ่นดินไทยได้มีรอยยิ้มจากการเติบโตที่ยั่งยืนสารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
5: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติสมริเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรมการขนส่งทางบกปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างสนับสนุนให้ประชาชนใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพอย่างปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรุ่นสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
2: รมการขนส่งทางบกปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างสนับสนุนให้ประชาชนใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพอย่างปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
6: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมพิจารณาปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำรถเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยเหมาะสมต่อการใช้งานรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนเช่นรถพุ่มพวงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างและรถตามวิถีชุมชนอื่นๆซึ่งปัจจุบันประชาชนจำนวนมากใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างจะได้รับการจดทะเบียนเป็นรถประเภทรอย12ซึ่งเป็นลักษณะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างตามกฎหมายโดยเจ้าของรถสามารถยื่นคำขอพร้อมนำรถเข้าตรวจสภาพและชำระภาษีซึ่งมีอัตราภาษีรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง150บาทสำหรับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จะนำมาจดทะเบียนต้องมีองค์ประกอบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานรัฐบาลเชิญชวนเจ้าของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนำรถเข้าจดทะเบียนเพื่อสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและยังได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายพร้อมนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อให้นายทะเบียนบันทึกการแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องตามแนวทางดังกล่าวได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: จังหวัดอำนาจเจริญลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มตกหล่นครบแล้ว 100% พร้อมย้ำให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้
7: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถดำเนินการลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายใหม่หรือกลุ่มตกหล่นได้ครบถ้วน 100% แล้วโดยมีผู้ลงทะเบียนครบทั้งสิ้น 5,179 คนจากเป้าหมาย 5,179 คนและเมื่อรวมกับกลุ่มเพิ่มเติมทำให้มีผู้ลงทะเบียนสะสมจำนวน 22,395 คนคิดเป็นร้อยละ100ของเป้าหมายที่กำหนดนางนิภาพันธ์เหล่าแคร์คลังจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าผลการดำเนินงานดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะฝ่ายปกครองในทุกอำเภอที่ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกและติดตามกลุ่มเปราะบางรวมถึงประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนรอบใหม่ให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายน2569เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
2: จังหวัดตรังอำนวยความสะดวกลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้กับประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านรายได้และไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มตกหล่น
8: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมกว่า 140,000 รายและกลุ่มตกหล่นกว่า 11,000 รายนอกจากนี้ยังมีกลุ่มประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านรายได้และไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มตกหล่นซึ่งเจ้าหน้าที่จากท้องถิ่นต่างๆจะสำรวจและรวบรวมข้อมูลนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนและเวทีประชาคมเพื่อรับรองรายชื่อเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์ที่กำหนดได้แก่ผู้มีรายได้ไม่เกิน 40,000 บาทต่อคนต่อปีตามเกณฑ์จปท.หรือผู้มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีตามเกณฑ์กลุ่มเปราะบางของกระทรวงพม.ก่อนบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบและเสนอให้คณะกรรมการบริหารงานอำเภอตรวจสอบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ต่อไปยยศพร อัครไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.โดยชัยศิลป์คนคล่อง

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันภัยทุกประเด็นที่เป็นภัยทุกความห่วงใยชัยสินคนคล่องพร้อมทีมงานนำเสนอนะคะวันนี้พบกันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569ค่ะคุณทุนชัยคำรอดช่างเทคนิคนะคะพร้อมกับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีคุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะ Facebook Live นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจรู้ทันสารพันภัยโดยทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องฟิวเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะภายหลังประสบกรณิกรไทยได้ทราบข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเมื่อวันที่11มิถุนายน2569ประชาชนจากทุกภาคส่วนทั่วประเทศได้น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ด้วยความอาลัยยิ่งต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยนะคะและเมื่อวานนี้13มิถุนายน2569นะคะในช่วงเวลา 16:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อส่งเฉลิมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาไปยังพระบรมมหาราชวังซึ่งตลอดเส้นทางเคลื่อนพระศพพระองค์ท่านจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นมีประชาชนจำนวนมากนะคะได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตลอดเส้นทางเคลื่อนพระศพแล้วก็จากที่ได้ชมการถ่ายทอดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกสถานีทั่วประเทศไทยนะคะและต่อจากนั้นในเวลา 18:07 นก็มีการถ่ายทอดเสียงมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งทางสำนักพระราชวังเองก็ได้มีการดำเนินการค่ะแล้วก็เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและเปิดให้ลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะ14-16มิถุนายน2569ระหว่างเวลา 8:30 ถึง 16:00 นแล้วก็จะเปิดให้ประชาชนได้เข้าสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันแล้วในทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:00 นค่ะโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปนะคะพร้อมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายหลัง

ขณะที่รัฐบาลนั้นก็ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นมานะคะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่งกายไว้ทุกเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปค่ะขณะที่พี่น้องประชาชนก็พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมนอกจากนี้นะคะรัฐบาลจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะซึ่งในส่วนของการจัดงานนั้นนะคะระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายน2569ค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จออกณอาคารผู้ชงคประธานวิทยาศิษย์หนึ่งวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานพระวโรกาสให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีโดยนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นผู้แทนในนามรัฐบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมเฝ้าถวายสักการะและถวายรายงานเกี่ยวกับโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายน2569นะคะจากนั้นประธานพระวโรกาสให้ผู้แทนผู้ขอบรรพชาอุปสมบทเฝ้าถวายสักการะและส่งประกอบพิธีปรงผมและมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ในการประกอบพิธีปลงผมให้แก่กุลบุตรบริเวณระเบียงพื้นไผ่ทีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจนครบทั้ง100คนนะคะโครงการดังกล่าวค่ะจะจัดพิธีบรรพชาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจากนั้นจะไปประกอบพิธีอุปสมบทในอีก4พระอารามคือวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเทพสิรินทราวาสและวัดบุรณะสิริมาตยารามในวันนี้นะคะ14มิถุนายน2569ค่ะโดยพระภิกษุในโครงการจะไปศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมณราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆขออภัยค่ะในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะในส่วนของกรมศิลปากรนั้นบันทึกจดหมายเหตุการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเตรียมการจัดสร้างพระเมรุมาตรอย่างสมพระเกียรติค่ะขณะที่ในส่วนของขสมกนะคะก็อำนวยความสะดวกประชาชนโดยจัดให้บริการในการที่ประชาชนจะเดินทางร่วมสักการะพระศพนะคะมีการจัดรถชัตเทิลบัส6เส้นทางด้วยกันค่ะซึ่งในส่วนของการจัดรถโดยสารให้บริการนั้นเริ่มจากบริการรถรับส่งโดยชัตเทิลบัสฟรีนะคะจำนวน6เส้นทางเชื่อมต่อจากจุดสำคัญต่างๆอาทิสถานีรถไฟฟ้าท่าพระสถานีสนามชัยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งสายใต้ใหม่และจุดประตูเทวาพิรมค่ะเพื่อเข้าสู่สนามหลวงโดยคันแรกเริ่มให้บริการเวลา 7:00 น.ไปจนถึงค่ำนะคะนอกจากนี้ขสมกยังจัดเดินรถโดยสารปกติ18เส้นทางที่มีเส้นทางผ่านสนามหลวงให้บริการตั้งแต่ตี5นะคะจนถึง4ทุ่มอาทิสาย3สาย15สาย32สาย59สาย80นะคะแล้วก็รถโดยสารด่วนพิเศษจากสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิค่ะสำหรับกำหนดการเข้าสักการะเข้าถวายสักการะในจุดต่างๆนั้นประชาชนสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือวางแผนการเดินทางได้นะคะที่สายด่วนขสมก.1348และเว็บไซต์ www.bmta.co

0: www.kyoto.th ค่ะในส่วนของกรมการขนส่งทางรางนั้นก็ได้ประสานให้ผู้บริการระบบรางนะคะได้เตรียมพร้อมรองรับประชาชนเดินทางถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยนะคะและนอกจากนี้ได้มีการประสานให้ผู้บริการรถไฟฟ้าทุกเส้นทางค่ะให้เฝ้าติดตามสถานการณ์ผู้โดยสารผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิดหรือว่า CCTV โดยเฉพาะช่วงที่มีประชาชนหนาแน่นนะคะเพื่อที่จะได้ติดตามแล้วก็ให้บริการประชาชนโดยการจัดเดินรถไฟฟ้าเสริมหรือเพิ่มความถี่ในการให้บริการและนอกจากนี้ก็ขอให้ผู้ให้บริการพิจารณาเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดจำหน่ายทั้งบัตรแล้วก็เหรียญโดยสารพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องแท็บเล็ตเพิ่มเติมรองรับการสแกน QR Code กรณีประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus ในการซื้อบัตรหรือเหรียญโดยสารที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในส่วนของด้านอื่นๆนะคะในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่จราจรรวมไปถึงกรุงเทพมหานครก็พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเช่นกันค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะนอกจากในประเด็นเหล่านี้แล้วนะคะเรายังมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของทางด้านบขส.เองค่ะก็จัดรถโดยสารแล้วก็พื้นที่จอดรถ3สถานีหลักเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางเข้าถวายสักการะพระศพนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็กระทรวงคมนาคมมีการเตรียมรถโดยสารให้บริการเฉลี่ยวันละ 5,000 ถึง 6,000 เที่ยววิ่งนะคะในส่วนของขสมกเพื่อรองรับผู้โดยสารประมาณ 80,000 ถึง 90,000 คนต่อวันทางบขส.ผู้บริหารเองก็มีการกำชับให้รถโดยสารเข้าจอดส่งผู้โดยสารที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เพื่อเชื่อมต่อกับการเดินทางกับขสมก.แล้วก็รถไฟฟ้าได้อย่างไร้รอยต่อด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ประจำทุกสถานีที่คอยให้คำแนะนำเปิดพื้นที่สถานีขนส่งมอที่2ขาเข้าให้รถเช่าเหมาไม่ประจำทางทะเบียน30เข้าจอดฟรีตลอดจนจัดเตรียมพื้นที่อำนวยความสะดวกสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลณสถานีขนส่งผู้โดยสาร3แห่งนะคะซึ่งก็ได้แก่หมอที่2บรมราชชนนีและเอกมัยเพื่อให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสะดวกมีความปลอดภัยสูงสุดค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเราพักกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามต่อกับรู้ทันสารพันภัยค่ะ
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศเตือนประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพาสให้ใช้สิทธิ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างเคร่งครัดโดยห้ามนำสิทธิ์ที่ได้รับไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือกระทำการใดๆที่เข้าขายซื้อขายสิทธิ์เนื่องจากถือเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขของโครงการและอาจมีความผิดตามกฎหมายฐานฉ้อโกงตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะรัฐบาลเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพาส 60/40 ห้ามนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงพร้อมเน้นย้ำว่าการนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ฐานความผิดฉ้อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341โดยรัฐบาลสั่งการให้ติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพาสอย่างใกล้ชิดหากพบทำความผิดจริงจะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าดังกล่าวพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐและต้องชดใช้เงินคืนรัฐนอกจากนี้ผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดจะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้หากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพาสสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สายด่วน1569หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อแลกสิทธิ์เด็ดขาดเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกง
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ใกล้เข้าสู่ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งเป็นมหกรรมกีฬาที่ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วโลกตำรวจจึงขอแจ้งเตือนประชาชนรวมถึงผู้มีอิทธิพลบนสื่อสังคมออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์ครีเอเตอร์และเจ้าของเพจต่างๆในการระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการชักชวนเล่นพนันออนไลน์ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะปัจจุบันมีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่แนบเนียนมากขึ้นโดยอาศัยบุคคลที่มีผู้ติดตามจำนวนมากเป็นช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นการปักลิงก์เว็บไซต์พนันการแปะข้อความโฆษณาการรีวิวการใช้งานหรือการสร้างคอนเทนต์เชิญชวนให้ร่วมทายผลการแข่งขันและเดิมพันผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นการโฆษณาหรือส่งเสริมการเล่นพนันอันเป็นความผิดตามกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอย้ำว่าแม้ผู้เผยแพร่เนื้อหาจะไม่ได้เป็นเจ้าของเว็บไซต์พนันโดยตรงแต่หากมีพฤติการช่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่ลิงก์แนะนำช่องทางสมัครสมาชิกหรือได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ประกอบการเว็บพนันก็อาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้เช่นเดียวกันโดยเจ้าหน้าที่มีการติดตามตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานจากทุกช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ประชาชนควรระมัดระวังการหลงเชื่อโฆษณาที่อ้างว่าสามารถสร้างรายได้จากการพนันหรือมีโอกาสทำกำไรได้ง่ายเนื่องจากเว็บไซต์พนันออนไลน์จำนวนมากเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงการฟอกเงินและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผู้เล่นอาจสูญเสียทรัพย์สินข้อมูลส่วนบุคคลหรือถูกนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดโดยไม่รู้ตัวหากตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นจึงขอความร่วมมือจากอินฟลูเอนเซอร์ครีเอเตอร์และผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ทุกท่านงดเผยแพร่แชร์หรือส่งต่อเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์รวมถึงหลีกเลี่ยงการรับงานโฆษณาที่มีลักษณะเชิญชวนให้เล่นพนันเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายและลดผลกระทบต่อสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่อาจเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าวได้โดยง่าย
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
4: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
5: เธอ แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
7: ท่านกำลังฟังรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่าย
8: คุณผู้ฟังผู้ชมคะกลับมาติดตามรู้ทันสารพันภัยกันต่อกับน้อยชัยศิลป์คนคล่องค่ะเรื่องของสถานการณ์สภาพอากาศแล้วก็การเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงไปดูกันหน่อยค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัดนะคะในช่วงตั้งแต่วันที่15ถึง18มิถุนายนนี้มีทั้งสมุทรปราการกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามค่ะซึ่งในส่วนของฟ้าฝนนั้นก็ต้องระวังกันด้วยเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนพี่น้องประชาชนให้เตรียมรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกบริเวณภาคเหนือนะคะฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทิ้งทวนในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงและผลกระทบจากภาวะเอลนีโญที่จะเริ่มชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากวันนี้นะคะถึง19มิถุนายนเป็นต้นไปปริมาณฝนจะเริ่มลดลงโดยเฉพาะภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างและภาคใต้นะคะก่อนที่ช่วง 20-25 มิถุนายนคือช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนจะเริ่มเห็นปัจจัยของฝนทิ้งช่วงด้วยนะคะพี่น้องเกษตรกรก็ควรที่จะวางแผนในเรื่องของการเกษตรการเพาะปลูกต่างๆไว้ด้วยแต่ว่าเรื่องของฟ้าฝนที่เราห่วงใยกันนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเรามีน้องใหม่น้องแผนอัธพรปานกลัดนะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยกับน้องแผนค่ะ
9: ก็ขอบคุณนะครับพี่น้อยเดี๋ยววันนี้มีสาระดีๆมาฝากกันในเรื่องของการดูแลตัวเองในช่วงหน้าฝนนะครับโดยเฉพาะหลายพื้นที่ตอนนี้เนี่ยมีฝนฟ้าคะนองนะครับก็อย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาได้แจ้งเตือนกันมานะครับช่วงนี้ 1-2 วันนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงที่ประเทศไทยโดยเฉพาะทางตอนบนเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งตกหนักมากบางพื้นที่ที่ภาคเหนือแล้วก็ด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงเนี่ยพัดปกคลุมประเทศไทยของเรากันอยู่นะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเกิดฝนแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งลมกระโชกแรงนะครับพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็อาจจะมีฟ้าผ่าเนี่ยเกิดขึ้นได้เราจะมีวิธีการปฏิบัติตัวยังไงบ้างเพราะว่าอย่างเมื่อช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงที่มีฝนตกเนี่ยก็มีข่าวว่าเกิดฟ้าผ่าในหลายๆกรณีเลยนะครับอย่างเหตุการณ์ที่มีไรเดอร์ส่งอาหารเนี่ยก็ถูกฟ้าผ่าขณะที่ขี่จักรยานยนต์กลางสายฝนจนทำให้รถล้มแล้วก็หมดสติไปนะครับทีนี้จากเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ทำให้สังคมเนี่ยเกิดข้อถกเถียงถึงสาเหตุของฟ้าผ่าใส่ไรเดอร์คนนี้นะครับซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ในเรื่องของฝนฟ้าคะนองเนาะมีพายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีฟ้าผ่าเนี่ยเราจะปฏิบัติตนเองยังไงได้บ้างมาดูวิธีสังเกตก่อนเลยนะครับเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองใกล้ตัวในระยะประมาณ16กิโลเมตรเนี่ยแล้วมันจะมีฟ้าแลบหรือว่าฟ้าผ่าแล้วก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องหลังฟ้าแลบน้อยกว่า30วินาทีเนี่ยแสดงว่าอยู่ใกล้เขตเสี่ยงฟ้าผ่าแล้วนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าทีนี้เราจะปฏิบัติตนเองอย่างไรได้บ้างเพื่อให้ปลอดภัยจากฟ้าผ่านั่นเองนะครับก็ทางปภ.นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้แนะนำวิธีปฏิบัตินะครับเมื่อเกิดพายุลมแรงแล้วก็ฟ้าผ่านั่นก็คือต้องหลีกเลี่ยงจากการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างที่เป็นโลหะรวมถึงบริเวณดาดฟ้าหรือระเบียงด้านนอกอาคารเพราะว่าเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่างดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็ก ทรอนิกส์ทุกประเภทหากฟ้าผ่าเนี่ยจะเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าจนได้รับอันตรายจากการใช้งานเพราะฉะนั้นต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นโลหะหรือว่าสื่อนำไฟฟ้าอย่างเช่นรางรถไฟรั้วลวดน้ำท่อน้ำเพราะว่าจะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าได้นะครับไม่สวมใส่เครื่องประดับที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าอย่างเช่นเงินนาคทองแดงหรือว่ากางร่มที่มียอดเป็นโลหะเนื่องจากเป็นสื่อนำไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเล่นน้ำในสระว่ายน้ำหรือบ่อน้ำเพราะอาจจะได้รับอันตรายในขณะที่มีพายุฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็ต้องหาที่หลบพายุในบ้านหรืออาคารที่มีความแข็งแรงแล้วก็ไม่อยู่ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการแตกหักเพราะอาจจะได้รับบาดเจ็บปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดป้องกันอันตรายจากแรงลมที่จะพัดสิ่งของเข้ามาในบ้านนะครับสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ริมชายฝั่งทะเลก็ควรงดประกอบกิจกรรมทางทะเลแล้วก็อยู่ให้ห่างจากชายหาดเพื่อลดความเสี่ยงอันตรายขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมแรงและฟ้าผ่าได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในรถจะทำอย่างไรนะครับก็ต้องจอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยห่างจากต้นไม้ใหญ่และอยู่ในรถโดยปิดกระจกแล้วก็ปิดประตูให้สนิทแล้วถ้าหากอยู่ในที่ที่เป็นที่กลางแจ้งแล้วก็หาที่กำบังไม่ได้เราจะทำอย่างไรได้บ้างนะครับวิธีทำนะครับก็คือต้องนั่งย่อตัวลงต่ำก้มศีรษะชิดเข่าแล้วก็แนบชิดติดพื้นให้มากที่สุดแต่ห้ามนอนราบไปกับพื้นนะครับนี่ก็เป็นวิธีปฏิบัติเบื้องต้นท้ายนี้เนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งแล้วก็ขอความช่วยเหลือทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นำมาฝากกันในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับลมกระโชกแรงแล้วก็มีฟ้าผ่าเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงนี้ครับเดี๋ยวกลับไปพบกับเรื่องราวดีๆกับทางพี่น้อยกันต่อครับ
8: ขอบคุณน้องแผนนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังกันคุณผู้ฟังไปไหนมาไหนพกร่มแล้วก็ศึกษาเส้นทางรวมไปถึงติดตามสภาพอากาศด้วยนะคะแล้วก็เรื่องฟ้าผ่าฝนตกเนี่ยเป็นห่วงมากๆนะคะอย่าใช้มือถือแล้วก็หลบในที่ปลอดภัยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ของรัฐบาลนั้นเรียกได้ว่าสามารถที่จะใช้สิทธิ์ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่4แพลตฟอร์มหลักได้แล้วนะคะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะ15 มิถุนายน 2569ร้านเข้าร่วมกว่า 88,000 ร้านค้านะคะซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15 มิถุนายนถึง30 กันยายนนะคะตั้งแต่6 โมงเช้าถึง3 ทุ่มทุกวันจะได้สะดวกกันมากขึ้นส่วนบรรยากาศของการจับจ่ายใช้สอยโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั้นคึกคักมากล่าสุดข้อมูลว่าวันที่12 มิถุนายน5 ทุ่มผู้ได้รับสิทธิ์กว่า26 ล้านคนมีร้านค้าลงทะเบียนพร้อมใช้งานกว่า1,40,000กว่าร้านค้ายอดเงินใช้จ่ายตั้งแต่เปิดโครงการอยู่ที่27 ล้านกว่าบาทนะคะแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย15 ล้านกว่าเงินที่ประชาชนร่วมจ่าย11 ล้านกว่าบาทนะคะแล้วก็ผู้มีสิทธิ์ที่ใช้สิทธิสำเร็จ24,500,000 กว่าคนมีผู้ใช้สิทธิครบวงเงิน 1,000 ไปแล้วนะคะ2 ล้านกว่าคนค่ะซึ่งรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการเปิดใช้สิทธิผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ก็จะเพิ่มความสะดวกแล้วก็ขยายโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ทั่วถึงนะคะแล้วก็สอดคล้องกับเป้าหมายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ดูแลค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กันไปด้วยค่ะส่วนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสนับสนุนทบทวนเกณฑ์นะคะซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสนอรัฐบาลยกระดับให้ตรงจุดด้านมาตรการสร้างอาชีพเปลี่ยนผู้รับสวัสดิการสู่ผู้มีรายได้มั่นคงนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นรัฐบาลเองก็ฟังเสียงนะคะในส่วนของประเด็นดราม่าที่นำชื่อพ่อแม่เป็นลดหย่อนภาษีนะคะซึ่งก็ถือว่าหลายๆภาคส่วนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะว่ารัฐบาลฟังเสียงพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้แล้วก็ไปดำเนินการกันด้วยนะคะซึ่งก็ไม่ได้เอาไปคิดแล้วนะคะสำหรับเกณฑ์ในครั้งนี้ในปีนี้ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของวันนี้ยังเป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันสำหรับผู้ที่บริจาคโลหิตแล้วก็สามารถที่จะไปนะคะเรียกว่าให้โอกาสแล้วก็ยังไปช่วยเหลือหลายหลายชีวิตนะคะวันผู้บริจาคโลหิตโลกซึ่งข้อมูลดีๆจากน้องแผนอรรถพรบานกลัดก็ยังมีมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะ
9: ขอบคุณพี่น้อยครับอีกหนึ่งเรื่องวันนี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องที่มีความสำคัญในวันนี้วันที่14มิถุนายนเนี่ยเป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลกนะครับทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยก็ได้มีการชวนสร้างปาฏิหาริย์แห่งการให้ภายใต้แนวคิด One Drop of Humanity Give But SaveLife นะครับโลหิตทุกถุงบริจาคเพื่อมนุษยชาติให้โลหิตให้ชีวิตซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยจัดมาแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้14มิถุนายนเนี่ยถือว่าเป็นวันสุดท้ายนะครับนะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศแล้วก็โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติในกรุงเทพซึ่งผู้ที่จะไปบริจาคโลหิตนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่8จนถึงวันนี้14มิถุนายนเนี่ยก็จะได้รับเสื้อยืดสุดพิเศษ World Blood Donor Day ซึ่งจะเป็นของที่ระลึกแทนคำขอบคุณด้วยนะครับความสำคัญของวันนี้นะครับก็เกิดจากองค์การอนามัยโลกสหพันธ์สภากาชาดแล้วก็สภาเซี่ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศสหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศแล้วก็สมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศได้กำหนดขึ้นนะครับให้วันที่14มิถุนายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลกเพื่อระลึกถึงดร.คาร์ลแลนสไตเนอร์ชาวออสเตรียผู้ซึ่งค้นพบหมู่โลหิตระบบABO แล้วก็ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ในปีค.ศ.1930ซึ่งถือว่าเป็นการค้นพบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการงานบริการโลหิตทั่วโลกสภากาชาดทั่วโลกก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมงานด้านบริการโลหิตและเพื่อขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทั่วโลกที่ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สร้างความตระหนักถึงความจำเป็นของการจากโลหิตเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอมีคุณภาพปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ป่วยตลอดจนเพื่อสำรองโลหิตในสถานการณ์ฉุกเฉินภัยพิบัติแล้วก็ความขัดแย้งต่างๆนั่นเองนะครับก็ยังผู้ที่ต้องการจะไปบริจาคโลหิตในกิจกรรม One Drop of Humanity Give But SaveLives โลหิตทุกถุงบริจาคเพื่อมนุษยชาติให้โลหิตให้ชีวิตเนี่ยยังไปกันได้นะครับวันนี้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะครับแล้วก็หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำ6แห่งก็ได้แก่ The Mall Life Store สาขาบางแคสาขาบางกะปิสาขางามวงวานสาขาท่าพระศูนย์การค้า The Emporium แล้วก็บ้านทรงไทยย่านวงสว่างนะครับรวมไปถึงภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศก็ได้แก่จังหวัดชลบุรีนะครับลพบุรีชลบุรีราชบุรีนครราชสีมาขอนแก่นอุบลราชธานีนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่นครศรีธรรมราชที่ทุ่งสงนะครับแล้วก็สงขลาแล้วก็ภูเก็ตรวมไปถึงโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ8แห่งทั้งในกรุงเทพก็ได้แก่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชนะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าสถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลตำรวจคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชโรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็โรงพยาบาลสิรินธรก็ไปกันได้นะครับตามจุดต่างๆนี้เลยที่นี้ถ้าจะบริจาคโลหิตต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้างนะครับ1เลยเนี่ยต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอไม่น้อยกว่า5ชั่วโมงหากอยู่ระหว่างรับประทานยารักษาโรคก็ให้แจ้งแพทย์พยาบาลด้วยนะครับ2หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงนะครับแล้วก็3เนี่ยก่อนบริจาคเลือดก่อนเจาะเลือดบริจาคก็ต้องให้ดื่มน้ํา 3-4 แก้วก่อนก็จะช่วยทำให้โลหิตไหลเวียนดีขึ้นนะครับ 4. งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์งดสูบบุหรี่ทั้งก่อนและหลังบริจาคโลหิต1ชั่วโมงแล้วก็5หลังบริจาคโลหิตควรดื่มน้ำให้มากกว่าปกติแล้วรับประทานยาเสริมธาตุเหล็กวันละ1เม็ดหลังอาหารจนหมดเพื่อชดเชยธาตุเหล็กที่เสียไปด้วยนะครับนี่ก็เอามาฝากกันก็ไปบริจาคโลหิตกันเยอะๆนะครับนอกจากที่เราจะได้ บริจาคโลหิตแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นการทำบุญด้วยนะครับแล้วก็บริจาคโลหิตไปร่างกายเราก็ผลิตเม็ดเลือดใหม่เข้ามานะครับก็ถือว่าเป็นการดีท็อกซ์ไปอีกทางหนึ่งนะครับก็จะมีทำให้เลือดหมุนเวียนในร่างกายของเราได้ดีขึ้นนะครับระบบอะไรต่างๆก็จะทำงานได้ดีขึ้นด้วยนะครับก็มีประโยชน์หลายอย่างได้ทำบุญด้วยแล้วก็ได้ทั้งร่างกายของเราด้วยนะครับสุขภาพร่างกายของเราด้วยนะครับก็อย่าลืมไปบริจาคโลหิตกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวช่วงนี้กลับไปพบกับสาระดีๆกันต่อกับพี่น้อยชัยสินครับ
8: ขอบคุณน้องแผนมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลดีๆในวันสำคัญวันนี้วันผู้บริจาคโลหิตโลกแล้วก็ได้เห็นถึงการบริจาคโลหิตในแต่ละพื้นที่นั้นนะคะเราเตรียมความพร้อมในการไปบริจาคโลหิตนะคะให้โลหิตแล้วก็ให้ชีวิตนะคะแล้วก็ได้ทำบุญทำกุศลด้วยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของสถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บเรามาดูกันหน่อยสุขภาพคนไทยปีนี้มีรายงานจากทางด้านกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.รายงานว่าสุขภาพคนไทยปีนี้มีความเสี่ยงที่คนไทยต้องเผชิญหลายเรื่องแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาวะเกิดน้อยกว่าเสียชีวิตนะคะแล้วก็ในส่วนของโรคต่างๆที่เป็นสถานการณ์เด่นเป็นปัญหาสุขภาพที่กำลังรุมเร้าเข้ามาตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่าโรค NCDs ระบบประกันสังคมนะคะแล้วก็รวมไปถึงผลกระทบนโยบายต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพปัญหาแก๊ง call center การค้ามนุษย์ข้ามพรมแดนการศึกษาไร้พรมแดนของเด็กข้ามชาติภัยแผ่นดินไหวสารพิษในลุ่มน้ำกกสายรวกและโขงหมอกควันและปัญหาชายแดนความหลากหลายทางเพศการคุ้มครองสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์นะคะซึ่งมีข้อมูลทั้งในส่วนของคนไทยเองโดยเฉพาะเด็กและก็แรงงานก็ลดลงแต่จำนวนผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งเป็นโจทย์ที่น่าสนใจแล้วก็รายงานสุขภาพของคนไทยซึ่งสสส.ก็ดำเนินการข้อมูลมากับทางด้านมหาวิทยาลัยมหิดลทุกปีนะคะ20กว่าปีมาแล้วซึ่งเป็นข้อมูลที่รวบรวมมาแล้วก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจให้คนไทยได้มีความรอบรู้รอบคอบรอบรู้ด้านสุขภาพต่างๆด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นโจทย์ในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจการดูแลสังคมสูงวัยการรักษาความยั่งยืนของสุขภาพแบบองค์รวมของประเทศด้วยนะคะหลายท่านจึงปรับเปลี่ยนมาดูแลตัวเองเหมือนเป็นโค้ชง่ายๆนะคะพอเราดูแลตัวเองแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นปลูกผักทานเองหรือว่าในส่วนของการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพนะคะเรื่องของการบริหารกายบริหารจิตบริหารสุขภาพอนามัยพฤติกรรมต่างๆเราอาจจะได้ห่างไกลโรคแล้วก็ตรวจสุขภาพประจำปีนะคะหรือว่าใช้การแพทย์ทางเลือกควบคู่ไปกับการแพทย์ปัจจุบันที่ทำให้คนนะคะมีอายุยืนยาวแล้วก็สุขภาพอนามัยแข็งแรงด้วยนะคะก็จะช่วยให้เรานั้นนะคะมีสุขภาพที่ดีต่อๆไปด้วยค่ะไปดูต่างประเทศกันหน่อยในส่วนของเวียดนามค่ะกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามรายงานว่าตอนนี้เวียดนามพบผู้ป่วยไข้เลือดออกมากกว่า 50,000 รายแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงมกราคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาคิดเป็น 2.5 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของการแพร่ระบาดของยุงลายก็เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกนะคะซึ่งพอไปดูข้อมูลแล้วในส่วนของทางด้านช่วงเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาเรียกได้ว่าประมาณสัก 60-70% ของผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่ทางตอนใต้ของเวียดนามเป็นเด็กอายุต่ำกว่า15ปีนะคะแต่ปัจจุบันอัตราการป่วยโรคไข้เลือดออกระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่แทบจะมีอัตราเท่ากันนะคะไทยเราเองก็เรียกว่ารณรงค์แล้วก็ให้พี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพกันนะคะส่วนกรมควบคุมโรคออกมาเปิดเผยหลังติดตามผู้เดินทางครบ21วันตามมาตรการเฝ้าระวังยืนยันว่าตอนนี้ไม่พบผู้ป่วยอีโบลาในประเทศไทยแล้วก็มั่นใจความเสี่ยงของคนไทยโดยรวมยังอยู่ในระดับต่ำค่ะรัฐบาลเองก็เดินหน้ากวาดล้างธุรกิจนอมินีแล้วก็แก๊งมาเฟียในแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดพบกลุ่มเสี่ยงเข้าข่ายกว่า 40,000 รายพร้อมกับบูรณาการทุกหน่วยงานตรวจสอบเชิงลึกย้ำเด็ดขาดเรื่องของการเร่งสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะคะส่วนกรมการขนส่งทางบกยกระดับความเข้มข้นในการตรวจสภาพรถโดยสารและรถบรรทุกทั่วประเทศโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่เพื่อป้องกันอุบัติเหตุไฟไหม้ตัวรถนะคะแล้วก็กรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือผู้ประกอบการและผู้ขับขี่รถนะคะช่วยกันตรวจสอบความพร้อมของรถอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ร่วมกันสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยค่ะ คุณผู้ฟังผู้ชมคะเช่นเคยนะคะรู้ทันสารพันภัยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเดินทางไปไหนใกล้ไกลเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับแล้วก็เคารพกฎจราจรนะคะศึกษาเส้นทางด้วยแล้วก็ตรวจสอบกันด้วยนะคะช่วงนี้อาจจะมีฝนเยอะหน่อยระมัดระวังในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยนะคะวันนี้น้อยพร้อมทีมงานนะคะคุณบุญประกอบอบกลิ่นพี่ทุนชัยคำรอดคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีนะคะทีมงานนิวมีเดียน้องฟิลเดชรันชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระแล้วก็น้อยชายเสร็จคนครอบลาไปก่อนพร้อมกับน้องแผนอัธพรปานกลัดด้วยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์ต่อๆไปก็จะมีเรื่องราวที่มีประโยชน์ต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังกันแล้วก็เดี๋ยวจะมาสลับสับเปลี่ยนในการดำเนินรายการรู้ทันสารพันภัยกับน้อยกับคุณผู้ฟังด้วยนะคะวันนี้น้อยพร้อมทีมงานลาไปแล้วขอบพระคุณสวัสดีค่ะ
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ปัจจุบันมีมิจฉาชีพใช้ช่องทางออนไลน์หลอกลวงประชาชนในรูปแบบใหม่โดยอ้างว่าเป็นการลงทุนขายสินค้าออนไลน์หรือร่วมทำธุรกิจออนไลน์ที่สามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้นตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติหนีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนภัยไปยังพี่น้องประชาชนในยุคที่การซื้อขายและการลงทุนผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมิจฉาชีพได้พัฒนารูปแบบการหลอกลวงให้มีความซับซ้อนและแนบเนียนมากขึ้นหนึ่งในกลโกงที่พบได้บ่อยในปัจจุบันคือการชักชวนให้ร่วมลงทุนขายสินค้าออนไลน์โดยอ้างว่าสามารถสร้างรายได้หรือผลตอบแทนที่สูงกว่าปกติและมักใช้วิธีสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนจริงในช่วงแรกหลายคนอาจเข้าใจว่าการได้รับผลตอบแทนตามที่ตกลงไว้ในระยะแรกเป็นเครื่องยืนยันว่าธุรกิจหรือแพลตฟอร์มนั้นมีอยู่จริงและสามารถทำกำไรได้แต่ในความเป็นจริงมิจฉาชีพมักใช้วิธีดังกล่าวเพื่อสร้างความไว้วางใจกระตุ้นให้ผู้เสียหายเพิ่มวงเงินลงทุนหรือชักชวนบุคคลใกล้ชิดให้เข้าร่วมลงทุนมากขึ้นเมื่อมีเงินลงทุนสะสมเป็นจำนวนมากผู้กระทำผิดจะเริ่มอ้างเหตุผลต่างๆเพื่อเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเช่นค่าธรรมเนียมค่าดำเนินการค่าภาษีค่าปลดล็อกบัญชีหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆก่อนที่จะปิดช่องทางการติดต่อและหลบหนีไปในที่สุดจึงขอเตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะการลงทุนที่อ้างผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้นหรือมีการรับประกันกำไรอย่างแน่นอนควรตรวจสอบข้อมูลของบริษัทผู้ชักชวนและช่องทางการดำเนินธุรกิจอย่างละเอียดก่อนโอนเงินทุกครั้งหากพบว่ามีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเพื่อแลกกับการถอนเงินหรือรับผลตอบแทนควรตั้งข้อสงสัยและหยุดดำเนินการทันทีทางนี้หากสงสัยว่าตนเองกำลังตกเป็นเหยื่อหรือพบพฤติการเข้าข่ายการหลอกลวงควรเก็บรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็ว
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมาย ในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไปภูณทเวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมกับขสมก.เตรียมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่จะเดินทางไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมกับขสมก.เตรียมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่จะเดินทางไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เตรียมความพร้อมระบบรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายได้แก่สายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยจัดเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยการระบายผู้โดยสารและขบวนรถเสริมพิเศษนอกจากนี้ขสมก.ยังจัดรถบริการรับส่งฟรีระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRT ไปยังสนามหลวง2จุดคือที่สถานีท่าพระทางออกที่1และสถานีสนามชัยทางออกที่1สำหรับประชาชนที่นำรถส่วนตัวมารฟม.เปิดให้บริการอาคารและลานจอดแล้วจอดในทุกเส้นทางเพื่อให้ประชาชนเดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกโดยในสายสีม่วงมี4จุดจอดสายสีน้ำเงินมีอาคารและลานจอดรวม12แห่งสายสีเหลืองที่สถานีสีเอี่ยมและสายสีชมพูที่สถานีมีนบุรีพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเริ่มวันนี้เป็นต้นไปพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสจัดสถานที่สำหรับให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณอาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณเขตพระราชฐานชั้นนอก พระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสโดยเปิดให้เข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไประหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.ทั้งนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวเชิญชวนส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยโดยพร้อมเพรียงกันโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราเตรียมส่งน้ำในช่วงฤดูฝนปี2569 20 มิถุนายนนี้คงมาตรการหากมีฝนในพื้นที่หยุดส่งน้ำย้ำพื้นที่เสี่ยงท่วมเสี่ยงแล้งช่วยกันเฝ้าระวัง
6: นายเฉลิมเกียรติอินทกนกผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราเปิดเผยว่าแผนส่งน้ำฤดูฝนของเขื่อนแม่กวงอุดมธาราปี2569วางแผนส่งน้ำทั้งสิ้น108,717,000ลูกบาศก์เมตรโดยเขื่อนหลักและเขื่อนฝั่งขวาส่งน้ำรวมทั้งสิ้น7รอบเวรระหว่างวันที่20มิถุนายนถึง22ตุลาคม2569รวมปริมาณน้ำที่ส่ง 46,163,000 ลูกบาศก์เมตรและเขื่อนฝั่งซ้ายส่งน้ำรวมทั้งสิ้น7รอบเวรระหว่างวันที่24มิถุนายนถึงวันที่14พฤศจิกายน2569รวมปริมาณน้ำที่ส่ง 62,553,000 ลูกบาศก์เมตรหากเกิดกรณีน้ำแล้งและน้ำท่วมพื้นที่ใดมีความจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องสูบน้ำสามารถประสานมายังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราเพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำไปช่วยบรรเทาทั้งภัยแล้งทั้งอุทกภัยในพื้นที่พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์นิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ธุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

0: คดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: เทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยโคลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันพระสกนิกรร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: พระสกนิกรร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง
6: บรรยากาศที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังวันนี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาลัยภายหลังสำนักพระราชวังมีแถลงการเรื่องการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทำให้ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศต่างพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกสีดำเดินทางมายังศาลาสหทัยสมาคมอย่างต่อเนื่องเพื่อถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและร่วมลงนามถวายความอาลัยแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นโดยเดินทางมายังจุดพักคอยบริเวณประตูทางเข้าท้องสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คนไทยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนชาวต่างชาติเตรียมหนังสือเดินทางเพื่อลงทะเบียนรับสติกเกอร์แสดงตนที่อุโมงค์ลอดถนนหน้าพระลานและรอเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยตามลำดับต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
1: ท่าอากาศยานภูเก็ตพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ประสงค์เดินทางไปถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายนนี้
7: นายมนชัยตนุษย์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตเปิดเผยว่าท่าอากาศยานภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายน2569โดยได้จัดพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณอาคารเอ็กซ์เทอร์มินอลรองรับผู้ใช้บริการพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆเพื่อให้ข้อมูลแนะนำขั้นตอนการเดินทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลเที่ยวบินและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทางอย่างไรก็ตามท่าอากาศยานภูเก็ตได้ติดตามสถานการณ์และปริมาณผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องพร้อมปรับแผนการให้บริการให้เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางโดยยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนการเดินทางของประชาชนที่มุ่งหน้าเข้าร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดช่วงเวลาดังกล่าวอย่างเต็มประสิทธิภาพนวพันธ์พลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีอังกฤษและผู้นำสหรัฐหารือเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษออกแถลงการที่ระบุว่านายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์กล่าวว่ารัฐบาลอังกฤษพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินการตามข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางและจะทำงานร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อทำให้มั่นใจว่าข้อตกลงดังกล่าวจะก่อให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนได้นอกจากนี้ผู้นำอังกฤษและสหรัฐต่างเห็นพ้องกันว่าควรมีการฟื้นฟูเสรีภาพในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหาหมาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
10: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
11: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
9: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
12: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
9: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
13: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
9: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดี คือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
14: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำคุณผู้ฟังรับฟังรายการอปมช.คุยข่าวค่ะนำเสนอข้อมูลข่าวสารในจังหวัดกระบี่พร้อมนโยบายรัฐบาลกับรายการอปมช.คุยข่าว

0: ระพันวสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสอดคล้องกับภารกิจของสภากาชาดไทยอย่างมิขาดตกบกพร่องเพื่อยกระดับสภากาชาดไทยซึ่งเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านสาธารณสุขและบรรเทาทุกข์แก่ประสบกนิกรชาวไทยให้เจริญก้าวหน้าและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพระราชทานความช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานกาชาดสากล7ประการอันประกอบด้วยมนุษยธรรมความไม่ลำเอียงความเป็นกลางความเป็นอิสระบริการอาสาสมัครความเป็นเอกภาพและความเป็นสากลเพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการปกป้องคุ้มครองชีวิตและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยเพื่อติดตามการดำเนินงานของสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งพระราชทานแนวพระราชดำริในการดำเนินงานอย่างละเอียดโดยเฉพาะภารกิจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสของเหล่ากาชาดจังหวัดการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาลการให้สถานที่พักรักษาผู้ด้อยโอกาสเมื่อยามเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นต้นนับเป็นเวลากว่า69ปีที่ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชกรณียกิจช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสการจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยและเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยด้วยพระองค์เองจึงนับเป็นโชคดีของชาวไทยที่มีองค์สภานายิกาที่ทรงพระปรีชาสามารถและเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อพระศพกนิกรชาวไทยเป็นที่ยิ่งเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมจัดพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือที่บริเวณริมคลองเปรมประชากรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีภายใต้กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนริมคลองเปรมประชากรคนไทยคลองเปรมสายน้ำเดียวกันเราบางกอกเมืองปทุมธานีกรุงศรีอยุธยาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารและเจ้าคณะใหญ่หนกลางประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์รวมจำนวน98รูปจากวัดริมคลองเปรมประชากร12วัดตลอดสายน้ำเดียวกันล่องเรือรับบิณฑบาตในการนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกล่าวโอวาทธรรมว่าคลองเปรมประชากรเป็นคลองพระราชดำริที่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประสบกนิกรและวัดวาอารามที่อยู่ริมคลองนี้และวันนี้ถือว่าผู้ร่วมงานได้มาร่วมสนองตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเอื้อเฟื้อต่อประชาชนถือเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่และการที่ทุกคนมาตักบาตรทางน้ำครั้งนี้เป็นเครื่องประจักษ์ยืนยันว่าทุกคนได้ร่วมรักษาต่อยอดโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์อีกทั้งยังคงเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้ดียิ่งขึ้นมั่นคงขึ้นและยั่งยืนขึ้นจากนั้นนายอรรถพลและภาคส่วนต่างๆได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีร่วมปลูกต้นชะแมบทองหรือทองนพเก้าบริเวณหน้าบ้านสมาชิกชุมชนประชากร3และให้ทุกครัวเรือนในชุมชนริมคลองเปรมประชาก

0: กรปลูกต้นไม้บริเวณหน้าบ้านและพื้นที่สาธารณประโยชน์จำนวน 4,949 ต้นพร้อมมอบพืชผักสวนครัวให้กับประชาชนนำไปปลูกต่อไปประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักหลังจากเปิดให้ร้านอาหารทั่วประเทศลงทะเบียนเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาปัจจุบันมีร้านอาหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมบริการฟู้ดเดลิเวอรี่และเชื่อมระบบสำเร็จแล้วกว่า 88,000 ร้านค้าสะท้อนถึงความพร้อมของผู้ประกอบการทั่วประเทศในการเข้าร่วมมาตรการของรัฐบาลเพื่อขยายช่องทางการขายเพิ่มรายได้และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้มากยิ่งขึ้นโดยประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึง30กันยายน2569ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันสำหรับบรรยากาศภาพรวมการจับจ่ายใช้สอยภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ยังคงคึกคักอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณปัจจุบันมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่เปิดโครงการแล้วกว่า27ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วกว่า 2,190,000 คนด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนลดค่าครองชีพร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านการซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยนายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าคุณภาพของคนไทยและใช้วัตถุดิบภายในประเทศจากผู้ประกอบการ SME ผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยบนช่องทางออนไลน์ที่ Thailand Postmart และ Next Gen Commerce โดยเมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทและยังมีคูปองส่งฟรีซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าดังกล่าวโดยจนถึงวันที่23มิถุนายนทางนี้โครงการดังกล่าวมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและยังช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินช่วง5เดือนแรกของปีนี้เรียกคืนเงินให้ผู้เสียหายรวมกว่า 1,100 ล้านบาทและปิดกั้นบัญชีและช่องทางการกระทำผิดแล้ว368บัญชี
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่องผ่านการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการหลอกลวงออนไลน์และตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายมิจฉาชีพอย่างเข้มข้นล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตรายงานผลการดำเนินงานช่วง5เดือนแรกของปี2569โดยคดีอาญาเกี่ยวกับการปั่นหุ้นการทุจริตการให้ข้อมูลเท็จและการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตรวม8คดีผู้ถูกกล่าวโทษรวม43รายขณะเดียวกันมาตรการลงโทษทางแพ่งสามารถคืนผลประโยชน์และปรับรวมกว่า 1,100 ล้านบาทแบ่งเป็นค่าปรับทางแพ่ง662ล้านบาทและเงินชดใช้ผลประโยชน์รวม519ล้านบาทซึ่งได้ส่งเป็นรายได้แผ่นดินแล้วด้านการปราบปรามการหลอกลวงลงทุนออนไลน์สามารถปิดกั้นบัญชีและช่องทางการกระทำผิดแล้ว368บัญชีโดยดำเนินการอย่างรวดเร็วภายใน 7-48 ชั่วโมงหลังได้รับแจ้งช่วยลดความเสียหายของประชาชนได้ทันท่วงทีนอกจากนี้รัฐบาลยังเข้มงวดสกัดกั้นเส้นทางฟอกเงินผ่านทรัพย์สินดิจิทัลโดยมีการระงับบัญชีม้าสะสมแล้ว 58,006 บัญชีเพิ่มกว่า 10,000 บัญชีจากปลายปี2568สะท้อนถึงความเข้มข้นของการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกผลการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการเชิงรุกของรัฐบาลที่สามารถลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางการเงินได้อย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติรับหลักการพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่พ.ศ.เพื่อรองรับธุรกรรมหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและยกระดับการคุ้มครองนักลงทุนเสริมความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทยในระยะยาว ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุแบบครบวงจรบนพื้นที่ศักยภาพในจังหวัดชลบุรีพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการรองรับสังคมสูงวัย
2: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุแบบครบวงจรหรือซีเนียร์คอมเพล็กซ์เพื่อสร้างทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพสำหรับผู้สูงวัยบนทำเลที่เหมาะสมในราคาที่เข้าถึงได้พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในวัยผู้สูงอายุนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์และการเคหะแห่งชาติได้ลงพื้นที่ติดตามศักยภาพการพัฒนาพื้นที่ในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งมีแผนพัฒนาเป็นต้นแบบซีเนียร์คอมเพล็กซ์ของประเทศรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสูงวัยที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วมีข้อสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีความชัดเจนศึกษาความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุในอนาคตและจัดทำรูปแบบการพัฒนาบ้านเคหะเพื่อคนไทยซีเนียร์คอมเพล็กซ์เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็วนอกจากนี้ได้กำหนดให้การออกแบบโครงการยึดหลัก Universal Design อย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้ผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนทุกกลุ่มสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยพร้อมยกระดับโครงการให้เป็นต้นแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่ภาคเอกชนสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคตคาดว่าหากโครงการดังกล่าวสำเร็จจะสามารถรองรับความต้องการของผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพอีกหลายพันครัวเรือนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างสนับสนุนให้ประชาชนใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพอย่างปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมพิจารณาปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำรถเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยเหมาะสมต่อการใช้งานรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนเช่นรถพุ่มพวงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างและรถตามวิถีชุมชนอื่นๆซึ่งปัจจุบันประชาชนจำนวนมากใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตสำหรับการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างจะได้รับการจดทะเบียนเป็นรถประเภทรย12ซึ่งเป็นลักษณะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างตามกฎหมายโดยเจ้าของรถสามารถยื่นคำขอพร้อมนำรถเข้าตรวจสภาพและชำระภาษีซึ่งมีอัตราภาษีรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง150บาทรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จะนำมาจดทะเบียนต้องมีองค์ประกอบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานซึ่งกำหนดรายละเอียดสำคัญคือความยาวไม่เกิน1เมตร75ซมความสูงไม่เกิน2เมตรความกว้างไม่เกิน1เมตร10ซมและความกว้างรวมกับรถจักรยานไม่เกิน1เมตร50ซมเมื่อผ่านการตรวจสภาพแล้วต้องเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานโดยการติดตั้งอุปกรณ์อาทิไฟหน้าต้องมีไฟหน้าสีขาวหรือสีเหลืองเพื่อให้ผู้ใช้ถนนมองเห็นได้อย่างชัดเจนมีแผ่นสะท้อนแสงและติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงสีแดงบริเวณด้านท้ายเพื่อเพิ่มการมองเห็นในเวลากลางคืนรวมถึงติดตั้งไฟท้ายและไฟเบรกสีแดงให้ส่องสว่างไปด้านหลังช่วยแจ้งเตือนรถคันอื่นเมื่อชะลอหรือหยุดรถรวมทั้งติดป้ายสะท้อนแสงคำว่ารถพ่วงข้างที่ด้านท้ายโดยใช้พื้นสีขาวหรือสีเหลืองและตัวอักษรสีดำเพื่อให้การมองเห็นได้ชัดในช่วงกลางคืนรัฐบาลเชิญชวนให้เจ้าของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนำรถเข้าจดทะเบียนเพื่อสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและยังได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายพร้อมทั้งนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อให้นายทะเบียนบันทึกการแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องตามแนวทางดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมปราสาทตาควายและเนิน350จังหวัดสุรินทร์เกือบ 3,000 คนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนโดยมีหน่วยทหารในพื้นที่อำนวยความสะดวกและดูแลความเป็นระเบียบ
3: กองอำนวยการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวประจำพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน350จังหวัดสุรินทร์ รายงานผลการปฏิบัติภารกิจอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวหลังจากเปิดพื้นที่ทางประวัติศาสตร์และสรุดีวีรชนผู้กล้าของไทยเพื่อทดลองในการเยี่ยมชมวานนี้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมปราสาทตาควายและเนิน350มีจำนวนทั้งสิ้น 2,928 คนท่ามกลางการให้บริการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวของกำลังพลหน่วยทหารในพื้นที่

0: พร้อมประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติและข้อควรปฏิบัติในการเข้าเยี่ยมชมโบราณสถานปราสาทตาควายเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยพร้อมกันนี้มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าในพื้นที่มีร้านค้าร่วมจำหน่ายสินค้ารวม34ร้านช่วยสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวนำเม็ดเงินที่หมุนเวียนเข้าสู่ชุมชนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวชายแดนส่วนการให้บริการด้านการแพทย์มีผู้เข้ารับบริการรวม26รายแบ่งเป็นผู้ที่ต้องพักคอยเนื่องจากเดินทางไกลไม่ไหวจำนวน10คนและผู้ที่มีอาการป่วยจำนวน16รายไม่พบผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวซึ่งต้องได้รับการดูแลเป็นกรณีพิเศษผลการปฏิบัติภารกิจตลอดทั้งวันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหตุการณ์ทั่วไปอยู่ในภาวะปกติและสามารถอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและสุภาพเรียบร้อยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะวัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกันต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอิสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเกี่ยวกับร่างข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางยังไม่ใช่ข้อตกลงขั้นสุดท้ายและเป็นเพียงกรอบความเข้าใจในประเด็นข้อพิพาทต่างๆและถึงแม้ว่าการลงนามอาจจะไม่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้แต่การลงนามอาจจะมีขึ้นอีกครั้งในอนาคตอันใกล้ได้เช่นกันนายบากาอีกล่าวเพิ่มเติมว่าความไม่สม่ำเสมอและกลับไปกลับมาในประเด็นจุดยืนของสหรัฐตลอดกระบวนการเจรจาที่ผ่านมาทำให้อิหร่านต้องรักษาความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟแห่งปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านระบุว่าทั้งสองฝ่ายอาจลงนามข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันภายใน24ชั่วโมงข้างหน้าสำนักข่าวกลางเกาหลีหรือ KCNA รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือในวันนี้ที่ระบุว่าคำพูดที่ไร้ความหมายของสหรัฐและเกาหลีใต้รวมถึงความร่วมมือในการสร้างภัยคุกคามทางนิวเคลียร์ต่อเกาหลีเหนือไม่สามารถสั่นคลอนสถานะของเกาหลีเหนือในฐานะรัฐผู้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้ซึ่งประเด็นที่สหรัฐและเกาหลีใต้ต้องการที่จะปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือสิ้นสุดลงไปแล้วและไม่สามารถย้อนกลับไปได้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและเกาหลีใต้หารือร่วมกันในการเจรจาที่กรุงโซลเมืองหลวงของเกาหลีใต้ภายใต้กรอบการทำงานของกลุ่มที่ปรึกษาด้านนิวเคลียร์ NCG เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับการเสริมสร้างการป้องปรามทางนิวเคลียร์และความพร้อมในการรับมือกับโครงการพัฒนาอาวุธที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องของเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวที่ได้รับการยืนยันใน DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย710รายในจำนวนนี้เสียชีวิต139รายโดยจำนวนผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวขณะที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC เรียกร้องให้มีการยกระดับความพร้อมในการรับมือกับการแพร่ระบาดข้ามพรมแดนทั่วทั้งทวีปแอฟริกาให้เข้มงวดยิ่งขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงของการระบาดจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อในพื้นที่พบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวใน DR คองโกและยูกันดาสำนักงานขนส่งทางอากาศของรัฐบาลกลางรัสเซียออกมาตรการจำกัดการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินโดยสายการบินต่างชาติจะต้องประสานงานการจัดซื้อกับผู้ให้บริการกับสนามบินในท้องถิ่นอาทิเมืองมิเนรัลนีโวดีเมืองมาคัสคาร่าและเมืองนิสนีโนฟโกรอดรวมถึงปริมาณการเติมน้ำมันจะต้องไม่เกินจำนวนที่จำเป็นสำหรับแผนการบินที่วางไว้โดยมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานซึ่งบรรดาสายการบินต่างชาติมักเติมน้ำมันเชื้อเพลิงในปริมาณที่สูงเกินความต้องการจริงเป็นอย่างมากซึ่งส่งผลกระทบต่อการวางแผนและการขนส่งเชื้อเพลิงในท้องถิ่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความผันผวนในตลาด

0: เชื้อเพลิงทั่วโลกจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางรวมถึงการปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจนส่งผลให้ราคาเชื้อเพลิงทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นและยังทำให้ขาดแคลนเชื้อเพลิงสำหรับการบินต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน19ปีชิงแชมป์อาเซียนที่ประเทศอินโดนีเซียรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทย U19 พบกับทีมชาติออสเตรเลีย U19 ผลปรากฏว่าทัพช้างศึกหนุ่มพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของออสเตรเลียไม่ไหวแพ้ไป2-0จบตำแหน่งรองแชมป์หลังจบเกมโค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าออสเตรเลียเป็นทีมที่ดีมีนักเตะที่มีคุณภาพและพอใจกับลูกทีมยอมรับว่านักกีฬาอาจมีความกดดันอยู่บ้างแต่ทีมงานพยายามกำชับให้นักกีฬาไม่กดดันตัวเองมากจนเกินไปเนื่องจากทุกคนตระหนักดีถึงเป้าหมายสำคัญของการเดินทางมาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ทั้งนี้ทีมชาติไทยจะเดินทางกลับมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันนี้เวลา 23:05 หลังจากนั้นสตาฟโค้ชจะเดินทางมารายงานผลกับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมประชุมวางแผนสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกที่จะแข่งขันที่จังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายนต่อไปศึกฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เสมอทีมชาติกาตาร์1-1เกมนี้สวิตเซอร์แลนด์ขึ้นนำไปก่อนจากลูกจุดโทษของบลิวเอ็มโบโลในนาทีที่17แต่กาตาร์มาได้ประตูตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+7จากลูกหม่งของบูอาเลมคูกีแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปในกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์พบกับบอสเนียในวันที่19มิถุนายนเวลา2:00 น.ตามเวลาประเทศไทยและกาตาร์พบแคนาดาในวันเดียวกันเวลา5:00 น.ขณะที่การแข่งขันในกลุ่ม C นัดแรกเป็นคู่บิ๊กแมตช์ระหว่างทีมชาติบราซิลพบกับทีมชาติโมร็อกโกโดยเกมนี้ทัพแอตลาสไลออนออกนำไปก่อนจากการทำประตูของอิสมาเอลไซบารีในนาทีที่21จากนั้นทัพแซมบ้ามาได้ประตูตีเสมอในนาทีที่32จากวินิซิอุสจูเนียจบเกมเสมอกัน1-1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนส่วนอีกคู่ในกลุ่ม C สกอตแลนด์ชนะเฮติ1-0คว้า3แต้มพร้อมทะยานขึ้นจ่าฝูงกลุ่ม C ได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปในกลุ่ม C โมร็อกโกพบสกอตแลนด์ในวันที่20มิถุนายนเวลา5:00 น.ตามเวลาประเทศไทยและบราซิลพบเฮติในวันเดียวกันเวลา7:30 น.สิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ประกาศคว้าตัวรวนริเวโรกองหน้าดีกรีทีมชาติบราซิลรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจากสโมสรวิลาโนวาทีมจ่าฝูงในศึกซีรีบีบราซิลมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการเพื่อลุยศึกไทยลีกฤดูกาล2026-2027สำหรับรวนริเบโรเคยค้าแข่งกับสโมสรเวสลิก้าทีมในลีกสูงสุดของลัตเวียเมื่อปี2023มีสถิติลงเล่น31นัดยิง6ประตูจ่าย2แอสซิสต์รวมถึงเคยมีโอกาสลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกมาแล้วการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500รายการออสเตรเลียนโอเพ่นในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกเอาชนะโนโซมิโอคุฮาระมือ12ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม21-18 11-21 และ21-12ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นในวันนี้ขณะที่คู่ผสมไตเติ้ลรุทธนภักดิ์อูบทองกับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตคู่มือ45ของโลกแพ้เกาซินวากับเฉินฟางหุ่ยคู่มือ7ของโลกจากจีน1-2เกม9-21 21-19 และ17-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger Tour ระดับ100รายการลียงโอเพ่นที่ประเทศฝรั่งเศสชายคู่รอบชิงชนะเลิศปรัชญาอิสโร นักเทนนิสไทยจับคู่กับนิกิการียันดาปูนาชาจากอินเดียคู่มือวางอันดับ4ของรายการหวดเอาชนะแม็กซิมิเลียนนอยคริสจากออสเตรเลียที่จับคู่กับสกันเดอร์มันซูจากตูนิเซีย2-0เซต6-0และ6-1คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและถือเป็นการครองแชมป์ชายคู่ร่วมกันเป็นรายการที่2ของปีนี้และเป็นแชมป์รายการที่3ตลอดการเล่นคู่กันขณะที่การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour ระดับ W100 รายการ2026อูหนิงโอเพ่นที่สาธารณรัฐประชาชนจีนหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศเพียงทานผลิพืชจับคู่กับอาเบะฮิโรมิจากญี่ปุ่นแพ้หลีหยูหยุนจากไต้หวันและจางหญิงจากจีน0-2เซต3-6และ2-6คว้ารองแชมป์ไปครองจังหวัดกำแพงเพชรเปิดฉากจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ติดตามได้จากรายงาน
2: จักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สนามหน้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชรในสวนิชสุริยกุลณอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบโดยก่อนที่จะมีพิธีเปิดการแข่งขันได้มีพิธีถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยการยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเป็นเวลา1นาทีโดยผลรุ่นประชาชนชายระยะทาง 54.3 กิโลเมตรที่1เป็นของณรงเดชแสงฉายเวลา1ชั่วโมง20.45 นาทีและรุ่นประชาชนหญิงที่1ได้แก่เพชรดามั่นคงเวลา1ชั่วโมง 47.43 นาทีขณะที่วัชรพงษ์สังฆสอนและสุรัชยาวงพันธ์นักปั่นดาวรุ่งคว้าแชมป์รุ่นเยาวชนอย่างยอดเยี่ยมพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: การแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชียรายการเอเชียรถเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2026สนามที่3ที่สนาม Mobility Resort โมติกิประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่ในรุ่นเอเชียโปรดักชั่น 250cc ไอเดียกิตพัฒน์นักบิดยามาฮ่าหมายเลข39เกาะกลุ่มผู้นำตลอดการแข่งขัน10รอบสนามก่อนเร่งแซงคู่แข่งในรอบสุดท้ายคว้าอันดับ3มาครองตามหลังผู้ชนะเพียง 0.418 วินาทีพร้อมรักษาตำแหน่งจ่าฝูงในตารางคะแนนสะสมต่อไปส่วนรุ่นซุปเปอร์สปอร์ต 600cc ตีอนุภาพนักบิดยามาฮ่าหมายเลข500ออกสตาร์ทจากกริดที่4แม้ช่วงต้นเรสจะหล่นไปอยู่ที่5แต่สามารถไล่ขึ้นมาอยู่ในกลุ่มหน้าก่อนเข้าเส้นชัยในอันดับ4เก็บคะแนนสำคัญขยับขึ้นรั้งอันดับ3ตารางคะแนนสะสมและลดช่องว่างจากผู้นำเหลือ19คะแนนภูริพัฒน์สอนการรายงาน
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
4: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าเครื่องสังคโลกเครื่องสังคโลกเป็นเครื่องกระเบื้องเนื้อแกร่งสีเขียวไข่กาสีเหลืองหรือสีน้ำตาลปั้นด้วยดินเหนียวทำเป็นภาชนะต่างๆตุ๊กตาและเครื่องตกแต่งสถาปัตยกรรมคำว่าสังคโลกเขียนสอเสือไม่หันอากาศงองูคอควายสระโอลอลิงกอไก่คำนี้ไม่ทราบที่มาแน่ชัดเครื่องสังคโลกคุณภาพดีที่สุดผลิตที่เมืองศรีสัชนาลัยซึ่งเป็นเมืองลูกหลวงด้านทิศเหนือของเมืองสุโขทัยอาณาจักรสุโขทัยผลิตเครื่องสังคโลกเป็นอุตสาหกรรมส่งออกขายทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เครื่องสังคโลกของไทยเผยแพร่ไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าซังโกโรกุซึ่งมาจากคำว่าสังคโลกนั่นเอง
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทย พิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 170% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน่านกำแพงเพชรตากพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 140% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 140% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง 140% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:59 น.สูงกว่าระดับเลบานกลาง 81 ซม.และเวลา 21:34 น.สูงกว่าระดับเลบานกลาง 1 เมตร 31 เซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 0:42 น.สูงกว่าระดับเลบานกลาง 73 ซม.และเวลา 14:03 น.ต่ำกว่าระดับเลบานกลาง 1 เมตร 7 เซม.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันพุธที่17มิถุนายน2569แบ่งเป็นประเภททีมนักเรียนมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าทีมละไม่เกิน5คนผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดกลิ่นจระเข้และประเภทคณะบุคคลหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดโคมจีนผู้ชนะเลิศทั้งสองประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลประธานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ดยส่งใบสมัครภายในวันอังคารที่16มิถุนายนนี้ณสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคมอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่1ชั้น3อีเมล ria.onab@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์024417973และ024417988สำนักงบประมาณรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการส่วนกลางตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ2อัตรานิติกรปฏิบัติการ4อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.โดยต้องมีผลสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหรือวันสอบสัมภาษณ์ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.bb.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง16มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ82อัตรานักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการด้านทันตสาธารณสุข5อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน7อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ36อัตราเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานด้านเวชกิจฉุกเฉิน12อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน18อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน33อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน21อัตราในช่างโยธาปฏิบัติงาน11อัตราในช่างเทคนิคปฏิบัติงาน6อัตราและตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า12อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ moph.jobthaigov.comตั้งแต่บัดนี้ถึง17มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง14มิถุนายนวันผู้บริจาคโลหิตโลกท่านผู้ฟังครับวันผู้บริจาคโลหิตโลกตรงกับวันที่14มิถุนายนของทุกปีเป็นวันที่ระลึกถึงดร.คาร์ล แลนสไตเนอร์แพทย์ชาวออสเตรียผู้ที่ประสบความสำเร็จในการจำแนกหมู่โลหิตระบบ A B และ O ซึ่งถือเป็นการค้นพบที่มีความสำคัญอย่างมากต่องานบริการโลหิตทั่วโลกจนได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีระวิทยาในปีคริสตศักราช1930อีกทั้งยังพบว่าการถ่ายเลือดให้กับผู้ที่มีหมู่เลือดเดียวกันไม่ทำให้เซลล์เม็ดเลือดถูกทำลายการค้นพบเหล่านี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการต่อยอดในวงการแพทย์มาจนถึงปัจจุบันขณะเดียวกันก็ยังสามารถช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้อีกเป็นจำนวนมากองค์การอนามัยโลกสหพันธ์สภากาชาดและสภาเซียววงเดือนแดงระหว่างประเทศสหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศและสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศจึงกำหนดให้สภากาชาดทั่วโลกจัดกิจกรรมเพื่อขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทั่วโลกและเพื่อให้ชาวโลกตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิตและส่งเสริมงานบริการโลหิตให้เป็นที่แพร่หลายกับเพื่อให้ทุกประเทศตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน 100% ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกในวันผู้บริจาคโลหิตโลกวันที่14มิถุนายนของทุกปีคุณสมบัติก่อนการบริจาคโลหิตนั้นผู้บริจาคจะต้องมีน้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไปอายุระหว่าง17ถึง65ปีบริจาคครั้งแรกต้องอายุไม่เกิน60ปีผู้ที่มีอายุ60ถึง65ปีต้องเป็นผู้บริจาคโลหิตประจำและกลับมาบริจาคอย่างน้อยปีละ1ครั้งผู้ที่อายุ65ปีขึ้นไปงดรับบริจาคในหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยการเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิตต้องสังเกตตัวเองรู้สึกสบายดีสุขภาพแข็งแรงพร้อมบริจาคโลหิตต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่น้อยกว่า5ชั่วโมงขึ้นไปสามารถรับประทานอาหารประจำมื้อก่อนมาบริจาคโลหิตได้ตามปกติแต่ให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงเช่นข้าวขาหมูข้าวมันไก่แกงกะทิก่อนมาบริจาคโลหิต6ชั่วโมงงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารควบคุมที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาททั้งก่อนและหลังบริจาคโลหิต24ชั่วโมงหากใช้เป็นประจำต้องงด7วันก่อนบริจาคโลหิตงดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต1ชั่วโมงต้องไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศหากมีการเจาะร่างกายเจาะหูเจาะผิวหนังกดสิวสักลบรอยสักฝังเข็มหรือหากการเสริมความงามที่ทำนอกโรงพยาบาลให้เว้นการบริจาคโลหิต4เดือน หลังแผลหายดีแล้วจึงจะบริจาคได้สามารถดื่มน้ำได้300ถึง500ซีซีก่อนบริจาคโลหิต30นาทีเพื่อให้โลหิตไหลเวียนดีช่วยลดภาวะแทรกซ้อนทั้งก่อนและหลังบริจาคโลหิตและต้องไม่อยู่ระหว่างรับประทานยาหรือสมุนไพรบางอย่างหากรับประทานมาต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจคัดกรองสุขภาพทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยท่านผู้ฟังครับสำหรับการบริจาคโลหิตสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศหรือรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ8แห่งในเขตกรุงเทพมหานครหรือตรวจสอบจุดรับบริจาคโลหิตได้ที่เว็บไซต์ redcross.or.th ครับจบบทความประจำวันเรื่อง14มิถุนายนวันผู้บริจาคโลหิตโลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
9: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
10: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
9: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: ะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: พราะคุณ
1: เพราะคุณ
2: เพราะคุณ
1: เพราะคุณ
2: ทำไมต้องเป็นผู้ร้ายตลอดไปเพียงคุณเข้าใจยอมรับความจริงในชีวิตของผู้อื่นความสุขความทุกข์ให้ความช่วยเหลือเอื้ออาทรไม่รังเกียจไม่กีดกันส่งเสริมสนับสนุนร่วมแก้ปัญหาเห็นคุณค่าของทุกชีวิต
1: ผู้ป่วยเอสพร้อมเปิดตัวเมื่อคุณเปิดใจทุกปัญหาแก้ได้
2: ปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11นครศรีธรรมราช

0: แม่ไปกินน้ำชาแค่หน้าปากซอยอ่ะหมวกกันน็อกไม่ต้องใส่ก็ได้แค่ตรงนี้เอง
1: ไม่ได้นะไม่ได้ลูกไกลไกลแค่ไหนก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะเพราะว่าหมวกกันน็อกมีไวรักษาสมองและก็หน้าสวยๆของเราจ้าขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะไกลหรือไกลต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569ค่ะเช่นเดิมวันนี้พบกับดีเจมะตูมภาสุรัตน์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะทักทายคุณผู้ฟังในพื้นที่ของฝั่งอันดามันกันก่อนนะคะทักทายคุณผู้ฟังจากจังหวัดกระบี่ค่ะจากจังหวัดระนองจากจังหวัดภูเก็ตและจากจังหวัดพังงาค่ะที่รับฟังผ่านท้ายเหมืองเรดิโอรับฟังผ่านสวทพังงาและรับฟังผ่านสวทตะกั่วป่าด้วยนะคะรวมถึงคุณผู้ฟังในฝั่งอ่าวไทยค่ะที่รับฟังในพื้นที่ของอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยค่ะเช่นเดิมค่ะถ้าคุณผู้ฟังมีผลงานเพลงอยากจะแนะนำกันเข้ามาสามารถที่จะโทรกันเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์076-421-055ค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปพระราชทานน้ำสงฆ์พระศพและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาประเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปและในวันนี้ค่ะสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนเป็นต้นไปเวลา 8:30 นถึง 16:00 นณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังและในระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายน2569ค่ะจะมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะในช่วงเวลา 18:45 เป็นต้นไปจนเสร็จพิธีค่ะในช่วง3วันนี้นะคะวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็วันที่16ค่ะจะมีการถ่ายทอดเสียงทางวิทยุนะคะคุณผู้ฟังสามารถรับฟังได้ค่ะในสวทในพื้นที่ของคุณผู้ฟังนะคะสำหรับการถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกค่ะแนะนำการเดินทางด้วยรถโดยสารขอสมกเพื่อเข้าร่วม

0: ไปสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะจะเริ่มตั้งแต่ในช่วงวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นค่ะในส่วนบริการของ Shuttle Bus ค่ะจะมีทั้งหมด6เส้นทางด้วยกันค่ะเส้นทางสถานีท่าพระถึงสนามหลวงค่ะถ้าต้นทางคันแรกจะเริ่มเวลา 7:00 นคันสุดท้ายจะประมาณ 19:00 นค่ะสายที่2ค่ะเป็นสถานีสนามชัยค่ะถึงสนามหลวงค่ะสถานีที่3สายที่3จะเป็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะฝั่งพญาไทสายที่4จะเป็นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ค่ะจะใช้ตัวย่อเป็น M8 ค่ะส่วนเมื่อสักครู่นี้อนุสาวรีย์ชัยจะเป็น M7 นะคะแล้วก็ M9 ค่ะสถานีขนส่งสายใต้ใหม่และ M16 จะเป็นประตูเทวาภิรมย์ค่ะสำหรับบริการ Shuttle Bus ฟรีใน6เส้นทางนะคะถ้าคุณผู้ฟังเราจากพื้นที่ภาคใต้ค่ะก็สามารถเดินทางได้ถ้าเดินทางด้วยรถขนส่งต่างๆนะคะรถทัวร์ที่เดินทางไปสามารถตรงได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ค่ะในส่วนของใครนะที่เดินทางด้วยเครื่องบินนะคะก็แนะนำว่าหลังจากลงเครื่องแล้วนะคะก็ต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงนะคะแล้วก็ปลายทางที่บางซื่อนะคะก็จะไปประจบกันนะคะที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์แล้วก็ออกประมาณประตู 10-12 ค่ะก็จะมีรถชัตเตอร์บัสของขสมกให้บริการอยู่นะคะรวมไปถึงคุณผู้ฟังนะที่เดินทางอยู่ในกรุงเทพมหานครเองก็ดีหรือว่าคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถเดินทางได้ก็จะมีถ้า BTS ก็อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะแต่ว่าให้ไปที่ฝั่งพญาไทแล้วก็จะมี MRT ในฝั่งของสนามชัยนะคะที่เป็นเส้นทางที่2นะคุณผู้ฟังนะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะถ้าเกิดว่าอันนี้เป็น6สายที่ทางขสมกให้บริการฟรีนะคะตั้งแต่คันแรกจะเริ่มประมาณ 7:00 นคันสุดท้ายเนี่ยคือประมาณ 19:00 นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะจนกว่าที่พี่น้องประชาชนนะคะจะใช้บริการจนหมดนะคะรถขสมกเนี่ยก็เต็มที่ในการให้บริการนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยแนะนำตลอดเส้นทางเลยนะคะว่าคุณผู้ฟังจะเดินทางไปไหนต่ออย่างเช่นอาจจะเดินทางไปบริเวณทั้งท้องสนามหลวงพระบรมมหาราชวังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะเดินทางกลับเนี่ยทางขสมกก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยสอบถามนะคะว่าคุณผู้ฟังจะเดินทางกลับไปไหนต่อเขาก็จะมีบอกสายรถนะคะให้กับพวกเราค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ทุกอย่างเลยนะคะอันนี้เป็นการอำนวยความสะดวกในฝั่งของขสมกนะคะที่ทุกท่านเนี่ยสามารถใช้บริการได้ในการเดินทางส่วนหนึ่งแล้วก็ใน6สายเนี่ยจะเป็น6สายที่ไม่เสียค่าบริการไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่ะนอกจากนี้แล้วค่ะในส่วนของกระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าค่ะอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพนะคะโดยมีการจัดเรือตรวจการให้บริการรับส่งประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้บริการในเส้นทางพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา3เส้นทางค่ะรับที่ท่าเรือวัดอรุณและท่าเรือวัดระฆังค่ะนำส่งที่ท่าเรือท่าช้างระหว่างตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะคะ13จนถึง27มิถุนายน2569ค่ะเริ่มให้บริการตั้งแต่ 8:30 นจนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจนะคะก็สำหรับการเดินทางอันนี้เป็นส่วนของทางเรือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยู่ฝั่งของวัดอรุณหรือว่าวัดระฆังนะคะก็จะมีเรือที่พาข้ามมาที่ฝั่งท่าเรือท่าช้างนะคะซึ่งก็เป็นฝั่งที่ใกล้กับพระบรมมหาราชวังค่ะนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วงแรกของรายการนะคะขอให้ทุกท่านค่ะได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาตราบนิจนิรันดร์ค่ะนี่เป็นเรื่องราวเนื้อหาในช่วงแรกของรายการค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะให้ทุกท่านได้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งค่ะและกลับมาในช่วงที่2ของรายการกันค่ะ
1: ส สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Brush

0: โค้ดครับตอบทุกคำถามกับการบริจาคเลือดกับผมอาร์มพิพัฒน์วิทยาปัญญานนท์กันนะครับเชื่อว่าหลายคนอยากจะมาบริจาคเลือดกันครับแต่ติดที่ว่าไม่รู้ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรวันนี้ก็เลยจะมาคุยกับคุณหมอกันนะครับอาจารย์แพทย์หญิงชยามนทักประดิษฐ์แพทย์สาขาวิชาโรหิตวิทยาและออนโคโลยีภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับคำแนะนำตัวนะคะ
0: ครับผมโอ้โหยาวเลยครับคุณหมอครับนี่คุณหมอครับวันนี้จะมาถามคุณหมอว่าจะมาบริจาคเลือดทั้งทีต้องมีขั้นตอนหลักเกณฑ์มากน้อยแค่ไหนเริ่มกันเลยครับ
1: ขั้นตอนหลักเกณฑ์ไม่ได้ซับซ้อนมากมายนะคะก็คือเราต้องการผู้บริจาคที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความพร้อมเพื่อจะบริจาคเลือดหรือผลิตภัณฑ์ของเลือดเนี่ยไปสู่คนไข้เพราะว่าความสำคัญคือต้องปลอดภัยทั้งผู้บริจาคแล้วก็ผู้รับบริจาคก็ต้องปลอดภัยด้วยเช่นกันอันดับแรกคือเขาต้องมีความบรรลุนิติภาวะว่าเขายินดีที่จะบริจาคแล้วก็ยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นจะกำหนดอยู่ที่อายุตั้งแต่17ปีขึ้นไปค่ะจนถึงอายุ70ปี
0: ต่อมาครับคุณหมอครับ
1: อ๋อก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำหนักตัวค่ะเพราะว่ามีความสำคัญว่ามันล้อไปกับปริมาณเลือดในร่างกายของเขานะคะเพราะฉะนั้นน้ำหนักที่เกิน45กิโลกรัมเนี่ยยินดีรับบริจาคเลือดแล้วจากสภากาชาด
0: ต่อมาครับคุณหมอครับ
1: ก็เช่นจะต้องพักผ่อนเพียงพอแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะก่อนมาบริจาคเลือดอย่างเงี้ยค่ะไม่มีการเจ็บป่วยอะไรก่อนหน้านั้น
0: มีอีกไหมครับหมอ
1: โอ้แล้วก็ต้องทานอาหารให้อิ่มหนีพี่มันกันมาก่อนนะควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มันเยอะๆค่ะเช่นพวกแกงกะทิต่างๆหรือว่าข้าวขาหมูอย่างเงี้ยนะคะก็อดใจไปกินวันอื่นค่ะวันที่จะมาบริจาคเลือดเนี่ยมันมีผลว่าถ้าดูดซึมทางกระแสเลือดเข้าไปพวกไขมันแบบนี้ค่ะจะทำให้เลือดที่บริจาคมันขุ่น
0: ยังมีอีกไหมครับหมอคร
1: ับ โอ้ยังมีอีกมากมายเลยค่ะเช่นพวกขออภัยนะคะเรื่องสุรานะคะก็อาจจะต้องงดเว้นอย่างน้อย24ชั่วโมงก่อนที่จะมาบริจาคเลือดจริง
0: ๆและถึงแม้ว่าเราเตรียมร่างกายมาพร้อมแล้วครับพอมากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่าคุณพยาบาลมักจะแนะนำบอกว่าคุณน้ำคะดื่มน้ำเยอะๆก่อนค่ะจำเป็นเหรอครับคุณหมอ
1: ร่างกายเราเนี่ยต้องมีปริมาณน้ำหรือปริมาณเลือดที่เพียงพอในร่างกายก่อนที่จะเสียออกไปนะคะเพื่อให้คงระดับความดันของเราได้ดีก็เลยแนะนำว่าควรจะต้องดื่มน้ำอย่างน้อยประมาณ300ถึง500ซีซี
0: เอ๊ะแล้วเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงอื่นล่ะครับมีเพิ่มเติมไหมฮะ
1: เราก็อยากให้ผู้บริจาคเนี่ยให้ประวัติที่ชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมาเช่นกันนะคะก็พยายามว่าถ้าใครมีความเสี่ยงพฤติกรรมทางเพศเนี่ยอาจจะต้องขออนุญาตงดไปก่อนในการบริจาคเลือดค่ะ
0: สุดท้ายนี้คุณหมอเชิญชวนหลายๆคนมาบริจาคเลือดกันหน่อยครับ
1: โอ้ก็เลยขอบอกเลยค่ะว่าจริงๆข้อต่างๆที่เรากำหนดเนี่ยค่ะจริงๆไม่ได้เป็นอะไรที่ยากเลยเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่สุขภาพแข็งแรงก็ถ้ามีจิตใจร่วมกันนะคะก็ขอเชิญชวนให้มาบริจาคเลือดที่ทางสภากาชาดหรือว่าศูนย์บริการโลหิตต่างๆทั่วประเทศไทยค่ะเพื่อเป็นการส่งต่อช่วยเหลือคนไข้รายอื่น
0: ส่วนผู้ชมทางบ้านครับถ้าใครที่มีคำถามอะไรแล้วก็สามารถส่งมาถามเรากันได้นะครับผ่านทางรายการ Brush Code ตอบทุกคำถามกับการบริจาคเลือดนะครับ

ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ขอเพลงกันเข้ามาด้วยนะคุณผู้ฟังนะคุณผู้ฟังวันนี้ก็วันที่14แล้วนะคะเรื่องของไทยช่วยไทย Plus 60 40ค่ะวันพรุ่งนี้เนาะก็จะเป็นดีเดย์ที่เขาเริ่มให้เราเนี่ยสามารถสั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ได้นะคุณผู้ฟังนะโดยเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการเปิดสมัครนะสำหรับไทยช่วยไทย Plus ฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะเมื่อที่ร้านค้าเนี่ยสามารถเลือกผูกบัญชีกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้1แพลตฟอร์มและเราจะเริ่มสั่งได้คือวันพรุ่งนี้15มิถุนายนนะก็เชื่อว่าในหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะคะก็ยังมีฟู้ดเดลิเวอรี่ที่เข้าร่วมโครงการและสามารถสั่งผ่านไทยช่วยไทย plus ได้เลยนะคุณผู้ฟังหมายถึงว่าใช้ร่วมกับโครงการนี้นะคะส่วนร้านค้าไหนที่ยังไม่ร่วมเนี่ยตอนนี้ก็ยังคงมีเวลานะคะโดยที่ร้านเนี่ยสามารถลงทะเบียนเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเนี่ยตั้งแต่วันที่10มิถุนายน6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะคะร้านค้าสามารถเลือกผูกบัญชีกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้เพียงแค่1แพลตฟอร์มและต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ร้านค้าใช้งานอยู่โดยเมื่อยืนยันการสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มภายหลังได้นะคะก็ขอให้ผู้ประกอบการตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาเลือกแพลตฟอร์มให้เหมาะสมก่อนสมัครนะคะส่วนร้านค้าที่ไม่มีสาขาก็สามารถสมัครได้ผ่านแบนเนอร์สมัครใช้งานฟู้ดเดลิเวอรี่ในแอปถุงเงินโดยกดยอมรับเงื่อนไขเลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการสมัครกรอกรหัสอ้างอิงของร้านค้าจากผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่มีการตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP และรอผลพิจารณาการอนุมัติจากระบบค่ะส่วนร้านค้าที่มีหลายสาขาเนี่ยก็จะมีขั้นตอนที่เพิ่มมานะคะโดยสาขาหลักต้องเป็นผู้เลือกแพลตฟอร์มก่อนเนื่องจากทุกสาขาในร้านค้านั้นจะต้องใช้แพลตฟอร์มเดียวกันหากสาขาหลักประสงค์เข้าร่วมโครงการก็จะต้องเลือกเมนูผูกบัญชีฟู้ดเดลิเวอรี่สาขาหลักจากนั้นก็กรอกรหัสอ้างอิงร้านค้าจากแพลตฟอร์มที่เลือกยืนยันข้อมูลยืนยันตัวตนเมื่อสาขาหลักได้รับการอนุมัติแล้วสาขาย่อยค่ะก็จะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านแพลตฟอร์มเดียวกันได้โดยไม่สามารถเลือกแพลตฟอร์มอื่นนะคะซึ่งกรณีที่สาขาหลักเนี่ยไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการแต่ต้องการเปิดโอกาสให้สาขาย่อยเนี่ยเข้าร่วมโครงการนะคะสาขาหลักเนี่ยสามารถเลือกเมนูไม่ผูกกับบัญชีฟู้ดเดลิเวอรี่สาขาหลักนะเพื่อกำหนดให้สาขาย่อยเนี่ยสามารถสมัครได้ค่ะแล้วก็ร้านค้านะคะที่ลงทะเบียนรอผลอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ค่ะจะสามารถรับคำสั่งภายใต้ฟู้ดเดลิเวอรี่ได้นะคะรับออเดอร์ได้จนถึง30กันยายนนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังนะซึ่งอันเนี้ยใครที่เตรียมพร้อมนะคุณผู้ฟังนะใครที่จะใช้พรุ่งนี้เนี่ยสามารถใช้ได้เลยในรูปแบบของฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะซึ่งฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะก็สามารถที่จะใช้งานได้ดีเจมะตูมนี่ก็เคยใช้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะก็รู้สึกว่ามีความง่ายแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันเนี่ยคุณผู้ฟังค่ะค่อนข้างที่จะสะดวกเลยทีเดียวนะโดยเขามีการกำหนดเนี่ยเป็น4แพลตฟอร์ม delivery นะคะที่มีการเข้าร่วมโครงการนะคะก็จะมี Shopee Food, Line Man, Grab Food แล้วก็ Robinhood นะคะถ้าเกิดว่าในพื้นที่ของคุณผู้ฟังเนี่ยมี Food Delivery 4แพลตฟอร์มนี้สามารถที่จะใช้ได้เลยวันพรุ่งนี้นะคะใช้ได้วันพรุ่งนี้นะคุณผู้ฟังนะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องแจ้งคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนะคะหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยหรือว่ายังไม่เคยนะคะคือถ้าเราเข้าไปในหน้า Food Delivery ที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเด้งเตือนขึ้นมาแจ้งว่าร้านนี้เนี่ยเข้าร่วมไทยช่วยไทย Plus นะคะแล้วเราเข้าไปเนี่ยอันนี้ก็เลือกสินค้าได้เลยตามที่เราจะซื้อนะคะอันนี้ตอนชำระเงินเนี่ยมันก็จะมีว่าให้เด้งนะมันก็จะเด้งไปให้ชำระที่เป่าตังนะคุณผู้ฟังแต่ว่านี่ก็ทำความเข้าใจกันนะคะว่าส่วนในส่วนของ60 40ไทยช่วยไทย Plus เนี่ยก็จะช่วยเรื่องของค่าอาหารสินค้าเครื่องดื่มต่างๆที่เราสั่งจะไม่ได้รวมค่าส่งนะไม่ใช่หมายถึงว่าเขาจะหารค่าส่งให้เราไม่นะคะค่าส่งเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะคุณต้องฟังย้ำกันก่อนไม่ใช่ว่าไหน60 40ทำไมอันนี้ถ้าเกิดว่าเขารวมค่าส่งเนี่ยค่าส่งอันนี้เราจ่ายตามปกติแต่ว่าในส่วนของค่าอาหารอันนี้แน่นอนค่ะก็จะมีการลดตามมาตรการของรัฐบาลคือรัฐจ่าย60เราจ่าย40นะคุณต้องฟังนะเพื่อให้คุณระวังเข้าใจแล้วก็พอเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีเด้งว่าจะต้องไปชำระเงินที่เป๋าตังค์แล้วก็กดเข้าไปแล้วก็ชำระเงินเสมือนที่เราสแกนอยู่หน้าร้านแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเด้งเข้าไปที่หน้าแพลตฟอร์ม G Wallet ให้เรากดเข้าไปใช้สิทธิ์เนาะแล้วก็เราก็กดใช้สิทธิ์ไท
ทยช่วยไทยพลัสแล้วก็เสร็จแล้วเราก็รอสินค้ารอรับอาหารได้เลยนะคุณผู้ฟังอันนี้ดีเจมะตูมเคยใช้ค่ะแต่ว่าไม่รู้เป็นเหมือนกันไหมคุณผู้ฟังตอนนี้ดีเจมะตูมเนี่ยอาจจะเหลือน้อยมากจนไม่พอสำหรับเดือนนี้แล้วนะคะที่จะใช้ลองใช้ฟู้ดเดลิเวอรี่ดูนะคะแล้วก็ในพื้นที่ตะกั่วป่าเนี่ยไม่ได้มีฟู้ดเดลิเวอรี่ที่เข้าร่วมนะก็ได้ไปใช้ในที่อื่นนะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครจะลองใช้พรุ่งนี้ก็ลองใช้ได้นะคะคุณผู้ฟังนะก็มีการรวมอีกอย่างนึงก็เชื่อว่ามันก็จะเป็นความง่ายสะดวกนะในการที่เราจะใช้ไทยช่วยไทยพลัสอีกบางทีเราไปหาร้านใช่ไหมหลังๆนี่เราหาร้านได้เชี่ยวชาญแล้วเราก็ใช้อีกหนึ่งแพลตฟอร์มผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคุณผู้ฟังนะเรื่องของวันพรุ่งนี้นะคะเรื่องของการใช้ไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60 40แบบฟู้ดเดลิเวอรี่นะคุณผู้ฟังนะก็เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับใครที่จะใช้ส่วนถ้าเกิดว่าร้านค้านะคะตอนนี้ก็ยังสามารถที่จะกดเข้าไปใช้งานได้กดเข้าไปนะคะที่เราจะสมัครเข้าร่วมอันนี้ก็เลือกตามแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ร้านค้าต้องการได้เลยนะคุณผู้ฟังนะก็สามารถที่จะใช้งานได้นะคุณผู้ฟังก็ฝากกันไว้แล้วก็เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ใช้มาเนี่ยดีเจมะตูมก็ไปคุยกับร้านค้าหลายร้านมากเลยนะคะเขาก็บอกว่าพอมีโครงการเนี้ยร้านเขาเนี่ยโอ้โหมีคนมาเยอะขึ้นมีคนมาเพิ่มขึ้นแล้วก็ใช้จ่ายกันมากขึ้นมากๆเลยนะคุณผู้ฟังนะดีเจมะตูมก็ไปหลายร้านเลยค่ะทั้งร้านอาหารร้านซื้อของต่างๆเนี่ยเราก็ใช้นะบางร้านเนี่ยทุเรียนสาลิกาที่จังหวัดพังงาเนี่ยก็มีเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะก็เดี๋ยวคุณผู้ฟังได้ใช้นะคะแล้วก็เชื่อว่ามีทั้งคนที่ได้ใช้ในสิทธิ์ของ60 40แล้วก็ใช้ที่มีการเพิ่มเงินของสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นโครงการที่รัฐบาลเนี่ยออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ลดภาระค่าของชีพนะคะให้กับพี่น้องประชาชนกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังก็ยังมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะคะที่นำมาฝากทุกท่านกันนะแล้วก็ขอย้ำอีกเรื่องนึงนะคะนั่นก็คือย้ำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้ก็ขอย้ำอีกนะคะก็คือใครที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็อย่าลืมที่จะไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบปี2569นะคะสามารถที่จะยืนยันได้นะวันนี้วันที่14ยังมีเวลานะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าเขาให้เปิดลงทะเบียนเนี่ยก็คือตั้งแต่เมื่อวันที่4นะคุณผู้ฟังนะจนถึง21มิถุนายนนะคุณผู้ฟังที่สามารถที่จะยืนยันลงทะเบียนได้สำหรับรายเดิมส่วนถ้าเกิดว่าใครที่ตกสำรวจเนี่ยทางอำเภอแต่ละอำเภอเนี่ยตอนนี้กำลังมีการตรวจสอบว่ามีใครตกสำรวจบ้างแล้วก็จะมีการสมัครให้นะคุณผู้ฟังนะซึ่งส่วนของคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะคะแล้วก็ยืนยันสิทธิ์รอบใหม่นะคะก็สามารถดำเนินการได้เนี่ยผ่าน5ช่องทางเลยนะคุณผู้ฟังนะช่องทางแรกคือแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะอันนี้ก็ง่ายมากเพราะว่ามาตุมเนี่ยได้พาเพื่อนไปทำด้วยทำเนี่ยเพื่อนก็คืออยากจะลงทะเบียนใช่ไหมคะแบบว่าที่มีแบบพี่ๆอะไรเงี้ยลงทะเบียนใช่ไหมคะเขาก็อยากรู้ว่าใช้วิธีไหนดีก็แนะนำค่ะผ่านแอปเนี่ยก็จะง่ายคือเรากดเข้าไปที่แบนเนอร์เลยค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าแบนเนอร์ของในแอปเป๋าตังเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะคือมันอาจจะอยู่ถัดไปจากไทยช่วยไทยพลัสนะคุณผู้ฟังนะพอเราเข้ามาแอปเป่าตังเนี่ยพอเราสแกนนิ้วมือเข้าเรียบร้อยเนี่ยเลื่อนลงมานะคุณผู้ฟังนะคือจะต้องเลื่อนมาประมาณแบนเนอร์ที่2นะคะก็จะพบไทยช่วยไทยพลัสให้เราเลื่อนไปด้านขวาค่ะจะพบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเราก็กดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์กดยอมรับเงื่อนไขแล้วก็รอผลอันนี้ง่ายมากเลยค่ะส่วนทางที่2คือแอปทางรัฐค่ะแอปทางรัฐเนี่ยแบนเนอร์จะอยู่ด้านบนนะคะแบนเนอร์จะอยู่ด้านบนแล้วก็เราเนี่ยจะเห็นค่อนข้างชัดเลยค่ะแบนเนอร์ Banner เนี่ยจะอยู่ข้างบนเขียนว่าลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่บนแอปนะคะ 4-21 ค่ะก็สามารถกดได้หรือจะตรวจสอบผลการลงทะเบียนว่าลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าก็ย้ำกันนะเขาจะประกาศผล17กรกฎาคมนะทุกท่านคะเขาจะประกาศผล17กรกฎาคมนะอันนี้ย้ำกันอีกครั้งนึงย้ำกันก่อนนะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวว่าเปิดไปเนี่ยก็คือยังไม่เห็นเลยแต่ว่าอาจจะขึ้นข้อมูลว่าเราเนี่ยก็คือมีการยืนยันการลงทะเบียนไปแล้วนะคุณผู้ฟังนะเราก็อย่าลืมนะคุณผู้ฟังนะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยังไม่ได้ติดตามยังไงเนี่ยก็ขอให้รีบเลยนะคะคุณผู้ฟังนะเพราะวันนี้14แล้วนะคะเขาจะปิด21นะคะตอนนี้ยังมีเวลานะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีแอปไม่สะดวกแอปเนี่ยก็จะมีในส่วนของ
มีที่ผ่านเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะคะแล้วก็อีก2ช่องทางซึ่งอันนี้เราสามารถดำเนินการได้ก็คือตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยอันนี้ต้องพกบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยหรือจะไปในส่วนของธนาคาร5แห่งที่เป็นของรัฐนะคะกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอันนี้ก็เหมือนกันอย่าลืมพกบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยนะคุณผู้ฟังนะเพื่อที่จะไปลงทะเบียนนะคะเพื่อยืนยันสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็อันนี้ก็เน้นย้ำค่ะคลังยืนยันนะคะว่าไม่ตัดสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุแม้บุตรนำไปลดหย่อนภาษีย้ำชัดเน้นช่วยผู้มีรายได้น้อยจริงค่ะก็กระทรวงการคลังเนี่ยก็มีการแจ้งข่าวนะคะเคาะมติชัดเจนแล้วว่าเกณฑ์ก่อนหน้านี้ที่มีการพูดถึงนะว่าจะมีการเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์บุพการีถ้าเกิดว่าลูกเอาชื่อไปใช่ไหมล่าสุดเนี่ยเขาเคาะแล้วว่าจะไม่นำเกณฑ์เนี้ยเกณฑ์การตัดสิทธิ์บุพการีกรณีบุตรนำชื่อไปลดหย่อนเนี่ยมาใช้ในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้ค่ะย้ำคือรัฐบาลเนี่ยมุ่งคัดกรองผู้มีรายได้น้อยตัวจริงไม่ได้จำกัดงบแล้วก็ไม่ได้ตั้งเป้าจะตัดสิทธิ์ใครนะคะอันนี้เป็นผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมครั้งที่7/2569ค่ะคณะกรรมการก็มีมติชัดเจนว่าจะไม่นำเกณฑ์การตัดสิทธิ์บุพการีที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเนี่ยมาบังคับใช้ในการลงทะเบียนรอบนี้ค่ะฉะนั้นเน้นย้ำเลยนะคะว่าเขาไม่เอาเกณฑ์นี้มาแล้วนะคะแล้วก็นโยบายหลักของรัฐบาลเนี่ยก็คือต้องการคัดกรองเพื่อให้ผู้ที่ยากจนแล้วก็ลำบากจริงๆเนี่ยได้รับสิทธิ์จริงๆนะไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะไปตัดชื่อใครนะแล้วก็อันนี้ข้อมูลเบื้องต้นนะคะของเมื่อวันที่11ที่ผ่านมานะคุณผู้ฟังนะกลุ่มผู้ถือบัตรรายเดิมเนี่ยยืนยันสิทธิ์ไปแล้วกว่า11,280,000คนนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยกลุ่มที่2ที่เป็นพี่น้องที่ตกหล่นเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ดำเนินการอยู่ประมาณ1ล้านกว่าคนนะคะซึ่งก็มีการสำรวจในพื้นที่ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเขาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คือ17กรกฎาคมนี้ก็อย่าลืมกันนะคุณผู้ฟังนะก็ฝากไว้ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่นำมาฝากแล้วก็เน้นย้ำคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะให้ทุกท่านได้ฟังเพลงกันอีกสักช่วงหนึ่งดีกว่าและกลับมาในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

0: งเที่ยวกินเช็คอินพังงา
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาวันนี้นะก็ยังเชิญชวนทุกคนเนี่ยคือมาร่วมกันนะมาเที่ยวจังหวัดพังงาในช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าช่วงเนี้ยผลไม้คือจัดเต็มมากสัปดาห์ก่อนนะก็มีงานทุเรียนสาลิกากระโปงนะคะแล้วก็มังคุดทิพย์พังงานะคะเป็นงานของดีของอำเภอกระโปงนะคะเรียกว่าคนมาเยอะมากแล้วก็ผลไม้หลากหลายและลานตาสุดๆเลยนะคุณผู้ฟังนะเรื่องของสวนทุเรียนเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะคุณผู้ฟังนะยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องเลยนะคุณผู้ฟังนะอันนี้ก็อยากทุกคนได้มาลองนะเป็น34สวนลองชิม34สวนของทางททท.เนี่ยที่มีเป็นรูทนะฮะมีหลายอำเภอเลยแต่ว่าถ้ามาในพื้นที่ต้องมาที่อำเภอกระโปงเลยนะคะสามารถที่จะมาถึงแล้วก็บอกทางสวนว่าอยากจะชิมก็คือเขาก็จะไปตัดแล้วก็มาให้เราชิมหรือว่ามีตัดไว้ตอนเช้าแล้วก็จะมาให้เราชิมแบบใหม่ๆสดๆหอมมันหวานฉ่ำรับรองว่าถูกใจสายทุเรียนแน่นอนนะคุณผู้ฟังนะลองมาชิมกันได้ค่ะในส่วนของรูทปฏิทินกิจกรรมของจังหวัดพังงานะคะจริงๆแล้วเมื่อเช้าช่วงเช้านี้เนี่ยก็มีเรื่องของกิจกรรมเนี่ยผ่านพ้นไปแล้วนะคะในช่วงที่จะมีกิจกรรมต่อเนื่องนะคะก็จะมีวันที่17มิถุนายนค่ะพังงาพลายค่ะของเทศบาลเมืองพังงานะคะที่มีการจัดเรื่องของพลายขึ้นแล้วก็ในช่วงวันที่20ถึง21มิถุนายนนะคะก็จะมีอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่ง2026ที่ลานจามจุรีบ่อแสนวิลล่าด้วยนะคะก็เป็นกิจกรรมที่มีการจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพังงานะคุณผู้ฟังนะแล้วก็ช่วงนี้ลองมาเที่ยวจังหวัดพังงาได้เลยค่ะก็คือโอเคช่วงนี้เป็นหน้ากรีนซีซั่นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะลองกีฬาที่เอ็กซ์ตรีมเช่นเซิร์ฟเนี่ยลองได้เลยเนี่ยช่วงนี้คลื่นเหมาะกับการเล่นเซิร์ฟค่ะแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยมาเล่นเซิร์ฟกันเยอะมากๆเลยนะคุณผู้ฟังอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองเล่นเซิร์ฟกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วรับรองว่าสนุกแล้วก็ได้สุขภาพได้ความสนุกนะคะแล้วก็ได้สัมผัสทะเลอย่างแท้จริงด้วยเชิญมาเที่ยวพังงาค่ะเพราะว่าพังงาเที่ยวได้ทั้งปีและที่สำคัญค่ะช่วงนี้กินทุเรียนต้องสาลิกาพังงากระปงมาก็ด้วยนะคะอย่าลืมมากันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะน่าเสียดายจังเลยค่ะเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะคะเจอกันใหม่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับนฤนาถแข็งขันรองปลัดกรุงเทพมหานครย้ำให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องในทุกขั้นตอนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: รองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดการฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเขตบางคอแหลมพร้อมย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องในทุกขั้นตอน
6: แพทย์หญิงเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของสำนักงานเขตบางคอแหลมณหอประชุมบพิตรพิมุขมหาเมฆมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเขตสาทรโดยมีผู้อำนวยการเขตบางคอแหลมคณะวิทยากรผู้บริหารเขตกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดการอบรมรองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวย้ำถึงบทบาทของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งว่าเป็นภารกิจสำคัญในการจะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนดังนั้นจึงต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบทุกขั้นตอนตั้งแต่การเปิดหน่วยการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิ์การดูแลความเรียบร้อยของการลงคะแนนไปจนถึงการนับคะแนนและการส่งมอบผลการเลือกตั้งการฝึกอบรมในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงการทบทวนกฎหมายระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานเท่านั้นแต่ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสร้างความมั่นใจและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้ทุกหน่วยเลือกตั้งสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องเป็นระบบและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดตากชวนเที่ยวน้ำตกทีลอซูสัมผัสความยิ่งใหญ่ช่วงกรีนซีซั่นถึงสิ้นเดือนนี้ก่อนปิดฟื้นฟู60วัน
7: นางสาวทมนวรรณเจริญวงศ์พิสิทธิ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากได้ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4ตากและหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางลงพื้นที่สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวและความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากเพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสความงดงามของน้ำตกทีลอซูช่วงเดือนมิถุนายนถือเป็นช่วงเวลาที่น้ำตกทีลอซูมีความสวยงามเป็นพิเศษก่อนที่จะปิดการท่องเที่ยวชั่วคราวตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม ดาคมถึง31สิงหาคมเพื่อฟื้นฟูสภาพธรรมชาติและจะกลับมาเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งในวันที่1กันยายน2569การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติเดินทางมาสัมผัสความงดงามของน้ำตกทีลอซูและความยิ่งใหญ่ของสายน้ำที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดของประเทศไทยภายในเดือนมิถุนายนนี้ดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: จำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย61รายสำนักงานป้องกันพลเรือนของฟิลิปปินส์ OCD รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย61รายส่วนผู้บาดเจ็บยังเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 1,221 รายและสูญหายอีก33รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์ยังคงเร่งปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยของผู้รอดชีวิตภายใต้ซากปรักหักพังของอาคารและดินโคลนถล่มด้านศูนย์ติดตามและข้อมูลปฏิบัติการตอบโต้ภัยพิบัติของฟิลิปปินส์ระบุว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ยังส่งผลกระทบต่อพลเรือนในเกาะมินดาเนามากกว่า 553,000 คนและประชาชนอย่างน้อย 9,393 คนต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวนอกจากนี้บ้านเรือนประชาชนโรงเรียนโรงพยาบาลและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญยังได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ัลโหลพ่อรีบกลับมานะหนูรออยู
1: ่ทุกวันใครบางคนรอคุณกลับบ้านมีสติในทุกวินาทีบนท้องถนนคาดเข็มขัดนิรภัยใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดไม่แชทไม่เล่นโทรศัพท์ขณะขับขี่เมาไม่ขับขับขี่ปลอดภัยใส่ใจท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
5: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
6: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
4: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
7: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
4: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
8: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
4: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

ู้ฟังก็ได้รับฟังจบลงไปแล้วนะครับบทเพลงเขมรราชบุรี3ชั้นเสียงขับร้องของท่านอาจารย์สุจิตริยปณีศิลปินแห่งชาติที่ท่านได้บันทึกเสียงไว้นะครับท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยพร้อมด้วยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และผมณัฐวิจิตรจันทร์ผู้ดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะครับเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 14:10 น.จนถึงเวลา 15:00 น.ออกอากาศพร้อมกันทั้ง3คลื่นด้วยกันนะครับ AM 819 กิโลเฮิรตซ์ AM 891 กิโลเฮิรตซ์และทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับท่านผู้ฟังสามารถติดต่อกับทางรายการได้2ช่องทางด้วยกันก็คือช่องทางแรกท่านสามารถเขียนไปรษณียบัตรหรือจดหมายมาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์นะครับ10400วงเล็บมุมซองหรือไปรษณียบัตรสักนิดนะครับว่ารายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยหรือท่านจะสะดวกในการโทรศัพท์นะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์02-277-5976 02-277-5976ในวันและเวลาราชการครับสำหรับบทเพลงในลำดับต่อไปนะครับที่ผมจะนำให้ทุกท่านรับฟังในวันนี้จะเป็นเสียงขับร้องของคุณบันดีสุขนวมบทเพลงนี้มีชื่อว่าทยอยเขมร3ชั้นเชิญทุกท่านรับฟังได้แล้วครับ

านผู้ฟังก็ได้รับฟังจบลงไปแล้วนะครับบทเพลงทยอยเขมร3ชั้นขับร้องโดยคุณวันดีสุขนวมก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยแล้วนะครับผมก็ขอนำประกาศจากสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาดังนี้ 1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา12นาฬิกา 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา16นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9 นาฬิกาถึงเวลา 21 นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายนพุทธศักราช 2569 4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันนี่ก็เป็นกำหนดการถวายสักการะพระศพนะครับที่พวกเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้ายและสำหรับในวันนี้นะครับบทเพลงลำดับสุดท้ายที่ผมจะนำให้ทุกท่านรับฟังในวันนี้จะเป็นบทเพลงอะไรนั้นเชิญติดตามรับฟังได้แล้วครับและรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยพร้อมด้วยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และผมณัฐวิจิตรจันทร์ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์เชิญชวนคนไทยเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยได้ถึงวันที่23มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: กระทรวงพาณิชย์เชิญคนไทยร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ่านการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยได้ถึงวันที่23มิถุนายนนี้นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยซึ่งได้รวบรวมสินค้าคุณภาพดีใช้วัตถุดิบในประเทศจาก SME ทั่วประเทศทั้งประเภทอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนสนใจบริโภคสินค้าไทยโดยสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ Thailand Postmart และ NextGen Commerce เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ200บาทจะได้รับส่วนลดทันที100บาทในการซื้อต่อคนต่อร้านค้าพร้อมรับคูปองส่วนลดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำล้นตลิ่งตั้งแต่วันนี้ถึง20มิถุนายนนี
3: ้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำล้นตลิ่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20มิถุนายนนี้เนื่องจากสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือป้อมพระจุลจอม9พื้นที่ใกล้เคียงเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งและระดับน้ำในแม่น้ำหรือคลองเพิ่มสูงขึ้นอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำหรือคลองรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์ถนนพระราม2และเฝ้าระวังน้ำเค็มรุกล้ำส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรหากพบปัญหาสามารถแจ้งได้ที่โทรสายด่วน1555สวิสาประทุมมารายงาน
2: จังหวัดเชียงใหม่เร่งปรับปรุงระบบระบายน้ำและภูมิทัศน์คลองแม่ข่าเพื่อป้องกันการเกิดน้ำเน่าเสียและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนริมคลองแม่ข่าน
4: ายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าเพื่อเร่งรัดการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่าให้สะอาดสวยงามเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันการเกิดน้ำเน่าเสียรวมถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์โดยที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในหลายมิติตั้งแต่การแก้ไขความเสียหายของท่อรวบรวมน้ำเสียบริเวณถนนอัสดาธรและการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานีสูบน้ำเสียที่2ถึง10ควบคู่ไปกับการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบขณะที่การก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงใหม่ระยะที่3บริเวณกาดก้อมอำเภอเมืองเชียงใหม่กำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถสร้างประโยชน์และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้ถึง 5,826 ครัวเรือนพร้อมกันนี้ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำพร้อมท่อส่งและอุปกรณ์บริเวณถนนสีปิงเมืองถึงถนนมหิดลรวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่าระยะที่2ตั้งแต่ประตูระบายน้ำช้างคลานถึงถนนระแกงและช่วงสะพานลำคูไว้ถึงถนนเวียงพิงตลอดจนพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบได้เร่งดำเนินการตัดหญ้าขุดลอกดินกำจัดวัชพืชและผักตบชวาเพื่อเปิดทางน้ำและลดการอุดตันอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้จังหวัดยังมีแผนจัดสร้างบ้านพักชั่วคราวบนพื้นที่ประมาณ 1,500 ตารางเมตรพร้อมเร่งดำเนินการด้านสาธารณูปโภคและการขออนุญาตที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับครัวเรือนที่อยู่ระหว่างการย้ายหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยโดยมุ่งหวังให้ประชาชนริมคลองแม่ข่ามีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าว นฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: พื้นที่ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีประมาณกว่า100กิโลเมตรโดยเมื่อปีพุทธศักราช2520ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้กวาดต้อนราษฎรบ้าน8อุ้มตำบลโดมประดิษฐ์เข้าไปในประเทศกัมพูชาทางช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่ออบรมลัทธิคอมมิวนิสต์ต่อมาในปีพุทธศักราช2522ทหารโดยกองกำลังสุรนารีได้ติดตามราษฎรที่ถูกกวาดต้อนกลับคืนประเทศไทยและได้จัดตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่ทำให้ราษฎรบางครอบครัวไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองต่อมาในปีพุทธศักราช2537ได้จัดตั้งศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีขึ้นเพื่อเป็นศูนย์สาธิตและประกอบอาชีพเกษตรกรรมช่วยเหลือเกษตรกรเน้นการสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนตามพระราชดำริโดยจัดซื้อที่ดินเอกชนเนื้อที่ประมาณ 1,913 ไร่และจัดสรรให้เกษตรกรจำนวน173รายรายละ10ไร่รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการจำนวน98ไร่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานทำการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยพลานเสือและอ่างเก็บน้ำห้วยจันลาตำบลโดมประดิษฐ์เพื่อช่วยเหลือราษฎรสมาชิกศูนย์พัฒนาพื้นที่ชายแดน

0: และราษฎรบริเวณใกล้เคียงให้มีน้ำทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดปีต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการศูนย์พัฒนาพื้นที่ชายแดนอำเภอน้ำยืนไว้เป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2544เมื่อปีพุทธศักราช2546สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ได้สนองพระราชดำริโดยจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาชายแดนครัวเรือนละ10ไร่การดำเนินงานด้านการพัฒนาเกษตรกรภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านทุ่งสมเด็จเป็นการพัฒนาและขยายผลองค์ความรู้ด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกรโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9เป็นแนวทางในการพัฒนาให้สามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงพอประมาณและมีเหตุผล
1: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 น.ถึง 16 น.

วัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยกับผมเอกพงศ์นพสกุลครับวันนี้วันอาทิตย์ที่14เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับหลังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาทาง FM 92.5 MHz แห่งนี้ AM 819และ891 kHz พร้อมสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณครับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยครับเป็นความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับมอบหมายให้ผมเอกพงศ์นพสกุลรับหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็นำเรื่องราวสาระเกี่ยวกับคนพิการมาฝากกับท่านผู้ฟังด้วยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ผมบอกกับท่านผู้ฟังว่ามีการประชุมคณะกรรม

คนพิการจาก800เป็น 1,000 บาทซึ่งในปัจจุบันเนี้ย800บาทที่คนพิการได้รับก็จะเพิ่มเป็น 1,000 บาททั่วหน้านะครับตอนนี้มันมีอยู่ทั้งหมด3ขยักขยักแรกก็คือ800บาทคือคนพิการในวัยทำงานหรือคนพิการที่ไม่ใช่เป็นเด็กแล้วก็คนพิการที่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้เงิน 800บาทเข้าบัญชีทุกเดือนนะครับส่วนอีก200บาทก็จะได้เพิ่มสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มลงปฏิบัตินะครับแล้วก็เด็กที่ต่ำกว่า18ปีก็จะได้ 1,000 บาทแต่ต่อไปเนี้ยจะได้ทั่วหน้าแต่ตอนนี้ยังนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาไปเข้าครม.เห็นท่านรัฐมนตรียศชนันท์วงสวัสดิ์ท่านบอกว่าไม่น่าจะเกินปลายเดือนนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นต้นเดือนกรกฎาคมซึ่งอันนี้ก็ต้องขอแสดงความดีใจกับคนพิการไทยทุกๆคนนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นมีเรื่องของกายอุปกรณ์การที่จะให้คนพิการได้รับกายอุปกรณ์อย่างทั่วหน้านะครับกายอุปกรณ์ก็อย่างอะไรบ้างล่ะไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดเครื่องช่วยฟังสำหรับคนที่พิการทางการได้ยินนะฮะหรือว่าคนหูหนวกไม้ค้ำยันสำหรับคนพิการด้านแขนขาอย่างเงี้ยครับหรือเครื่องมืออื่นๆนะครับที่เป็นกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการคนพิการเหล่านี้ก็จะได้เข้าถึงมากขึ้นเรื่องของดิจิทัลนะครับการเข้าถึงสิทธิ์ในระบบแบบดิจิทัลก็คือใช้บัตรใบเดียวอย่างเงี้ยก็จะเข้าถึงได้รวดเร็วขึ้นจะมีการพัฒนาระบบแล้วก็เรื่องของการออกบัตรประจำตัวคนพิการสำหรับตลอดชีพอันนี้คือถ้าเห็นเป็นประจักษ์ก็จะออกตลอดชีพได้แล้วก็มีสิทธิประโยชน์อีกต่างๆมากมายทั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการไทยให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมีการปรับปรุงนะครับระเบียบต่างๆของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอีกหลายฉบับเลยนะครับเรื่องของเงินกู้นะฮะจากเดิมไม่เกิน 120,000 บาทก็เพดานก็จะขยายไปไม่เกิน 300,000 บาทนะครับอันนี้ก็เพื่อที่จะให้มันเข้ากับยุคสมัยนะครับอะไรๆมันก็เปลี่ยนไปนะครับผู้ดูแลคนพิการที่ปรากฏอยู่ในบัตรอาจจะเป็นเครือญาติหรือใครก็ได้นะครับแล้วก็เหมือนญาติที่มาเป็นผู้ช่วยเหลือคนพิการอย่างเงี้ยนะครับก็ใครก็ได้ที่เป็นเครือญาติอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอย่างเช่นเขาต้องลาออกจากงานมาดูแลคนพิการอะไรอย่างเงี้ยฮะคือเขาเหล่านั้นก็จะต้องผ่านการอบรมและจะได้รับค่าตอบแทนด้วยอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับที่เขาได้ประชุมกันโดยมีท่านรัฐมนตรียศชนันท์วงสวัสดิ์ท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอวเนี่ยนะครับได้มาเป็นประธานบอร์ดเขาเรียกว่าบอร์ดชาติเนาะนะครับก็ไม่ได้ประชุมมานานแล้วแหละสำหรับคณะกรรมการบริหารชุดนี้ก็มาประชุมก็มีข่าวดีเริ่มแรกมาให้พวกเราแฟนรายการเสียงจากคนตาบอดไทยนี้ได้รับทราบกันเลยนะครับเราพักกันสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันครับ

0: มาถึงช่วงนี้ครับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยมีเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องมาฝากกันเป็น5อาชีพนะครับที่ เราประมวลได้โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเนี่ยประมวลมาว่า5อาชีพของคนตาบอดที่ทำอยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างเท่าที่ผมไปดูนะมีอาชีพนวดใช่ไหมครับจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเดี๋ยวนี้คนตาบอดเทรดหุ้นที่บ้านก็มีนะครับแล้วก็เป็นนักอะไรอ่ะคือเป็นคนเป็นโปรแกรมเมอร์นะฮะเขียนโปรแกรมเป็นนักที่จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆที่ให้คนตาบอดได้เข้าถึงได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกหลายๆอาชีพเลยนะครับนวดสลากเทรดหุ้น IT แล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยซึ่งวันนี้ผมได้ไปประมวลมาอันนี้เขาผลิตเป็นสารคดีแล้วก็มีเสียงบรรยายภาพหรือว่า AD เนี่ยบรรยายด้วยท่านผู้ฟังที่ฟังแล้วอาจจะงงว่ามีบรรยายทำไมคือเรานำมาจากเป็นสกู๊ปทางเผยแพร่ทาง YouTube ทางทีวีอะไรพวกนี้นะครับบางอันมันก็จะมีภาพแล้วก็คนตาบอดหรือว่าคนที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาได้เนี่ยได้ฟังแล้วมีคำบรรยายด้วยก็จะได้รู้ว่าตัวละครหรือว่าอะไรที่มันจะปรากฏอยู่ในคลิปเนี่ยเขาทำอะไรอยู่ไปติดตามกันเลยนะครับสารคดีดีๆจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยโดยมี AD นะฮะ Audio Description หรือว่าเสียงบรรยายภาพประกอบด้วยครับซึ่งก็ขอขอบคุณกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับที่ได้ผลิตสารคดีชุดนี้คือหมายความว่าเป็นแรงสนับสนุนเพื่อที่จะให้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ผลิตสารคดีชุดนี้นะครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับ
1: สวัสดีครับชื่อแก๊ปครับ
2: พี่ซื้อพี่ติ๋มค่ะ
3: ชายใส่เสื้อลายสก็อตแก๊ปพ่อค้าหวย 5G
1: ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ครับเวลาซื้อขายครับก็จะรับทั้งเงินสดแล้วก็ให้ลูกค้าสแกน QR code หรือไม่ก็โอนเงินนะครับเพราะว่าผมคือแก๊ปรับไวซื้อง่ายขายคล่องสแกนเลยครับ
3: หญิงวัยกลางคนติ๋มหมอนวดสายตึง
2: ตอนนี้ก็เป็นหมอนวดอยู่ใช้ตัวตึงบ่าตึงหลังตึงมาเจอกันกับเจ๊ติ๋มได้นะคะ
3: โทรศัพท์สแกน QR code ปรากฏแอปพลิเคชัน Grab แก๊ปและติ๋มมือถือโทรศัพท์ครึ่งตัวหนังสือภาษาอังกฤษ Money in the Dark ติ๋มนั่งในรถยนต์มองออกไปนอกหน้าต่าง
2: ตอนนี้พี่มองไม่เห็นเลยนะคะตาบอดสนิทหมอแจ้งว่าพี่ป่วยเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมที่เป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาค่ะ
3: แก๊ปคล้องแผงลอตเตอรี่ไว้ที่คอเขาใช้ไม้เท้านำเดินอยู่ริมฟุตบาท
1: เหมือนจำความได้นะก็มองไม่เห็นแล้วครับหมอก็ตรวจอย่างละเอียดแล้วก็บอกว่าเส้นประสาทตาไม่ทำงานครับ
3: แก๊ปนั่งนับลอตเตอรี
1: ่พอไปรับลอตเตอรี่มาเนี่ยก็จะเอาลอตเตอรี่มาเขียนอักษรเบลก่อนโดยวิธีการเขียนอักษรเบลเนี่ยก็จะใช้แอปช่วยสแกนบนใบลอตเตอรี่ว่าใบเนี้ยมีเลขอะไรบ้างแล้วพอสแกนเสร็จก็เอามาเขียนเบลที่เหลือก็จะเป็นแผ่น QR code ให้ลูกค้าโอนเงินไม้เท้าที่ใช้ถ้านั่งขายก็จะเป็นไม้เท้าทั่วไปแต่ว่าถ้าเดินขายบางทีก็จะใช้เป็นแป๊บเหล็กนะครับที่เวลาเดินและเคาะพื้นมันก็จะเสียงดังๆหน่อยก็แบบเป็นสัญลักษณ์ให้ลูกค้ารู้ว่าเฮ้ยคนตาบอดขายหวยมาแล้วอะไรเงี้ยครับ
3: ป้ายหน้าร้านแถบมัสซาด
2: ช่วงนี้ลูกค้าที่มาให้นวดเป็นประจำนะคะที่อาการคล้ายๆกันก็จะเป็นออฟฟิศซินโดรมจุดที่ลูกค้ามีอาการเราจะสังเกตได้จากการตึงค่ะ
4: โอ้ตึงหลายตึงฮัด
2: การเป็นก้อนมัดเป็นก้อนของกล้ามเนื้อในการหดเกร็งจะผิดปกติจากส่วนที่ไม่ตึงอยู่แล้วค่ะหมอนวดตาบอดเราจะจับแล้วก็รู้ได้ค่ะจากการสัมผัสค่ะเป็นลูกค้าที่จะประทับใจแทบจะทุกคนนะคะพอนวดให้เขาแล้วเขาก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็การปวดดีขึ้นเขาก็รู้สึกประทับใจแล้วเขาก็ให้ทิปมาที่เราเคยได้มีโอนด้วยค่ะแล้วก็เป็นเงินสดด้วยค่ะ
3: แก๊ปยืนอยู่ริมฟุตบาทเขายกโทรศัพท์มือถือเอาลำโพงแนบหู
1: ในปัจจุบันเทคโนโลยีหรือแอปมีผลต่อการใช้ชีวิตมากครับเพราะว่าเหมือนกับมันทำให้เราช่วยเหลือตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งใครครับเพราะความเป็นจริงคือแบบไม่มีใครที่จะมาคอยช่วยเหลือเราได้ตลอดเวลาครับแค่มีมือถือเครื่องเดียวเนี่ยครับก็บางทีเราก็แทบไม่ต้องพึ่งคนอื่นแล้วไม่ว่าจะเป็น การสั่งอาหารการเรียกรถการเดินทางการแบบขอความช่วยเหลือในการดูสินค้าดูฉลากดูสี
3: ติ๋มนั่งอยู่หน้าร้านนวดเธอนั่งกดโทรศัพท
4: ์คนตาบอดแห่งประเทศไทย
2: อย่างพี่ติ๋มเมื่อก่อนเนี่ยก็จะจ้างคนพาไปกดตังหรือจ้างคนพาไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารซึ่งก็ต่างจากทุกวันนี้ก็คือถ้าเราต้องการจะใช้ตังจ่ายอะไรเราสามารถโอนจ่ายหรือสามารถสแกนจ่ายได้เลยค่ะ
1: ของผมเองจะใช้เป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ครับก็คือเอาไว้เช็คเงินเวลาลูกค้าโอนเงินเข้าว่าโอนเข้าจริงหรือเปล่าจำนวนถูกต้องไหมครับถ้ามัวแต่ต้องหยิบมือถือขึ้นมาบางทีมันจะแบบไม่สะดวกในหลายๆอย่าง
3: ป้ายติดที่อาคารเขียนว่าสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
5: ผมติดโพเทชพีครับเรียกผมสั้นๆว่าบิ๊กก็ได้ครับทำงานอยู่ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยตำแหน่งเจ้าที่ฝ่ายกฎหมายและทนายความครับปกติผมไม่ค่อยให้ใครเรียกทนายครับเพราะว่าเรียกทนายเมื่อไหร่เหมือนงานจะเข้าอ่ะ
3: บิ๊กชายร่างท้วมใส่สูทผูกไทขึ้นตัวหนังสือภาษาอังกฤษ Lawyer in the Dark
5: ตอนเด็กๆก็คือเรามีความผิดปกติเกี่ยวกับตามาตั้งแต่เกิดแล้วแหละมีภาวะของโรคต้อกระจกนะครับแล้วก็เยียวยามาตลอดแล้วก็สุดท้ายก็ยื้อเอาไว้ได้ถึงแค่7ปี
3: ภาพนิ่งบิ๊กวัยมัธยมบนพื้นหลังสีขาว
5: พอจบมัธยมปลายบิ๊กก็รู้สึกสนใจในงานด้านสังคมชอบเกี่ยวกับเรื่องข่าวสารบ้านเมืองไอดอลของเราก็คือมีศาสตราจารย์วิริยะเนี่ยเรียนกฎหมายที่ธรรมศาสตร์เป็นคนตาบอดก็เรียนกฎหมายได้นี่ก็เลยลองมาสอบดูนะครับที่ธรรมศาสตร์ก็ติด
3: ภาพนิ่งบิ๊กใส่ชุดนักศึกษา
5: แทนที่เพื่อนปกติเนี่ยเขาจะเขียนด้วยปากกาก็คือเขียนด้วยมือเราใช้การพิมพ์พอเราพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้เนาะแล้วก็อ่านกระดาษคำถามที่มาในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่อาจารย์ออกได้เนี่ยก็ทำให้เราสามารถสอบได้ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการทำข้อสอบ
3: ที่สมาคมคนตาบอดบิ๊กนั่งทำงานอยู่ที่โน้ตบุ๊ก
5: ก็ปัจจุบันเนาะการทำงานของตัวบิ๊กเองก็ลูกความเนาะส่วนใหญ่เราเป็นคนตาบอดครับเพราะว่าผู้ให้บริการก็เป็นคนตาบอดเหมือนกันเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราจะเข้าใจของความรู้สึกเข้าใจถึงปัญหารวมถึงประเด็นที่เขาจะเข้ามาปรึกษาเนี่ยได้ดีกว่านักกฎหมายที่ไม่ได้เป็นคนตาบอดให้คำปรึกษาเบื้องต้นก่อนไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ทางแฟนเพจศูนย์กฎหมายตาทิพย์สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยซึ่งอันเนี้ยเราจะคอยให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับแฟนเพจอันนี้เราไม่จำกัดเลยว่าคุณจะเป็นคนตาดีหรือเป็นคนตาบอดรวมถึงดำเนินการพาเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นพาไปสถานีตำรวจพาไปศาลหรือเป็นตัวการในการไกล่เกลี่ย
4: ต่อไปโทรมา
3: จ
4: น
3: มือบิ๊กกดแป้นพิมพ
4: ์สถานีสถานีไม้ของอากาศ
5: การทำงานของบิ๊กเองเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีแทบ 100% ครับเพราะว่าบิ๊กก็จะทำงานร่วมกับพี่เสมียนธนาอีกคนนึงที่จะคอยช่วยดูลักษณะแบบฟอร์มของเอกสารว่าสมบูรณ์ไหมหรือมีความสวยงามไหมแต่เรื่องเนื้อหาหรือคอนเทนต์หรือเกี่ยวกับสำนวนคดีต่างๆเนี่ยบิ๊กจะเป็นคนที่พิมพ์เอง
3: ชายเสื้อฟ้าร่างสูงใช้ไม้เท้านำเดินขึ้นบันไดหน้าตึกสูง
6: ผมมีความสุขทุกครั้งตอนที่ผมได้โคดดิ้งมันอาจจะเป็นความชอบความหลงไหลเขียนโปรแกรมหนึ่งโปรแกรมเนี่ยมันรู้สึกชาเลนจ์ตัวเองตลอดเวลาเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยมันรู้สึกสนุกเราแฮปปี้กับมันเรามีความสุขกับมัน
3: ชายเสื้อฟ้าร่างสูงยิ้มให้ผู้ชมมือถือโน้ตบุ๊กเขายกมือเท้าหน้าขึ้นตัวหนังสือโปรแกรมเมอร์อินเดอะดาร์ค
6: พีทนะครับตอนนี้อายุ27 ปีครับเป็นคนสุราษฎร์ครับหรือว่าคนใต้ปัจจุบันก็ทำงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์นะครับอยู่ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับหรือว่าสพทช.นะครับ
3: พีทชายเสื้อฟ้าร่างสูงใช้ไม้เท้านำทางเดินไปตามทางเดิน
6: ช่วงมัธยมต้นนะครับเริ่มมองไม่เห็นละคือใส่แว่นเนี่ยแว่นก็ไม่ได้ช่วยให้การมองเห็นเราสามารถมองเห็นได้ดีขึ้นหมอก็บอกว่าเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมก็หมอแนะนำเลยนะครับว่าให้ผมเนี่ยไปอยู่โรงเรียนตาบอดเลยเมื่อผมเข้ามาโรงเรียนตาบอดเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะครับภาพที่ผมคิดก็คือว่าเข้าไปปุ๊บเรียนจบไปก็คงจะกลับไปอยู่บ้านก็ต้องให้พ่อแม่ดูแลผมไม่ได้คิดว่าเอ้ยดูเรียนจบปุ๊บเนี่ยเขาจะสามารถไปประกอบอาชีพสามารถใช้ชีวิตได้ในสังคม
3: ขึ้นภาพนิ่งเด็กทารกพีทวัยเด็ก
6: ความคิดเปลี่ยนไปก็คือผมได้รู้จักครูท่านหนึ่งที่โรงเรียนสอนคนตาบอดนะครับครูท่านนี้เขาเป็นครูตาบอดเขาเนี่ยสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ตอนนั้นเป็นอะไรที่แบบมหัศจรรย์มากผมเดินไปหาครูเนี่ยโปรแกรมสกรีนดีเดอร์เนี่ยมันก็พูดอะไรไม่รู้ แล้วผมก็แบบเอ้ยหันหมุนซ้ายหมุนขวาหันซ้ายขวาเอ้ยใครอยู่ในห้องเราวะก็แบบกูบอกอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือโปรแกรมอ่านจอภาพมันก็จะอ่านให้เราฟังว่าเอ้ยตัวนี้มันเรากำลังทำอะไรอยู่โฟกัสที่ไหนถามครูนะว่าเป็นยังไงครูคอมพิวเตอร์มีอักษรเบรลหรือเปล่าครูก็บอกเฮ้ยไม่ใช่นี่คอมพิวเตอร์ปกติเนี่ยลองมาจับดูผมก็เฮ้ยมันก็คือคอมธรรมดาเครื่องหนึ่งเน
3: า
6: ะ
3: พีทใส่หูฟังนั่งกดแป้นพิมพ์อยู่ด้านหน้าคอมพิวเตอร์
6: ครูก็บอกอ่ะนี่เดี๋ยวทุกๆวันหลังเลิกเรียนนะ6โมงเย็นมาเจอครูแล้วเดี๋ยวครูก็จะสอนคอมพิวเตอร์ให้เอง
3: ขึ้นภาพนิ่งพีทตอนมัธยมนั่งอยู่ใต้ต้นไม
6: ้ช่วงสักม.6คุณครูเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการแข่งขันประกวดการทำเว็บไซต์ด้วย HTMLประกาศผลมาเนี่ยแล้วก็เราได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศเนี่ยก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยอันนี้มันหรือว่านี่มันคือตัวตนของเราคิดว่าเอ้ยเราจะเอาดีทางด้านนี้นี่แหละผมก็เลยเลือกเรียนคณะวิทยาศาสตร์นะครับและเทคโนโลยีนะครับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับหรือว่า IT นะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครับ
3: ตึกอาคารสูงมีป้ายเขียนว่าศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
6: ป
3: ั
6: จจ
3: ุ
6: บ
3: ัน
6: ที่ทำเนี่ยก็จะเป็นงานเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการเราอาจจะเรียกสั้นๆว่า AT นะครับ Assistive Technology ก็ได้จะครอบคลุมถึงว่าผู้พิการเกือบทุกประเภทเลยนะครับพัฒนาสื่อช่วยเรื่องการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการนะครับตัวนี้ก็จะมีการทำAudio Description หน่วยงานวิจัยนี่ก็ต้องทำอะไรใหม่ๆเนาะคิดค้นอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเป็นงานที่รู้สึกว่ามันเหมาะกับผมดีผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบอัปเดตเทคโนโลยีตลอดเวลาเลย
3: พีทนั่งกดแป้นพิมพ์ที่โน้ตบุ๊ก
6: ช่วงนั้นก็เป็นช่วงประมาณ2ทุ่มเนาะเป็นระบบล่มนะครับระบบล่มเนี่ยน่าจะโดน DDoS นะครับก็คือเป็นการถล่มยิงช่วงนั้นก็ระบบมันดาวไปนะครับเราไปเปิดการเข้าถึงจาก IP ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็สามารถแก้ให้ระบบเนี่ยกลับมารันได้อย่างปกตินะครับ
7: ชื่อวีรศักดิ์ตั้งพูนพันธ์ครับเป็นนักลงทุนทั้งมีที่ให้เช่าแล้วก็เทรดหุ้นด้วยถ้าถามถึงเรื่องของการเทรดหุ้นเนี่ยก็นับเวลาลงทุนนานได้ประมาณสัก30กว่าปีเป็นสุขทุกครั้งนะครับที่หุ้นขึ้น
3: ชายวัยกลางคนใส่สูทผูกไทหันมากอดอกขึ้นตัวหนังสือ Investor in the Dark วีรศักดิ์นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์และนักเทรดหุ้น
7: เกิดมาเนี่ยตาเห็นเป็นปกติแต่ช่วงตอนประมาณสัก 8-9 ขวบเนี่ยครับเกิดอุบัติเหตุมีการกระทบกระทั่งที่ศีรษะแล้วก็จากนั้นเนี่ยการเห็นก็ค่อยๆลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันเนี้ยไม่เห็นอะไรเลยมาประมาณสัก40ปีละ
3: วีรศักดิ์มือเขากดที่แป้นพิมพ์โน้ตบุ๊ก
7: เนื่องจากคุณพ่อเนี่ยเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างช่วงนั้นเนี่ยท่านทำงานอยู่กับธนาคารก็เลยสมัครให้แล้วก็บอกเอาไปศึกษาดูนั่นแหละครับจุดเริ่มต้นของผมก็เมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วนะครับมันก็ไม่ง่ายนะครับ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยที่คนตาบอดจะเทรดหุ้นเพราะว่าสื่อที่เราจะเข้าถึงเนี่ยมันน้อยมากการอ่านจากหนังสือพิมพ์เนี่ยอันนี้เป็นไปไม่ได้ต้องซื้อขายหุ้นเทรดหุ้นผ่านมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ต้องคอยถามโทรไปถามมาร์เก็ตติ้งว่าหุ้นตัวนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีคนตั้งซื้อตั้งขายเท่าไหร่
3: วีรศักดิ์อมยิ้มมือกดที่แป้นพิมพ์โน้ตบุ๊ก
4: ขอพี่อบโทษหน้าหกขาดุ้นขาด้วยดูดอกครับ
7: ปัจจุบันเนี่ยเรามีสมาร์ทโฟนนะครับเรามีคอมพิวเตอร์ที่สามารถที่จะเข้าถึงสื่อผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็เดี๋ยวนี้ผมก็มาอ่านข่าวออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเข้าถึงได้ง่ายกว่าสามารถที่จะรู้ได้ในผลการดำเนินงานที่เป็นหุ้นรายตัวนะครับในบางส่วนก็เป็นภาพกว้างของตลาดไทยในทางเดียวกันเราไม่ได้ตามแค่ตลาดไทยตลาดโลกเราก็ต้องรู้ไว้ด้วย
3: วีรศักดิ์นั่งที่โซฟามือกดที่โทรศัพท์มือถือหน้าจอปรากฏคลิปวิดีโอในห้องวีรศักดิ์นั่งกดที่โทรศัพท์มือถือ
8: บวกเยอะขึ้นดีมาก
7: ผมเองก็เป็นนักลงทุนรายหนึ่งนะครับที่เป็นสุขทุกครั้งนะครับที่หุ้นขึ้น
3: มือวีรศักดิ์กดที่หน้าจอโทรศัพท์ที่ปรากฏตารางหุ้น
7: ระยะหลังเนี่ยประมาณสัก 4-5 ปีที่ผ่านมาซื้อขายเองผ่านตัวแอปที่ตลาดหลักทรัพย์เขาพัฒนามาเนี่ยมันก็เป็นแอปที่คนตาบอดเข้าถึงได้พอสมควรมันมีข้อมูลย้อนหลังให้เราเนี่ยได้ศึกษาอ่านไปย้อนหลังไปด้วยดูแนวโน้มว่าจาก5เดือนที่แล้วมาถึงปัจจุบันมันเป็นยังไง
3: ตารางหุ้นที่หน้าจอโทรศัพท์เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเสียงอ่านหน้าจอ
7: แต่ว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงถ้าหากเป็นเรื่องของ กราฟนะครับซึ่งสำหรับนักลงทุนที่เป็นคนปกติสายตาปกติเนี่ยครับเขาก็จะดูจากกราฟว่ามันจะมีเส้น5วันเส้น200วันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันเนี้ยคนตาบอดไม่สามารถเข้าถึงได
3: ้มือทั้งสองข้างคลำอ่านอักษรเบรลล์
7: อยากจะฝากถึงนักพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับหรือว่านักพัฒนาโปรแกรมคนตาบอดสามารถใช้ได้นะครับแต่ก็มีหลายโปรแกรมในคอมพิวเตอร์มีหลายแอปในสมาร์ทโฟนนะครับที่คนตาบอดรู้ว่ามันมีประโยชน์แต่คนออกแบบโปรแกรมอาจจะไม่ได้เรียกว่าทำงานอย่างเต็มที่ทำให้โปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันนั้นเนี่ยมันไม่ตอบสนองกับคนตาบอดมีหลายแอปของธนาคารก็บางทีบางครั้งเนี่ยการใช้งานการเข้าถึงเนี่ยมันไม่เต็มประสิทธิภาพก็เข้าใจได้ว่าคนเขียนแอปอาจจะยังไม่เข้าใจฝากช่วยเอาใจใส่ในการพัฒนาให้ได้เป็นประโยชน์กับทุกคนที่ใช้จะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ครับ
3: บิ๊กนั่งพิมพ์บางอย่างที่คีย์บอร์ด
5: ถามว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเอื้อกับการทำงานของสายงานบิ๊ก 100% หรือไม่เนี่ยอันนี้ก็คงตอบว่ายังนะครับโดยเฉพาะการทำงานเกี่ยวกับทางศาลหรือภาครัฐเนี่ยที่เว็บไซต์ของเขาหรือแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราก็เข้าไม่ถึงนะเป็นแต่รูปภาพคือรูปภาพเนี่ยอันนี้เป็นข้อจำกัดของโปรแกรมเสียงอ่านจอภาพเลยเพราะว่าโปรแกรมเสียงอ่านจอภาพเนี่ยเราจับแค่ตัวหนังสือหรือตัวเท็กซ์เท่านั้นพอเป็นรูปภาพปุ๊บเนี่ยต่อให้เป็นตัวอักษรที่อยู่ในภาพเนี่ยมันก็ไม่อ่านดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นข้อจำกัดของรัฐไทยมากที่ชอบทำเอกสารที่ไม่เป็นมาตรฐาน
3: บิ๊กรับโทรศัพท
9: ์โอ้ลำบากเลยเนาะงั้นตอนนี้อยู่ที่ธนาคารหรือว่ากลับมาที่บ้านแล้วครับ
5: ส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยก็คือการถูกเลือกปฏิบัติหรือการเข้าไม่ถึงบริการของภาครัฐหรือภาคเอกชนอันนี้จะเข้ามาปรึกษาเยอะมากเช่นการเข้าไม่ถึงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินคนตาบอดไม่สามารถเปิดบัญชีได้เปิดโมบายแบงกิ้งไม่ได้พนักงานใช้ดุลพินิจที่บอกว่ากลัวคนตาบอดจะตกเป็นเหยื่อหรือไม่มีความปลอดภัยอะไรเงี้ยอันนี้ก็กลายเป็นเราที่จะต้องมาให้คำปรึกษากับเขาหรือคอยประสานงานกับผู้ให้บริการ
1: ปัญหาที่เจอส่วนใหญ่เลยก็คือ user interface ครับก็ที่มันเชื่อมต่อผู้ใช้เนี่ยมันไม่มีคำอธิบายให้คนตาบอดรู้ว่าไอ้ปุ่มเนี้ยมันคือใช้ทำอะไรอ่ะ
10: พวกเราเนี่ยที่สายตาปกตินะเวลาใช้มือแบบแอปพลิเคชันก็คือเราก็มองแล้วก็กดนะครับตามฟังก์ชันที่เราอยากจะดำเนินการแต่ทางผู้พิการทางสายตาไม่สามารถมองเห็นได้เขาจะใช้ตัวเทคโนโลยีในตัวมือถืออย่างสกรีนรีดเดอร์ครับก็คือจะใช้เรื่องเสียงนะครับในการที่จะบอกว่าเฮ้ยตรงไหนนะถึงจะต้องทำอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาครับอย่างสมมติใน K-Pass เองก็แล้วแต่ครับก็จะมีบางปุ่มนะครับถ้าเกิดกดมาอย่างเงี้ยสมมติเราอยากจะโอนเงินกดมาปุ๊บมันควรจะพูดว่าเอ้ยโอนเงินนะเขาจะได้รู้ว่าอ๋อเดี๋ยวฉันกำลังจะโอนเงินนะแต่ว่าเรากดไปเนี่ยมันขึ้นมาว่าปุ่มเมื่อเขาไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าอันนี้คืออะไรมันจะทำอะไรต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเพื่อจะปรับเรื่องประสบการณ์เหล่านี้ครับเราก็จะไปทำความเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะปรับเรื่องนี้ทั้งหมดว่าอ๋อต้องจุดไหนบ้างนะที่มันสำคัญและสามารถที่จะใช้ไอ้พวกสกรีนรีดเดอร์หรือ voice over ให้เขาได้ยินแล้วเขาสามารถดำเนินการต่อได้ปัจจุบันเนี่ยเราใช้มาตรฐาน WCAG นะซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการที่ develop หรือว่าพัฒนาตัวแอปพลิเคชันให้กับผู้พิการทางสายตาหรือว่าผู้ที่มีข้อจำกัดในการใช้งานอื่นๆนะครับเพื่อที่จะสามารถให้ใช้ได้อย่างปกติเหมือนคนทั่วไป
3: ผู้ให้สัมภาษณ์นิธิรุธธนาคารกสิกรไทยพีทในห้องประชุม
6: ที่คิดว่าเป็นความท้าทายเลยเนาะก็น่าจะเป็นเรื่องของคุยกับทีมออกแบบเราต้องทำยังไงให้แอปพลิเคชันเราเข้าถึงและยังคงความสวยงามทำให้สวยและทำให้เข้าถึงได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากพอสมควรเนาะเราทำยังไงล่ะให้คนตาบอดที่เป็นตาบอดสีหรือว่าเป็นคนมองเห็นเรือนรางเนี่ยสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้ค่อนข้างดีเนาะก็คือเรื่องของสีเราก็ต้องมีการตัดการของสีประมาณ 3.5 หรือว่าเป็น7นะตามหรือว่าจะเป็นเรื่องการใช้องค์ประกอบบางอย่างเนาะคนปกติเขาอาจจะอยากใช้ลักษณะเป็นการสวายขึ้นไปสวายเพื่อทำแอคชั่นแต่ว่าเราบอกว่าคนตาบอดมันสวายไม่ได้นะเราต้องทำยังไงล่ะต้องเป็นปุ่มนะซึ่งการออกแบบพวกนี้เนี่ยมันต้องมาคุยกันเราต้องออกแบบเบสออนของการเข้าถึงเป็นเรื่องของ inclusive design เรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญมากที่นักออกแบบเนี่ยต้องคำนึงถึงอยากฝากถึงนักพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับว่าการออกแบบแอปพลิเคชันที่เข้าถึงได้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยนะครับการพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยเราจะมีมาตรฐานที่ชื่อว่า Web Content Accessible Guideline หรือว่า WCAG นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น ไกด์ไลน์ที่บอกว่าเมื่อเราพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยเราควรจะทำยังไงเช่นปุ่มที่เป็นไอคอนเนี่ยเราก็ควรจะมีคำอธิบายใช่ไหมครับหรือการใส่ภาพในหน้าเว็บไซต์เนี่ยเราก็ควรจะใส่ตัว alternative text นะให้คนตาบอดสามารถเข้าถึงตัวรูปภาพนั้นได้เหมือนกันหรือการออกแบบหน้าเว็บเนาะเช่นการเราสามารถออกแบบให้หน้าเว็บเนี่ยมันมีสีสันสวยงามได้นะครับแต่ว่าเราก็คำนึงถึงเรื่องของความต่างของสีเนาะเราอาจจะไม่ได้แบบว่าใช้สีแบบตัวอักษรกับสีแบ็คกราวด์เนี่ยที่มันแบบใกล้เคียงกันส่วนของพัฒนาแอปเนี่ยเราก็จะมีตัวถ้าเป็นของ iOS Android เนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็น iOS Accessibility Guideline ของ Apple อยู่แล้วนะครับเราก็สามารถไปอ่านด็อกิเมนต์พวกนี้ได้นะครับหรือว่า Android ก็จะมีAndroid Accessibility Guideline อยู่แล้วนะครับก็อาจจะเสียสละเวลาเล็กๆน้อยๆนะครับในการไปอ่านพวกคู่มือต่างๆเหล่านี้เนี่ยเชื่อว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยนะครับคนโปรแกรมเมอร์บ้านเราเนี่ยเก่งๆเนาะเรื่องง่ายๆแค่นี้ไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับ
11: คนทั่วไปที่ไม่ใช่คนตาบอดอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันจะมีความสุขอะไรกับเรื่องแค่นี้แต่ไอ้เรื่องแค่นี้ที่เขาทำไม่ได้มาทั้งชีวิตแล้วสมาร์ทโฟนมาช่วยเขาได้เพิ่มความสุขให้กับเขาเพิ่มคุณค่าในชีวิตความเป็นมนุษย์นะครับความเท่าเทียมกันเนี่ยมันเกิดขึ้นนะภายใต้สมาร์ทโฟนเครื่องสี่เหลี่ยม
3: ขึ้นตัวหนังสือภาษาอังกฤษ Seeing in the Dark งานอบรมการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านสมาร์ทโฟนสำหรับคนตาบอดสุบินอุปนายกสมาคมคนตาบอดพูด
11: สอนเทคโนโลยีสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดครับมีโอกาสได้สอนเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยครับทั่วประเทศ
3: ของพันผู้เข้าร่วมอบรมพูด
12: 67แล้วค่ะป้าใช้โทรศัพท์มาตั้งแต่สมัยที่เป็นปุ่มกดมีแต่เสียงดังปิดปิดปัดแป๊ดอะไรให้เราใช้ได้ใช่ป่ะคะแล้วก็มาเปลี่ยนผ่านเป็นสมาร์ทโฟนที่ไม่มีปุ่มกดเลยอ่ะแต่มันมีเสียงอ่านหน้าจอให้เรายากนะตอนแรกๆอ่ะใช้เขาบอกว่าเอ้าหัดโทรเพราะเราแปะแล้วเรารู้แล้วมีเลขมีอะไรเงี้ยเราลองหัดโทรดิกว่าจะโทรได้ตั้งเกือบครึ่งชั่วโมง
3: สุบินพูดคุยกับผู้เข้าร่วมอบรม
11: คนตาบอดเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะอยู่ๆก็เปิดตัวสมาร์ทโฟนขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชันมาแล้วใช้งานได้เลยคนตาบอดจะต้องผ่านการอบรมเทคนิคในการใช้นิ้วมือในการออกคำสั่งครับนะคนตาบอดส่วนใหญ่เนี่ยนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยนะก็จะมีความกังวลว่าเอ๊ะคนตาบอดใช้ยังไงกับไอ้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่หน้าจอมันเรียบๆถ้าสอนพื้นฐานนะครับแล้วก็มีระยะเวลาในการเรียนเนี่ยนะเขาก็จะมีความค่อยๆเข้าใจนะฮะแล้วก็ถ้าเขาได้ใช้บ่อยๆนะฮะเขาก็จะมีความชำนาญมากขึ้นเรื่อยๆนะ
3: ผ่องพันนั่งกดหน้าจอมือถืออยู่ที่โต๊ะกับผู้เข้าร่วมอบรม
12: อายุพวกเราไม่ใช่อุปสรรคสายตาก็ไม่ใช่อุปสรรคที่จะเข้ามาเล่นโทรศัพท์เข้ามาเล่นโซเชียลมีเดียอะไรกับเขาได้มีอบรมที่ไหนก็ควรจะพยายามเข้ามาอบรมดีกว่า
3: บิ๊กนั่งฟังเสียงอ่านหน้าจออยู่ริมหน้าต่าง
5: ผมบอกเลยว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยแทบจะเป็นตาผมเลยถ้าเมื่อไหร่สมาร์ทโฟนหายไปจากมือหรืออินเทอร์เน็ตถูกตัดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเหมือนคนตาบอด2ครั้งตาบอดซ้ำซ้อนเนาะคือบิ๊กใช้สมาร์ทโฟนตั้งแต่ตื่นเช้าตั้งแต่ยังไม่ลุกจากเตียงจนถึงเข้านอนที่จริงบิ๊กมองว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันคือเครื่องมือในการลดช่องว่างระหว่างคนตาบอดกับคนไม่ตาบอด
3: พีทใช้ไม้เท้าเดินนำในอาคารเขาเดินคุยมากับหญิงตาดีรวบผม
6: ผมอยากเห็นคนตาบอดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเหมือนคนปกติไม่มีการแบ่งแยกว่านี่เอ้ยนี่คนตาบอดนะคุณควรจะไปทำอาชีพนี้นะครับอาชีพนี้มันทำไม่ได้อยากเห็นสังคมเราเป็นสังคมที่ไม่เลือกปฏิบัติการรับสมัครงานเนี่ยจากที่เราเห็นเนาะเมื่อคนตาบอดส่ง CV หรือว่าส่งเรซูเม่ไปเข้าบริษัทเนี่ยทาง HR โทรมาสัมภาษณ์ปุ๊บรู้ว่าเป็นคนตาบอดทำไงฮะวางสายเลยเพราะว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าบริบทคนตาบอดเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างแหละเข้าใจว่าคนตาบอดเป็นไงฮะเอามานั่งเฉยๆจริงๆคนตาบอดมีศักยภาพเยอะแยะเต็มไปหมดอยากให้ประเทศเราเนี่ยเปิดกว้างลองเปิดใจรับคนตาบอดทำงานดูให้คนตาบอดเนี่ยเขาได้ทำงานร่วมกับคนปกติอันนี้มันคือความภาคภูมิใจของคนตาบอดเนาะเขามีงานทำเขามีกินมีใช
3: ้เอกมนนายกสมาคมคนตาบอดพูด
13: ัวเลขของคนพิการในปัจจุบันนะครับเอาเฉพาะที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็อยู่ประมาณสัก2,100,000 คนซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยเป็นคนตาบอดอยู่ประมาณสัก184,000 คนนะครับอันนี้ยังไม่นับที่ยังสำรวจไปไม่ถึงดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทุกภาคส่วนในสังคมนะครับจะมีการออกแบบสิ่งใดก็ตามนะครับก็อยากให้คำนึงถึงการเข้าถึงของคนทุกกลุ่มนะครับอย่างเช่นเวลาที่จะออกแบบอาคารออกแบบถนนหนทางนะครับหรือแม้แต่การออกแบบเว็บไซต์แอปพลิเคชันต่างๆหรืออุปกรณ์ต่างๆถ้าคำนึงถึงการใช้งานของคนทุกกลุ่มก็จะทำให้เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
14: ผมคิดว่าก็อยากจะให้เชิญชวนทุกคนครับว่าเวลาที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ก็คงจะไม่ได้คิดแค่กลุ่มลูกค้าหลักของเราแต่ว่ายังมีกลุ่มอื่นๆที่เขาก็อยากจะเข้ามาใช้บริการนะครับของเราอยู่นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าถ้ามีอะไรนะครับก็อยากจะให้นึกถึงส่วนของผู้พิการทางสายตาด้วยนะครับในการที่จะพัฒนาหรือวางแผนอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้ครอบคลุมและก็ตอบโจทย์ในคนทุกกลุ่ม
3: พีทที่โต๊ะทำงานนั่งกดคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ถัดมามีเพื่อนร่วมงานคนตาดีนั่งทำงานอยู
13: ่ในเรื่องของการเข้าถึงนะครับก็คือการทำงานร่วมกันระหว่างเว็บหรือแอปนะครับร่วมกับโปรแกรมอ่านจอภาพเนี่ยจริงๆทางสมาคมเองก็มีทีมงานนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นโปรแกรมเมอร์ตาบอดเลยนะครับสามารถที่จะไปทำงานร่วมกับผู้ที่พัฒนาเว็บหรือแอปนะครับจะไปร่วมกันออกแบบด้วยกันตั้งแต่ต้นนะครับหรือจะไปเป็นเทสเตอร์ไปทดลองใช้นะครับหลังจากที่ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันสามารถที่จะใช้ร่วมกับเสียงอ่านจอภาพได้หรือไม่นะครับเราก็ยินดีที่จะประสานงานแล้วก็ส่งทางทีมโปรแกรมเมอร์เนี่ยไปร่วมพัฒนาร่วมกับทุกท่านครับ
11: อยากจะฝากนะฮะผู้ที่เกี่ยวข้องเลยนะฮะก็คือว่าไอ้ตัวแอปพลิเคชันเหล่านี้นะครับเป็นถ้าพัฒนาขึ้นมาก็ให้คิดถึงการเข้าใช้งานการเข้าถึงของคนตาบอดด้วยมันจะทำให้โลกหรือว่าสังคมเนี้ยมีความเท่าเทียมกันคนพิการก็จะไม่มีนะเพราะว่าทุกอย่างเราสามารถเข้าเทียมกันได
3: ้บิ๊กนั่งกดโทรศัพท์มือถือขึ้นตัวหนังสือออกแบบเทคโนโลยีอย่างเข้าใจเพื่อการเข้าถึงของทุกคนอย่างเท่าเทียมขึ้นโลโก้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โลโก้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

0: เสียงจากคนตาบอดไทยหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดอบรมหลักสูตรการเขียนโค้ด AI ฟรีเสริมทักษะแรงงานยุคดิจิทัลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรุ่งสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิต

0: ควินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะร่วมลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระวิริยะอุตสาหะอันทรงคุณูปการต่อประเทศชาติ
4: พลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงกลาโหมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและคู่สมรสร่วมลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันเนื่องมาจากพระวิริยะอุตสาหะและพระราชกรณียกิจนานัปปการที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาสังคมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนการร่วมลงนามถวายความอาลัยในครั้งนี้สะท้อนถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระเมตตาธิคุณและความผูกพันของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดอบรมหลักสูตรการเขียนโค้ด AI ฟรีเปลี่ยนคนเขียนโค้ดสู่ผู้จัดการโปรเจกต์เสริมทักษะแรงงานยุคดิจิทัล
5: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้ายกระดับทักษะแรงงานไทยสู่ยุคดิจิทัลโดยเปิดฝึกอบรมฟรีหลักสูตร AI Assisted Coding Fundamental รุ่นที่2เพื่อเสริมความรู้ด้าน AI และการเขียนโปรแกรมยุคใหม่รองรับความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลักสูตรดังกล่าวจัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลมุ่งเน้นการเรียนรู้การใช้ AI ช่วยเขียนโค้ดการแก้ปัญหาพัฒนาโปรแกรมการสร้างเดสก์ท็อปแอปพลิเคชันและเว็บแอปพลิเคชันรวมถึงประยุกต์ใช้พรอมเอนจิเนียริ่งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถพัฒนาผลงานจริงและต่อยอดสู่การเป็นผู้จัดการโครงการด้านเทคโนโลยีได้โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจเพียง25คนฝึกอบรมระหว่างวันที่4ถึง5และ11ถึง12กรกฎาคมณสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลเขตดินแดงกรุงเทพมหานครผู้สมัครต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปมีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตและสามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตรโดยมีกำหนดสอบคัดเลือกในวันที่24มิถุนายนผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและ Facebook สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลนิตยาคุณสิมรายงาน
3: จังหวัดศรีสะเกษจัดแรลลี่ตะลุยภูมะเขือชูประวัติศาสตร์ชายแดนควบคู่การประชาสัมพันธ์ทุเรียนภูเขาไฟสินค้า GI ขึ้นชื่อ
6: องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับอำเภอกันทรลักษณ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุรินทร์ชมรมแลนลี่ไทยและภาคีเครือข่ายจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแลนลี่ชมของดีศรีสะเกษตอนตะลุยดินแดนภูเขาไฟไปภูมะเขือเริ่มปล่อยขบวนรถที่โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษโดยมีนายวิชิตไตรสรณกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานเปิดโครงการ มีผู้เข้าร่วมกว่า300คนพร้อมรถยนต์เข้าร่วมแรลลี่69คันเดินทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและจุดเช็คพอยต์ในพื้นที่อำเภอกันทรลักษณ์และอำเภอขุนหารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นวีระชัยศิริกาสวท.ศรีสะเกษรายงาน
3: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
3: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
4: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
2: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
5: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
2: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
6: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
2: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
7: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห
8: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์นะคะซึ่งวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะที่จะพาคุณผู้ฟังติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในช่วงเวลานี้นะคะคนไทยทั้งประเทศก็ยังคงอยู่ในห้วงแห่งความอาลัยภายหลังการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระองค์ผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละและทรงอุทิศพระองค์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าวันนี้พระองค์จะเสด็จจากพระสกนิกรชาวไทยไปแล้วแต่พระราชกรณียกิจและคุณูปการที่ทรงสร้างไว้เพื่อสังคมโดยเฉพาะด้านกฎหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและงานสาธารณประโยชน์ต่างๆก็ยังคงเป็นที่จดจำและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของประชาชนชาวไทยอย่างไม่รู้ลืมค่ะและในนามทีมงานของรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์ขอน้อมถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งและขอเชิญชวนคุณผู้ฟังร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ท่านนะคะและนอกจากนี้ค่ะ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนด้วยนะคะโดยทางรัฐบาลได้มีประกาศให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันเช่นกันนะคะตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปก็ขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมค่ะก็ขอความร่วมมือด้วยนะคะและก่อนที่จะไปติดตามรับฟังข่าวที่น่าสนใจช่วงนี้มาฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนค่ะ

นานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

ได้รับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันไปแล้วนะคะช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวแรกกันเลยค่ะข่าวแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับไทยช่วยไทยพลัส6040เปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนผูกบัญชีแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านถุงเงิน10 มิถุนายน 2569เป็นต้นไปค่ะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลมีโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจบริการทั่วประเทศได้เปิดให้เฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่มลงทะเบียนผูกบัญชีกับแพลตฟอร์มผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน

ได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2569เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกานะคะโดยร้านค้าสามารถเลือกผูกบัญชีกับผู้ให้บริการได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นและต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ร้านค้าใช้งานอยู่แล้วโดยร้านค้าจะทราบผลการสมัครภายในวันถัดไปผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยประชาชนสามารถใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569ในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันนะคะสำหรับแพลตฟอร์มที่เปิดให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่มี4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ 1. Shopee Food ผู้ใช้สิทธิ์จะได้รับส่วนลดค่าอาหารสูงสุด 60% 2. Line Man มอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติมโดยผู้ใช้สามารถใส่โค้ด LM+ เพื่อรับส่วนลดสะสมรวมสูงสุด 5,000 บาท 3. Grab Food จัดแคมเปญด้วยส่วนลดค่าอาหารผ่านโค้ด Grab สูงสุด100บาทต่อรายการและ 4. Robinhoodมอบสิทธิประโยชน์ทั้งด้านส่วนลดค่าอาหารและค่าจัดส่งโดยผู้ใช้สามารถรับส่วนลด 50% สูงสุด100บาทต่อรายการนะคะทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิของภาครัฐได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เม็ดเงินหมุนเวียนสู่ร้านค้าอย่างทั่วถึงค่ะ

ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ดำเนินการให้เช่าหรือให้สิทธิ์ใดๆในอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารและลานอเนกประสงค์ที่มีมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เกิน10ล้านบาทรวมทั้งหมด56แห่งประกอบด้วย1พื้นที่อาคารและลานอเนกประสงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มจำนวน17แห่ง2พื้นที่ตามแนวสายทางเหนืออุโมงค์และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินพื้นที่ตามแนวสายทางใต้โครงสร้างทางวิ่งและสถานีรถไฟฟ้ายกระดับและพื้นที่ตามแนวสายทางเข้าออกศูนย์ซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมราชมงคลจำนวน34แห่งและ3พื้นที่ตามแนวสายทางใต้โครงสร้างทางวิ่งและสถานีรถไฟฟ้ายกระดับโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองราชธรรมจำนวน5แห่งค่ะเพื่อจะให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าส่งเสริมให้เกิดความคุ้นเคยต่อระบบรถไฟฟ้าเช่นตู้กดเงินสดอัตโนมัติหรือ ATM นะคะตู้กดสินค้าอัตโนมัติร้านค้าและบริการการสื่อสารโทรคมนาคมโฆษณาประชาสัมพันธ์ลานกิจกรรมและพื้นที่สันทนาการสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569เห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เป็นที่จอดรถโดยสารประจำทางและกิจการสาธารณูปโภคเพื่อรองรับรถโดยสารปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือรถ EV จำนวน 1,520 คันทดแทนรถโดยสารเดิมที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 20-30 ปีเป็นการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์และพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ของรฟม.ทั้งหมดนี้เพื่อยกระดับการให้บริการและเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนนะคะหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งสามารถสร้างรายได้เข้ารัฐอีกทางหนึ่งด้วยทั้งนี้รฟม.ได้จัดทำแผนแม่บทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ

ช่วงนี้คุณผู้ฟังยังอยู่ในช่วงของรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์นะคะมาติดตามรับฟังข่าวที่น่าสนใจกันต่อค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครม.เห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ให้สิทธิ์เช่าพื้นที่เพิ่มศักยภาพเชิงพาณิชย์จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและสร้างรายได้เข้ารัฐค่ะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ

0: นักเรียนเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาใครไปเที่ยวที่ไหนบ้างจ๊ะ
1: ผมไปเที่ยวน้ำตกมาครับ
2: หนูไปเที่ยวทะเลมาค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างจ๊ะ
1: สนุกค่ะ
3: สนุกครับแต่ขยะเยอะเลยครับผมช่วยเก็บใส่ถังขยะด้วยล่ะครับ
0: เก่งจังเลยค่ะ
2: ครูคะทำไมเขาไม่ทิ้งขยะลงถังกันล่ะคะ
4: วันนี้ท่านร่วมปฏิบัติการประหยัดพลังงานหรือยัง
5: ขับรถความเร็วไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงปิดเครื่องปรับอากาศเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงปิดไฟคนละดวงทุกวันเวลา 20:45 นาที
4: ถ้ายังก็โปรดเริ่มเสียแต่บัดนี้ก่อนที่จะไม่เหลือพลังงานให้ประหยัดอีกต่อไป

ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวในพื้นที่จังหวัดกระบี่กันบ้างนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเที่ยวชิมช็อปครบจบในงานเดียวกับสุดยอดมหกรรมของดีวิถีชุมชนวิถีกระบี่รวมอาหารถิ่นศิลปะวัฒนธรรมและสินค้าโอท็อปขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน 17-23 มิถุนายนนี้ค่ะที่ห้องพระนางชั้น3องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายสมศักดิ์กิติธรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และนายวีระเพ็ญจำรัดพัฒนาการจังหวัดกระบี่ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานสุดยอดมหกรรมของดีวิถีชุมชนวิถีกระบี่ภายใต้โครงการมหกรรมเยือนถิ่นยนต์วิถีชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีจังหวัดกระบี่ระหว่างวันที่ 17-23 มิถุนายน 2569 ณลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะคะเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีชุมชนสืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนเข้าร่วมค่ะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีกระบี่หรือวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดนะคะจัดมหกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับชุมชนท้องถิ่นการสร้างรายได้และการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ประชาชนในพื้นที่ค่ะนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่าจังหวัดกระบี่มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวควบคู่กับการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากโดยนำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชนมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสร้างงานสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้ประชาชนสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดกระบี่พุทธศักราช 2566 ถึง 2570 ที่มุ่งสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติและการเป็นเมืองจุดหมายด้านไม้ที่ยั่งยืนแห่งทะเลอันดามันโดยใช้การท่องเที่ยวคุณภาพเป็นกลไกสำคัญในการกระจายรายได้สู่ชุมชนทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวนะคะมีเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการโอท็อปและผู้ประกอบการชุมชนพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้และกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงนะคะซึ่งภายในงานนะคะจะรวบรวมเสน่ห์ของจังหวัดกระบี่ไว้อย่างครบครันค่ะทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปและสินค้าของดีจากทั่วจังหวัดกว่า140ร้านค้าเลยทีเดียวค่ะพร้อมนิทรรศการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีการท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์การท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมฟรีตลอดงานและในวันที่19มิถุนายน2569นะคะจะมีความพิเศษค่ะเนื่องจากตรงกับการจัดพิธีบวงสรวงปู่ผู้ชงนาคราชที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จัดขึ้นอีกด้วยการจัดงานในครั้งนี้นะคะยังสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลที่มุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมอาหารศิลปะการแสดงและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศขณะเดียวกันนะคะยังช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ในฐานะเมืองท่องเที่ยวยั่งยืนที่ผสานการอนุรักษ์วัฒนธรรมเข้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างสมดุลค่ะทั้งนี้นะคะจังหวัดกระบี่ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสเสน่ห์ของวิถีชุมชนชิมอาหารพื้นบ้านเลือกซื้อสินค้าคุณภาพและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นในงานสุดยอดมหกรรมของดีวิถีชุมชนวิถีกระบี่ระหว่างวันที่ 17-23 มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะที่ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ซึ่งงานนี้เข้าชมฟรีตลอดงานค่ะก็ขอเชิญชวนกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟัง 17-23 มิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ค่ะ

ค่ะคุณฟังคะเวลาของรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์เวลาหมดลงอีกแล้วนะคะคุณฟังสามารถติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเวลา 16:00 นหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยฝ่ายมาเลเซียรับทราบการประสานงานแก้ปัญหาส่งออกกุ้งแล้วรอยืนยันอย่างเป็นทางการเพื่อนัดวันเจรจาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยฝ่ายมาเลเซียรับทราบการประสานงานแก้ปัญหาส่งออกกุ้งแล้วรอยืนยันอย่างเป็นทางการเพื่อนัดวันเจรจาน
6: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจากับมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหากรณีที่มาเลเซียควบคุมการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวว่าขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียได้รับทราบเรื่องแล้วและได้สั่งการให้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรตรวจสอบรายละเอียดเป็นการเร่งด่วนแต่ยอมรับว่าขณะนี้ยังไม่มีการนัดรับเจรจาเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมาเลเซียยังติดภารกิจแต่คาดว่าปัญหาดังกล่าวจะคลี่คลายในเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามแม้ขณะนี้ทางการมาเลเซียยังไม่ได้กำหนดวันเจรจาแต่ทางการไทยก็ได้แสดงความพร้อมหากฝ่ายมาเลเซียกำหนดวันมาแล้วกระทรวงเกษตรก็พร้อมจะเดินทางไปเจรจาแก้ไขปัญหาดังกล่าวในทันทีและวันจันทร์ที่จะถึงนี้จะได้เรียกกรมประมงเข้ามาประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหานี้ด้วยเช่นกันชาวนันมาลีรายงาน
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติมุ่งแก้ปัญหาสถานะบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน
7: นางสาวพัชเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีเพจภูเก็ตไทม์โพสต์ข้อความระบุมีข่าวว่ารัฐบาลจะแก้กฎหมายสัญชาติให้ต่างด้าวผู้ได้สัญชาติใหม่สามารถเล่นการเมืองในประเทศได้ทุกระดับโดยยืนยันการแก้ไขกฎหมายไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อมอบสัญชาติไทยให้กับแรงงานต่างด้าวหรือผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายแต่เป็นการแก้ปัญหากลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานานมีตัวตนชัดเจนและผ่านกระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาสถานะบุคคลที่ค้างคามายาวนานทั้งนี้ถึงแม้บุคคลจะได้รับสัญชาติไทยแล้วการเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงยังต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติผ่านโครงการรับฟังความคิดเห็นประกอบการแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ. 2508ของกรมการปกครอง ของกระทรวงมหาดไทยประชาชนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบรับฟังความคิดเห็นของภาครัฐก่อนที่ร่างกฎหมายจะเข้าสู่ขั้นตอนพิจารณาต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังขับเคลื่อนโครงการสร้างทายาทหม่อนไหมแก่นักเรียนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดตรังเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมของประเทศ
8: นางสาววาทนีแห่งชวนผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังเปิดเผยว่าศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังได้จัดฝึกอบรมโครงการสร้างทายาทหม่อนไหมประจำปีงบประมาณ2569ให้แก่นักเรียนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดตรังมาอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกี่ยวกับการปลูกหม่อนและสร้างให้คนรุ่นใหม่เป็นทายาทหม่อนไหมทั้งนี้โครงการสร้างทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนเป็นโครงการที่กรมหม่อนไหมได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความรู้และอาชีพด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาต่างๆเพื่อให้มีรายได้ระหว่างเรียนมีอาชีพที่มั่นคงหลังจบการศึกษาสามารถพึ่งพาตนเองได้รวมทั้งกระตุ้นให้เยาวชนได้มีความรักและภาคภูมิใจในอาชีพด้านหม่อนไหมและร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมของประเทศให้คงอยู่ต่อไปสมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยยศพรอัครไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ร้อยเรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 นถึง 18:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องมาเล่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นเรื่อยไปจนถึง 18:00 นครับผมเอกพงศ์นพสกุลรับหน้าที่ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังครับร้อยเรื่องมาเล่าในวันนี้ยังคงนำเสนอหนังสือชุดกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลเหมือนเดิมนะครับและผู้ที่จะนำเสนอนั่นก็คือคุณชัยสินคนคล่องครับท่านผู้ฟังเชื่อเรื่องอดีตชาติบ้างไหมครับจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรวันนี้ร้อยเรื่องมาเล่าขอนำกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลตอนอดีตชาติมาฝากกันและอยากจะบอกว่าเรื่องนี้ถูกบันทึกไว้จริงนะครับท่านผู้ฟังคงจะรู้จักวัดป่าอัมพวันที่สิงห์บุรีเป็นอย่างดีนะครับวัดป่าอัมพวันที่สิงห์บุรีอำเภอพรหมบุรีนั่นเองวันนี้มีเรื่องจริงที่บันทึกไว้โดยท่านเจ้าอาวาสในยุคปี2500ต้นๆ มาฝากกับท่านผู้ฟังกันครับชื่อตอนว่าอดีตชาติไปติดตามรับฟังกันเลยครับ
2: กฎแห่งกรรมตอนอดีตชาติ

ที่สมาคมแห่งหนึ่งหลังจากประชุมกันตามธรรมดาทุกวันพฤหัสบดีก่อนเที่ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังมีเวลาหันมาถกกันถึงเรื่องกฎของความจริงเรื่องกรรมในยุคปัจจุบันมีผู้สนใจและเชื่อกันมากแต่หลายท่านยังข้องใจในเรื่องกรรมอดีตชาติหรือกรรมเก่าชาติก่อนติดตามสนองในชาตินี้เพราะบางท่านในชาติปัจจุบันก็ประพฤติตัวดีไม่น่าจะรับเคราะห์กรรมหนักเลยจึงมีข้อสงสัยว่าจะพูดอย่างกำปั้นทุบดินเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นหาสาเหตุไม่ได้ก็มักจะเชื่อว่ากรรมในอดีตชาติจริงแต่อีกฝ่ายยังสงสัยเชื่อไม่สนิทนักบางท่านก็ไม่เชื่อเลยจึงมีการถกกันขึ้นในหมู่ผู้ที่ได้เคยอ่านหนังสือในชุดกฎแห่งกรรมเมื่อเพื่อนที่เป็นฝ่ายเชื่อเรื่องกรรมในอดีตชาติมีจริงทั้งเป็นเลขานุการของสมาคมนั้นมาเล่าให้ฟังแล้วผู้เขียนก็บอกกับเพื่อนว่าเป็นธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนย่อมจะมีความเห็นแตกต่างกันการที่ถกกันเพื่อหาความจริงและเหตุผลในเรื่องนี้ก็เป็นนิมิตที่ดีเพราะเป็นเรื่องที่จะนำไปพิจารณาให้เห็นแจ่มแจ้งในอนาคตวันหนึ่งข้างหน้าก็คงจะคลี่คลายข้อสงสัยให้ชัดแจ้งอย่างขาวกับดำเมื่อนั้นคงจะปัดข้อสงสัยต่างๆหมดไปเองแต่ก็เหมือนอภินิหารเผอิญต่อมาผู้เขียนก็ได้รับจดหมายพร้อมทั้งบันทึกข้อความเกี่ยวแก่กรรมในอดีตชาติซึ่งมีหลักฐานเหตุการณ์พอจะเชื่อได้ไม่มีข้อสงสัยหากท่านได้อ่านและพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนก็คงจะคลี่คลายความสงสัยลงได้บ้างเพราะเรื่องได้เกิดขึ้นแล้วและได้ผ่านไปไม่นานวันยังมีผู้รู้เห็นเป็นพยานมีหลักฐานอีกมากนับว่าเป็นเหตุบังเอิญหรืออภินิหารผู้เขียนได้รับเรื่องนี้มาได้ทันเวลาหลังจากได้ทราบว่ามีคนส่วนมากที่ถกกันถึงเรื่องกรรมในอดีตชาติมีจริงหรือไม่

ในบันทึกที่ท่านเจ้าของเรื่องส่งมาได้เล่าว่าข้าพเจ้าหมายถึงผู้บันทึกมีเพื่อนทหารผู้นิยมการล่าสัตว์ว่าเป็นกีฬาที่ทำให้สนุกสนานเพลิดเพลินตื่นเต้นผจญภัยตามอารมณ์ชอบเป็นชีวิตจิตใจข้าพเจ้าอยากจะห้ามปรามชี้ให้เห็นบาปบุญคุณโทษในเรื่องกรรมแต่คิดว่าน้ำหนักคำพูดคำเตือนและเหตุผลยังไม่พอยังเบาเพื่อนก็คงไม่เชื่อแน่จึงหาโอกาสให้เพื่อนได้พบพระอาจารย์ที่มีคุณธรรมสูงเพื่อจะได้อบรมสั่งสอนให้เกิดเห็นผิดชอบเชื่อบุญบาปมีศีลธรรมมีความประพฤติปฏิบัติอยู่ในขอบเขตของศีลต่อไปสมกับเป็นผู้ถือพุทธศาสนาเป็นหลักปฏิบัติหากมนุษย์เราไม่เข้าข้างตัวได้พิจารณาถึงผลตามหลักธรรมชาติแล้วข้าพเจ้าก็คิดว่าคงจะรู้ว่าสัตว์ทุกชนิดที่เกิดมาในโลกนับแต่มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่สูงสุดตลอดจนสัตว์เลื้อยคลานต่างมีสัญชาตญาณประจำอยู่ด้วยกันทุกรูปทุกนามสิ่งนั้นคือความกลัวเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ที่เราเลี้ยงอยู่ในบ้านเพียงเราหยิบไม้ขึ้นมาทำท่าจะตีเท่านั้นจะเป็นแมวหรือหมาซึ่งมีความไวต่อความรู้สึกก็จะทำให้มันตกใจวิ่งเพ่นหนีตามสัญชาตญาณแห่งความกลัวยิ่งสัตว์ป่ามีความตื่นกลัวอยู่แล้วเพราะมันเคยพบแต่มนุษย์คอยล่าทำลายมันผิดกับพระภิกษุบางรูปท่านได้แผ่เมตตาทำให้มันจึงทำให้มันเข้าหาพระเพราะสัญชาตญาณรู้ว่าไม่มีภัยอันตรายใดๆเมื่ออยู่ใกล้พระนี่ก็เห็นได้ว่าสัตว์ทุกชนิดย่อมมีความหวาดกลัวภัยเป็นเจ้าเรือนอยู่แล้วแต่มันก็สามารถรู้ได้ว่าใครมีความเมตตาธรรมแก่มันหากเรานักล่าสัตว์จะพิจารณาดูก็จะเคยเห็นแก่ตารู้แก่ใจว่าขณะที่บุกเข้ายิงสัตว์ป่าเสียงปืนทำให้มันแตกฝูงวิ่งกระเจิงหนีเพราะความหวาดกลัวตัวลูกพลัดตัวแม่ตัวผู้พลัดตัวเมียวิ่งหนีตาลีตาลานจนสุดชีวิตขอเพียงให้ชีวิตได้รอดตายเท่านั้นและบางตัวถูกยิงจนตายก็ตายไปที่ไม่ตายก็วิ่งหนีต่อไปบางตัวยังไม่ตายเพียงแต่ถูกยิงบาดเจ็บจะวิ่งโซซัสโซเซไปหาที่หลบภัยในพุ่มไม้ที่ลับตาออกมาหากินไม่ได้แข้งขาถูกลูกปืนบาดเจ็บพิการได้รับความลำบากทุกทรมานจนกว่าจะหายหรือตายไปหากเราอยากเป็นนักล่าสัตว์ป่าก็ควรจะพิจารณาดูตัวเองก่อนแล้วตั้งปัญหาถามตัวเองว่าเราทำเช่นนี้ผิดหรือถูกเราสร้างบุญหรือก่อบาปเมื่อคิดยังไม่ตกก็ย้อนไปคิดเอาความรู้สึกทางจิตใจของเราไปสวมวิญญาณของสัตว์ที่เราตามล่านั้นสมมติว่าสัตว์นั้นกลับเป็นคนตามล่าเราหาความสนุกสนานตามอารมณ์เหมือนเราหยิกเนื้อคนอื่นข้างเดียวเขาเจ็บเราไม่เจ็บลองให้เขาหยิกเนื้อเราดูบ้างแล้วเราจะมีความรู้สึกอย่างไรอย่าลืมว่าเราก็ถือศาสนาพุทธแต่เราอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมหรือเปล่าเราได้ปฏิบัติอะไรผิดศีลธรรมข้อใดบ้างอย่าปล่อยอารมณ์สร้างกรรมไม่มีขอบเขตอย่าหลงไหลสร้างบาปว่าเป็นกีฬาของมนุษย์ให้ความเป็นธรรมอย่ารังแกเบียดเบียนสัตว์มันก็อาศัยอยู่ในป่าที่มีขอบเขตคนเห็นแก่ตัวได้บุกทำลายมันจนจะสูญพันธุ์อยู่แล้วถ้าเราได้เอาหลักศีลธรรมมาคิดพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนแล้วเราก็จะเกิดความสมเพชเวทนาสงสารคงยิงมันไม่ลงปล่อยให้มีชีวิตอยู่ตามป่าตามดงตามธรรมชาติอย่าไปรบกวนเบียดเบียนให้มันอยู่ด้วยความสงบในป่าต่อไปเราก็สบายใจ

าสัตว์หรือคนฆ่าสัตว์ว่าเป็นการสร้างบาปสร้างกรรมหรือไม่ตกลงคืนนั้นเราจึงพากันขึ้นรถพร้อมทั้งคนขับออกจากที่พักคืนนั้นเป็นคืนแรมหนึ่งค่ำดวงจันทร์ยังไม่รู้เว้าแหว่งกำลังทอแสงสว่างเต็มดวงเพราะเป็นเดือน5ของไทยแม้อากาศจะอบอ้าวบ้างในตอนกลางวันแต่เวลากลางคืนก็เย็นพอสบายเมื่อเดือนหงายแจ่มกระจ่างสว่างทั่วท้องฟ้าพื้นแผ่นดินมีภูเขาและดงไม้เป็นทิวทัศน์ใต้แสงเดือนเต็มดวงย่อมเป็นอาหารทางตาและทางจิตใจสำหรับผู้มีความรู้สึกเป็นปกติสำหรับนักล่าสัตว์ก็ยิ่งนึกไกลออกไปถึงกลางดงกลางป่านึกถึงพวกสัตว์หรืออย่างน้อยก็นึกถึงพวกกระต่ายป่าออกมาเล่นแสงจันทร์จะได้ซ้อมมืออย่างเพลิดเพลินสนุกสนานตามอารมณ์แล้วแต่ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคลส่วนพวกที่เป็นโสดเวลาเช่นนี้ก็มักจะฝันถึงความรักอันแสนหวานกับคนรักภายใต้แสงเดือนอันมีแต่ความสดชื่นเวลาและสิ่งแวดล้อมทั้งภูเขาลำเนาไม้ภายใต้แสงสว่างย่อมจะฝันถึงความสุขด้วยกันไม่ว่าหญิงชายทุกรุ่นทุกวัยผู้สูงอายุก็มักจะคิดถึงความหลังที่สดชื่นครั้งหนึ่งในชีวิตใต้แสงเดือน

การที่ข้าพเจ้าพร้อมทั้งคนขับและเพื่อนๆมุ่งหน้าออกจากที่พักเมืองลพบุรีมิได้มุ่งหมายเข้าไปในกลางดงกลางป่าเพื่อล่ากระต่ายที่ออกมาเล่นแสงเดือนทำให้เกิดอารมณ์สดชื่นเราขับรถออกจากค่ายที่พักมุ่งหน้าไปทางสิงห์บุรีทันทีมุ่งหวังจะพาเพื่อนทั้งสองตรงไปนมัสการท่านพระครูภาวนาวิสิทธิ์เจ้าอาวาสสำนักวิปัสสนาวัดอัมพวันอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีคืนนั้นนับว่าพวกเราโชคดีเพราะได้พบท่านพระครูอยู่ตามลำพังปกติธรรมดาแล้วน้อยนักจะได้มีโอกาสเช่นนี้เพราะท่านมีแขกมาหาเสมอเป็นประจำหาเวลาว่างยากเมื่อเราพากันเข้าไปกราบนมัสการแล้วก็ได้มีโอกาสสนทนาที่ชั้นล่างกุฏิของหอประชุมพระประสิทธิ์ได้บริการน้ำร้อนน้ำชาตามเคยทุกครั้งที่ข้าพเจ้ามาถึงพวกเราได้สนทนากับท่านตามควรแล้วก็เริ่มถามเรื่องผลของกรรมท่านพระครูก็ได้กรุณาอธิบายและยกตัวอย่างมีเหตุผลและตัวอย่างที่มีมาแล้วทำให้บางคนนึกถึงเมื่อครั้งวัยรุ่นขนองมือดูภูมิใจเมื่อได้ลองฝีมือทางยิงปืนอ่อนทางศีลธรรมแก่ในทางสร้างบาปสร้างกรรมในเวลานั้นเราไม่เคยคิดถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษดูเหมือนจะไม่เคยคิดถึงเรื่องศีลธรรมเมื่อเพื่อนชักชวนไปไหนก็ไปตามอารมณ์เห็นว่าสนุกดีความเวทนาสงสารไม่เคยคิดอยู่ในความรู้สึกแม้เจ้าสัตว์เคราะห์ร้ายเมื่อถูกลูกปืนยังไม่ตายลงทันทีมันยังตะเกียกตะกายวิ่งหัวซุกหัวซุนวิ่งหนีจนสุดกำลังเพื่อเอาชีวิตรอดเนื้อตัวสั่นเทาด้วยความกลัวเรากลับเห็นเป็นของสนุกสนานจิตใจชื่นบานมาถึงปัจจุบันเมื่อได้ฟังหลักธรรมพูดถึงกรรมของท่านพระครูแล้วก็ทำให้คิดถึงเวลานั้นแล้วเศร้าสลดใจเราไม่นึกว่าจะเป็นคนเหี้ยมโหดดุร้ายเบียดเบียนสัตว์ถึงเพียงนี้เพราะเราลืมตัวเมื่อเพื่อนนักแม่นปืนได้ถามท่านพระครูว่าการฆ่าสัตว์เป็นกีฬาที่มนุษย์นิยมใครชอบล่านั้นจะมีบาปหรือไม่เพราะบางลัทธิเขาบอกว่าการฆ่าสัตว์ให้ตาย

เพื่อนำมาปรุงอาหารนั้นเขาถือว่าได้อนุเคราะห์ช่วยให้สัตว์ได้เกิดเป็นคนท่านพระครูท่านก็ตอบว่าทางพระพุทธศาสนานั้นผิดศีลข้อแรกเพราะพวกสัตว์อยู่ในป่าหากินตามสภาพของเขาเราก็ควรจะอยู่ส่วนเราแต่นี่เรากลับแบกปืนเข้าป่าไปเที่ยวรุกรานรังควานเขาเบียดเบียนฆ่าสัตว์ให้ตายแล้วเราก็คิดปลอบตัวเองเรารู้ได้อย่างไรว่าสัตว์ที่เราฆ่าจะต้องเกิดมาเป็นคนเข้าใจไปคนเดียวเพราะสัตว์มันพูดไม่ได้มนุษย์พูดได้จึงพูดข้างเดียวตามใจชอบเช่นเมื่อหลายบริเวณรอบๆวัดเกิดน้ำท่วมในป่าละเมาะพวกกระต่ายป่าต่างก็แตกตื่นหนีน้ำหาที่พึ่งเพื่อให้ชีวิตรอดตายที่สุดพวกกระต่ายเหล่านั้นก็หนีน้ำมาพึ่งอาศัยในวัดเพราะเป็นที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึงแม้จะรู้ว่าอยู่ใกล้มนุษย์ใจโหดย่อมเป็นภัยอันตรายแต่ก็ต้องเสี่ยงเพราะดีกว่าจมน้ำตายถ้ามนุษย์เราได้ใช้ความคิดกันสักหน่อยก็จะเห็นใจสัตว์มีความสงสารเวทนาและแผ่เมตตาทำให้สัตว์เหล่านั้นเพราะที่อยู่อาศัยก็ไม่มีต้องตะเกียกตะกายเพื่อเอาชีวิตรอดมาพึ่งวัดกระต่ายบางตัวก็หลบหนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในโบสถ์อัตมาพิจารณาดูแล้วก็สงสารคิดว่าสัตว์ก็กลัวตายเหมือนมนุษย์หนีร้อนมาพึ่งเย็นจึงได้บอกประกาศให้ญาติโยมแถวใกล้ๆวัดนั้นว่าขออย่าได้ทำอันตรายกระต่ายเลยเพราะเท่าที่เขาเสี่ยงภัยเข้ามาอยู่ใกล้คนนี้ก็กลัวมากอยู่แล้วตามปกติกระต่ายก็ตื่นกลัวมนุษย์อยู่แล้วอย่าได้ไปทำลายเขาเลยเรามาช่วยกันป้องกันให้พวกเขารอดพ้นภัยอันตรายจากน้ำท่วมก็เป็นกุศลที่เราช่วยชีวิตสัตว์ให้พ้นทุกข์เพราะเขาไม่มีทางหนีไปไหนอีกแล้วต่อมาชาวบ้านอยู่ข้างวัดคนหนึ่งไม่สนใจใยดีกับคำขอร้องได้ถือโอกาสแอบไปล่าเอาไปกินเป็นอาหารอาตมาก็รู้สึกเศร้าใจเพราะคิดว่าใครที่ทำกระต่ายพวกนี้หนีร้อนมาพึ่งเย็นนั้นต้องรับกรรมหนักกว่าธรรมดามากผิดกับพวกที่ไปเที่ยวบุกยิงในป่าเพราะพวกกระต่ายยังมีทางหลบหนีได้แต่บัดนี้ไม่มีทางหลบหนีไปไหนได้เพราะจนตรอกและในเวลาต่อมาคนที่กินกระต่ายที่อาศัยวัดหนีภัยน้ำท่วมอยู่ได้ไม่นานก็มีอาการป่วยผิดปกติแล้วก็ตายลงอย่างทรมานเพราะผลกรรมสนองนี่ก็เห็นจะเป็นเพราะสร้างกรรมหนักไม่เชื่อฟังอาตมาสิ่งที่หนีไม่พ้นก็คือต้องได้ใช้หนี้

านผู้เป็นนักล่าได้ฟังก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะได้ยิงสัตว์มามากไม่เคยสนใจคิดถึงเรื่องบุญบาปมาก่อนหาความสนุกสนานตามอารมณ์ของคนวัยหนุ่มจึงถามท่านพระครูว่าท่านอาจารย์ครับขอรับว่าผมเคยยิงสัตว์ป่ามาก่อนแต่ไม่เคยคิดถึงกรรมเวรที่จะติดตามสนองปัจจุบันรู้สึกว่าการที่ทำไปเพราะความคะนองของตนเมื่ออยู่ในวัยขาดศีลธรรมเมื่อมารู้สึกผิดชอบเช่นนี้แล้วมีทางใดบ้างที่จะลบล้างบาปที่เราได้ทำมาแล้วเมื่อครั้งอดีตท่านพระครูได้ฟังแล้วก็บอกว่าบุญกับบาปลบล้างกันไม่ได้บุญก็อยู่ส่วนบุญเปรียบเหมือนน้ำกับน้ำมันเท่าที่เรารู้สึกตัวว่าทำบาปสร้างกรรมชั่วเมื่อคิดได้รู้บุญบาปแล้วก็เป็นนิมิตที่ดีต่อไปก็จะกลับใจสร้างแต่กรรมดีเป็นผู้ที่ควรยกย่องนับถือดีกว่าบุคคลบางคนที่เห็นผิดเป็นชอบเมื่อรู้สึกตัวว่าทำผิดแต่ก็ไม่ละเว้นการทำบาปทำกรรมมาแล้วก็ทำมันต่อไปแทนที่จะสำนึกตัวได้กลับตัวกลับใจสร้างกุศลสร้างกรรมดีทดแทนที่หลงผิดมาก่อนถ้ากลับชั่วเป็นดีได้พระท่านยกย่องสรรเสริญหากเราสร้างกรรมดีสร้างบุญกุศลให้มากแม้บุญกุศลจะไม่สามารถลบล้างกรรมได้ก็ดีหากกรรมชั่วกรรมบาปมีน้อยก็ยังติดตามไม่ทันเพราะกุศลบารมีมากกว่าเมื่อเราสร้างบุญกุศลเป็นบารมีมากขึ้นเราก็แผ่ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรสร้างบุญกุศลครั้งใดก็อุทิศทุกครั้งไปหากกรรมชั่วเรามีน้อยไม่มากก็จะจางไปเพราะส่วนกุศลที่เราอุทิศได้ชดใช้หนี้กรรมไปในตัวแล้วแต่เมื่อเราสร้างกรรมดีมากขึ้นกรรมชั่วถึงไม่จางก็ค่อยห่างออกไปยังตามไม่ทันหากหยุดสร้างบุญกุศลและหันมาสร้างกรรมชั่วสร้างบาปต่อไปกรรมชั่วก็จะเข้าใกล้ชิดติดตามมาทันสนองเร็วขึ้นหากยิ่งเป็นกรรมหนักแล้วก็ยากที่จะหลบหลีกพ้นไปได้แม้จะได้พยายามสร้างกรรมดีเพียงใดแต่กรรมบาปนั้นหนักเกินกว่ากรรมดีที่กำลังปฏิบัติในชาตินี้ก็ต้องได้รับกรรมหนักชาติก่อนที่ตามมาสนองไปก่อนกว่าจะหมดเวรส่วนกรรมดีก็คงจะสนองภายหลังหรือชาติหน้าเมื่อใช้หนี้อกุศลกรรมหมดแล้วเช่นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี2504ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ได้รับเคราะห์กรรมในเวลานั้นเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามีจิตใจเป็นกุศลได้ร่วมงานทำบุญช่วยเหลือกิจการของวัดกับอาตมามาหลายปีและได้สนใจศึกษาทางวิปัสสนากรรมฐานกับอาตมาบุคคลผู้นี้มีนามว่าชลอเกิดสุวรรณเพราะในอดีตเคยรับราชการเป็นทหารเสนารักษ์เป็นคนใจดีมีเมตตาเผื่อแผ่ช่วยชาวบ้านเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้รังเกียจเป็นที่รักใคร่ชาวบ้านพากันเรียกว่าหมอชลอท่านผู้นี้เดิมอยู่บ้านศาลาลอยจังหวัดอยุธยาต่อมาได้แต่งงานอยู่กินกับนางสาวทองใบซึ่งมีหลักฐานบ้านเรือนอยู่ในหมู่บ้านข้างวัดหมอชลอได้มาวัดศึกษานั่งสมาธิบริกรรมเป็นประจำจนสามารถทำจิตให้สงบเป็นสมาธิเข้าขั้นใช้ได้วันหนึ่งหมอชลอได้เล่าให้อัตมาฟังว่าเมื่อขณะที่หมอชลอนั่งทำสมาธิก็เกิดนิมิตปรากฏเป็นภาพในอดีตชาติให้เห็นอย่างชัดเจนเหมือนชีวิตเพิ่งผ่านไปไม่นานนักภาพนั้นแสดงให้เห็นชีวิตชาติก่อนเมื่อครั้งหมอชลอมีอายุ 16-17 ขวบและมีพี่ชายอยู่ผู้หนึ่งส่วนบิดามารดาเป็นชาวรามันมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดราชบุรีอาชีพขายโอ่งโดยนำโอ่งบรรทุกเรือขึ้นล่องไปขายตามลำน้ำครั้งนั้นมีเพื่อนของพี่ชายได้มาชักชวนให้หมอชลอเข้าพวกไปปล้นในหมู่บ้านม่องไร่ใกล้น้ำตกเอราวัณเขตกาญจนบุรีชีวิตของคนวัยรุ่นเมื่อถูกชักจูงไปทางชั่วก็เห็นเป็นของสนุกตื่นเต้นขาดสติยับยั้งจึงตกลงร่วมไปปล้นกับเขาถึงเวลานัดก็ไปกับพี่ชายพร้อมด้วยอาวุธปืนเมื่อถึงบ้านหลังหนึ่งปลายหมู่บ้านอยู่โดดเดี่ยวก
็จู่โจมเข้าไปไม่ทันให้เจ้าของบ้านรู้ตัวเมื่อชายเจ้าของบ้านตกใจเห็นการบุกเข้ามาในบ้านก็นึกรู้ว่าเป็นพวกปล้นไม่ทันจะต่อสู้พี่ชายหมอชะลอก็เอาปืนยิงชายเจ้าทรัพย์ฟุบล้มลงเพื่อนของพี่ชายทำหน้าที่ออกคำสั่งให้หมอชะลอฆ่าหญิงเมียเจ้าของบ้านซึ่งกำลังนอนอยู่บนกระดานไฟเพิ่งจะออกลูกใหม่ๆเพราะหญิงคนนั้นตกใจร้องเรียกให้คนมาช่วยจนเสียงหลงหมอชะลอก็ได้ฆ่าผู้หญิงคนนั้นตายและโยนเด็กที่คลอดใหม่ๆลงไปในกองไฟทั้งเบาะเผาทั้งเป็นซึ่งหมอชะลอทำได้อย่างใจแข็งดุร้ายขาดความเมตตากล้าต่อการทำบาปไม่คิดสังเวชจิตใจเหี้ยมโหดไม่สะทกสะท้านตื่นเต้นคือการฆ่าทั้งแม่ทั้งลูกกลับเห็นเป็นของธรรมดาได้ทำตามคำสั่งของหัวหน้าซึ่งเป็นเพื่อนของพี่ชายด้วยความเต็มใจองอาจและทั้งอยากแสดงถึงความกล้าให้เห็นว่าเป็นคนเก่งตามนิสัยของคนหนุ่มที่ไม่รู้บุญบาปส่วนเพื่อนพี่ชายก็เก็บทรัพย์สินเงินทองเท่าที่ค้นได้เสร็จสับก็จุดไฟเผาบ้านให้ไหม้หมดทั้งหลังแล้วต่างก็พากันรีบหลบหนีเพราะเกรงพวกชาวบ้านจะพากันมาช่วยเมื่อกลับมาถึงบ้านก็ช่วยกันปิดเรื่องไม่ให้พ่อแม่รู้ครั้นต่อมาหมอชะลอกับพ่อแม่ก็ล่องเรือนำโอ่งบรรทุกไปขายตามที่เคยปฏิบัติมาแล้วหมอชะลอกำลังถ่อเรือขายโอ่งแล้วก็หน้ามืดตกน้ำลงไปถึงแก่ความตาย

นี่เป็นกรรมในอดีตชาติซึ่งได้เกิดนิมิตขึ้นมาให้เห็นในขณะนั่งกรรมฐานหมอชลอได้เล่าให้อาตมาฟังอย่างถี่ถ้วนอาตมาพิเคราะห์ดูก็รู้ว่าอดีตกรรมนั้นมากและคงตามสนองในอนาคตแม้ในชาติปัจจุบันนี้จะปฏิบัติธรรมเพียงไรก็หนีกรรมในอดีตชาติไม่พ้นอาตมาก็ให้ลืมเรื่องที่นิมิตเสียอย่านำมาคิดเป็นอารมณ์ลืมภาพที่ได้เห็นนั้นเสียแล้วทำใจให้ปกติเสร็จแล้วนั่งทำสมาธิปฏิบัติกรรมฐานใหม่อย่านึกถึงภาพในอดีตอีกต่อไปแม้หมอชลอจะได้พยายามนั่งใหม่แต่ภาพนิมิตก็เกิดซ้ำๆกันหลายครั้งเมื่อหมอชลอเล่าและถามอาตมาก็ได้แต่ปลอบโยนให้พยายามลืมเสียอย่าได้นึกถึงอีกแล้วพยายามทำบุญกรวดน้ำให้พวกเจ้ากรรมนายเวรข้อสำคัญให้พยายามสร้างบุญแผ่อุทิศส่วนกุศลให้มากขึ้นเรื่องนี้อาตมาได้บันทึกไว้เมื่อวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2498เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ข้างหน้าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับหมอชลอแต่คงจะยังไม่ทันทำอะไรเพราะบังเอิญนายเจริญเกิดสุวรรณซึ่งเป็นพี่ชายของหมอมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดอยุธยาได้เดินทางมาหาและได้ชักชวนให้หมอชลอร่วมทุนไปค้าไม้ไผ่ที่เมืองกาญจนบุรีเวลานั้นไม้ไผ่กำลังเป็นสินค้าที่ขายส่งออกต่างประเทศมากผู้ค้าไม้ไผ่มีกำไรดีมีผู้ร่ำรวยไปตามๆกันเพราะลงทุนน้อยได้กำไรมากหมอชลอมองเห็นทางที่จะรวยเหมือนผู้อื่นอยากเป็นเศรษฐีอย่างมนุษย์ปุถุชนธรรมดาทั่วไปมองเห็นแต่ทางได้เงินอยู่ข้างหน้าอย่างตื่นเต้นสนใจมากหมอชลอได้มาหาอาตมาเพื่อปรึกษาขอความเห็นในเรื่องจะไปค้าไม้ไผ่อยากจะอพยพครอบครัวไปอยู่เสียที่เมืองกาญจนบุรีเพื่อไม่เสียเวลาทำมาหากินอาตมาถามถึงตำบลที่จะไปตั้งครอบครัวหมอชลอบอกว่าพี่ชายจะให้ไปอยู่ตำบลม่องไร่เมืองกาญจนบุรีอาตมาได้ยินก็เศร้าไม่สบายใจได้พิจารณาเห็นว่าหากจะยับยั้งขัดขวางห้ามหมอชลอคงจะไม่สำเร็จเพราะจิตใจของหมอชลอตื่นเต้นมองเห็นความเป็นเศรษฐีอยู่ข้างหน้าหายใจเป็นไม้ไผ่อยู่แล้วเหมือนน้ำกำลังไหลเชี่ยวจัดไม่มีอะไรจะขัดขวางยับยั้งไว้ได้แม้จะเกรงใจอาตมาอยู่บ้างแต่ก็ยากที่จะสำเร็จได้เห็นจะเป็นอกุศลกรรมจึงเกิดโลภอาตมาจะเตือนถึงเรื่องอดีตชาติที่เห็นทางนิมิตก็ไม่ได้เพราะอาตมาสอนให้ลืมเรื่องอดีตชาติที่เคยมองเห็นในนิมิตอย่าได้นึกถึงต่อไปขอให้เพียรสร้างบุญกุศลให้มากๆเท่านั้นเมื่อพิจารณาดูแล้วจึงเพียงแต่แนะนำว่าการไปครั้งแรกยังไม่ควรจะนำครอบครัวไปเพราะเรายังไม่รู้ไม่เห็นความเป็นอยู่ทางโน้นจะเป็นอย่างไรควรจะไปคนเดียวก่อนเมื่อได้ไปเห็นและได้ประโยชน์เพียงพอแล้วก็หาที่หาทางไว้ก่อนเมื่ออพยพไปก็จะไม่เกิดยุ่งยากหากไปเห็นการค้าไม้ไผ่ไม่เกิดผลดีตามที่เข้าใจถ้าจะกลับมาอยู่อำเภอพรมอย่างเดิมก็จะได้ไม่ต้องลำบากหมอชลอก็ตกลงตามที่อาตมาให้ความเห็นจากนั้นหมอชลอก็ได้เดินทางพร้อมกับพี่ชายไปทำการค้าไม้ไผ่ที่เมืองกาญจนบุรีอาตมาก็อดที่จะเป็นห่วงหมอชลอไม่ได้คอยฟังข่าวอยู่เสมอว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่มีข่าวอะไรคืบหน้าหลังจากหมอชลอออกจากบ้านที่อำเภอพรมเวลาผ่านไป1ปีหมอชลอก็กลับมาบ้านเยี่ยมครอบครัวและได้มาเยี่ยมที่วัดอาตมาได้ถามถึงกิจการค้าไม้ไผ่หมอชลอได้เล่าถึงการค้าไม้ไผ่ได้ผลประโยชน์กำไรดีเพียงปีเดียวก็เห็นหน้าเห็นหลังได้จับจองที่ดินอยู่ในป่าลึกได้ปลูกกระต๊อบอยู่กับพี่ชายในพื้นที่จับจองบ้านม่องไร่ตำบลท่ากระดานแถวถิ่นน้ำตกเอราวัณกิ่งอำเภอศรีสวัสดิ์เขตกาญจนบุรีมาคราวนี้ตั้งใจจะรับครอบครัวไปอยู่รวมกันจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะต้องนำไม้ไผ่ล่องแพไปตามลำน้ำแควไปขายส่งที่เมืองกาญจนบุรีทั้งปลูกบ้านไว้สำหรับครอบครัวแล้วกว้างขวางสบายอาตมารับฟังด้วยความสงบและพูดให้กำลังใจว่าหากไปหากินได้รับความเจริญก้าวหน้า
อาตมาก็ยินดีด้วยแต่ใจนั้นรู้สึกสังหรณ์ชอบกลก็ได้แต่เตือนให้ระวังเคราะห์กรรมอย่าทิ้งทางพระหนักจะเป็นเบาจะได้ชี้เหตุผลตามกฎแห่งกรรมให้ฟังแต่รู้สึกหมอชลอเปลี่ยนแปลงไปมากได้พูดว่าเมื่อถึงคราวแล้วอยู่ที่ไหนก็ต้องตายทุกคนหนีไม่พ้นความตายแต่ก็ดีใจที่สร้างกุศลไว้มากแล้วอาตมารู้ว่าไม่สามารถยับยั้งกลับมาสู่ปกติเดิมได้เห็นจะเป็นเพราะกรรมเวรนำไปเมื่อได้สนทนาพอสมควรแล้วหมอชลอจึงได้อำลาจากไปและได้อพยพครอบครัวพร้อมด้วยหลานสองคนคือนางอุไรและนางเฉวงเชื้อสีแก้วซึ่งขอติดตามไปประกอบอาชีพที่เมืองกาญจนบุรีด้วยทั้งหมอชลอกำลังตื่นเต้นมองเห็นความมั่งมีล่วงหน้าในอนาคตอาตมาก็ได้แต่เตือนว่าอย่าทิ้งทางพระเท่านั้นเวลาได้ผ่านไปประมาณ4ปีก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอาตมาสนใจครอบครัวนี้มากเพราะเหตุการณ์ในอดีตชาติเมื่อเวลาทำสมาธินั่งวิปัสสนานั้นเป็นกรรมที่หนักมากยังมองไม่เห็นทางที่จะแบ่งเบาลงไปได้นอกจากปฏิบัติทางธรรมแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรเพื่อขออโหสิกรรมคงเบาลงได้บ้างแต่ทราบว่าที่ไปอยู่เมืองกาญนั้นหมอชลอไม่มีเวลานั่งกรรมฐานทำบุญสร้างกุศลมัวแต่คิดถึงการงานหาเงินอาตมาก็เศร้าใจเพียงแต่คอยฟังข่าวจากนั้นต่อมาอาตมาก็ได้รับข่าวเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นแก่ครอบครัวนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดใจมากข่าวนี้ทราบจากญาติภรรยาของหมอชลอซึ่งไปมาหาสู่เล่าให้อาตมาฟังและกำหนักในอดีตชาติของหมอชลอตามทันมาสนองแล้วเรื่องมีว่าวันนั้นหมอชลอได้เดินทางมีธุระเข้าไปในเมืองกาญจนบุรีพร้อมด้วยบุตรและภรรยาทางบ้านเหลือแต่พี่ชายคนเดียวเมื่อกลับมาถึงบ้านก็ได้ทราบข่าวว่าทางบ้านถูกปล้นส่วนพี่ชายก็ถูกพวกปล้นยิงสิ้นใจตายคาบันไดบ้านแล้วพวกปล้นก็กวาดทรัพย์สินเงินทองไปหมดเมื่อหมอชลอพร้อมบุตรภรรยาทราบข่าวกลับมาถึงบ้านเห็นเหตุการณ์ร้ายแรงก็ตกใจแทบสิ้นสติจะเป็นลมหมอชลอรีบเดินทางไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบและให้มาชันสูตรศพพี่ชายตามกระบินเมืองแต่เจ้าหน้าที่มาล่าช้าปล่อยให้ศพขึ้นจนอืดแล้วต่อมามีชายลึกลับมาบอกหมอชลอแกมขู่ให้รีบอพยพครอบครัวออกจากตำบล นี้ไปอยู่เสียให้ไกลโดยเร็วที่สุดมิฉะนั้นจะต้องตายตามพี่ชายหมอชลอไม่ชอบให้คนมาขู่มีความหยิ่งในศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายธรรมดาคนเราส่วนมากไม่ชอบให้ใครมาขู่ยิ่งเอาอำนาจมืดความชั่วเข้ามาข่มขู่แล้วแม้จะรู้ว่าสู้ไม่ได้ความโกรธความแค้นความเจ็บใจความพยาบาททำให้ขาดสติเกิดความประมาทไม่ได้คิดหน้าคิดหลังยิ่งพี่ชายถูกข่มเหงถูกฆ่าตายสดๆร้อนๆเช่นนี้ก็ยิ่งเจ็บแค้นมุมานะหากจะมาข่มเหงฆ่าฟันกันซึ่งหน้าแล้วก็คิดว่าต้องมายิงกันพักหนึ่งจนกว่าจะรู้ว่าใครจะเป็นศพไปฉะนั้นความโกรธแค้นเจ็บใจเป็นพลังทำให้หมอชลอไม่ยอม

หนีไม่กลัวคำขู่ทั้งไม่ยอมไปจากถิ่นที่ได้ทำประโยชน์เป็นเงินทองขึ้นมาแล้วทั้งคอยระวังตัวไม่ประมาทซ้อมยิงปืนให้แม่นยำอยู่เสมอทั้งปืนสั้นและปืนยาวและตลอดเวลาอยู่ในบ้านปืนไม่ยอมห่างตัวขึ้นลำกล้องอยู่เสมอเมื่อฉุกเฉินฉวยได้ยิงได้ทันทีเตรียมพร้อมเพื่อต่อสู้เต็มที่อย่างลูกผู้ชายเมื่อเข้าที่คับขันก็ได้สตินึกถึงคำเตือนของท่านพระครูขึ้นมาได้จึงสั่งหลานไว้ว่าหากตนได้ประสบชะตากรรมสิ้นบุญไปแล้วก็ขอให้ช่วยกันดูแลบ้านช่องต่อไปด้วยหลังจากพี่ชายถูกยิงตายเมื่อผู้ร้ายเข้าปล้นผ่านไปเพียง15วันวันนั้นเป็นเวลากลางวันเสียงเรือหางยาวมาจอดที่ท่าน้ำแล้วตะโกนเรียกชื่อหมอชะลออยู่ที่ท่าน้ำฝ่ายนางทองใบภรรยาหมอชะลอได้ลงจากเรือนไปที่ท่าน้ำที่เรือหางยาวจอดอยู่เห็นคนในเรือประมาณ15คนแต่งเครื่องแบบสีกากีมีปืนพร้อมคล้ายตำรวจร้องตะโกนถามนางทองใบว่าหมอชะลออยู่ไหมมีเรื่องจะขอพบด่วนให้ลงมาที่ท่าน้ำนางทองใบรีบขึ้นบนเรือนบอกหมอว่าเจ้าหน้าที่ขอพบด่วนหมอชะลอนึกว่าเป็นเจ้าหน้าที่มาสอบสวนเรื่องพี่ชายถูกปล้นฆ่าตายเกิดความประมาทเดินลงบันไดไปที่ท่าน้ำส่วนภรรยาก็ยืนมองอยู่บนตลิ่งชันสูงเพียงเห็นเขายืนพูดกันแต่ไม่ได้ยินว่าเขาพูดกันเรื่องอะไรเพราะอยู่ไกลครู่หนึ่งก็เห็นหมอชะลอหันหลังก้าวเดินกลับขึ้นบ้านทันใดนั้นคนหนึ่งที่อยู่ในเรือใกล้หมอชะลอก็ยกปืนขึ้นจ่อยิงท้ายทอยหมอชะลอไม่ทันรู้ตัวจึงไม่ได้ระวังพอสิ้นเสียงปืนก็ล้มกลิ้งตกน้ำขาดใจตายทันทีภรรยาหมอเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ตกใจสิ้นสติเป็นลมส่วนพวกคนร้ายที่ปลอมเป็นตำรวจนั้นหลังจากยิงหมอชะลอตกน้ำแล้วเมื่อแน่ใจว่าตายแล้วก็เร่งเครื่องเรือหางยาวหลบหนีไปเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่4กันยายนพุทธศักราช2504ส่วนนางทองใบภรรยาหมอพอฟื้นได้สติก็ร้องไห้โฮคล้ายคนบ้าวิ่งไปที่ท่าน้ำลงไปประคองสามีสุดที่รักเมื่อรู้ว่าสามีสุดที่รักหมดลมไปก่อนแล้วไม่มีโอกาสได้สั่งเสียบุตรภรรยาก็กอดศพผัวรักร่ำไห้สะอึกสะอื้นแทบจะขาดใจตายตามสามีครั้นจะอุ้มศพสามีขึ้นจากน้ำก็อุ้มไม่ไหวพวกคนงานก็ยังอยู่ในป่าเหลือแต่ลูกก็ยังช่วยเหลืออะไรไม่ได้จำเป็นต้องหาเชือกมาผูกศพไว้กับเสาสะพานท่าน้ำเพราะเกรงว่าเมื่อน้ำขึ้นศพจะลอยไปไกลหรือจมห่างออกไปจากท่าน้ำจะลำบากรีบไปแจ้งความให้ทางบ้านเมืองรีบมาชันสูตรศพตามระเบียบนางทองใบนั้นครั้นสามีที่รักได้สิ้นบุญไปแล้วทั้งต้องสูญเสียพี่ชายของสามีทั้งตัวก็เป็นผู้หญิงทำอะไรไม่ถูกมีแต่ความหวาดกลัวและเศร้าโศกเสียใจอย่างหนักยิ่งคิดก็ยิ่งใจหายเพราะสามีต้องมาตายลงสดๆร้อนๆตัวก็มีแต่ความว้าเหวยังไม่เคยประสบกรรมหนักเช่นนี้มาก่อนในชีวิตจึงไม่สามารถจะอยู่ในดงป่าตามลำพังหลานๆต่อไปได้จึงตัดสินใจนำศพสามีพร้อมด้วยพี่ชายจัดการเผาอย่างตามมีตามเกิดให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วในเขตที่กลางลานบ้านมีเจ้าหน้าที่มารับรู้ในการเผาครั้งนี้ด้วยเมื่อเสร็จแล้วก็จัดแจงเก็บกระดูกห่อผ้าขาวไว้แล้วไม่ได้รออยู่ช้ารีบเก็บข้าวของเท่าที่มีอยู่พอจะนำติดตัวไปได้ก็พาลูกๆลงแพรแล้วรีบล่องแพไปตามลำน้ำแควเพื่อกลับภูมิลำเนาเดิมแต่เคราะห์กรรมไม่ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ได้ติดตามสนองครอบครัวของหมอชะลอต่อไปการล่องแพนั้นเป็นการเสี่ยงอันตรายมากหากไม่ชำนาญร่องน้ำแล้วอาจชนหินเกาะแก่งใต้น้ำทำให้แพแตกได้แพที่นางทองใบภรรยาหมอชะลอล่องมาก็เช่นกันคนถ่อแพคงไม่ชำนาญจึงเกิดไปกระทบโขดหินใต้น้ำจนแพแตกพวกเด็กต้องลอยคออยู่ในน้ำแต่เคราะห์ดีที่ได้มีชาวบ้านช่วยกันไว้ทันจึงไม่มีใครเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเพราะพาเข้าฝั่งได้เคราะห์กรรมไม่ได้หยุดยั้งได้ติดตามซ้ำเติมบุตรภรรยาหมอชะลอกว่าจะกลับมาถึงภูมิลำเนาเดิมที่บ้านบางสำโรง
อำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีก็ได้รับความ

เมื่อมาถึงบ้านบางสำโรงแล้วพวกญาติพี่น้องก็พากันมาเยี่ยมแสดงความเสียใจในการตายของหมอชลอและความทุกข์ยากลำบากของนางทองใบและลูกๆในการเดินทางต้องเผชิญชีวิตแม่ๆลูกๆพวกพี่น้องได้พร้อมใจกันกำหนดวันจัดการทำบุญกระดูกเพื่ออุทิศให้หมอชลอกับพี่ชายเจ้าภาพได้มานิมนต์ให้อาตมาไปร่วมในงานนี้แต่บังเอิญรับนิมนต์ที่อื่นไว้ก่อนจึงไม่ได้ไปในวันงานแต่อาตมาก็ได้ไปเทศก่อนงาน2วันเพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทราบถึงกรรมในอดีตชาตินั้นมีจริงสามารถจะกลับมาสนองในชาตินี้ได้ไม่มีปัญหาข้อความใดๆสงสัยอีกหลังจากวันที่อาตมาไปเทศก่อนวันงานนั้นได้มีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงผู้คุ้นเคยได้พากันไปเยี่ยมและซักถามถึงสาเหตุการตายของหมอชลอทำให้นางทองใบระลึกถึงสามีคู่ชีวิตต้องมาตายอย่างอเนจอนาถใจก็เริ่มร้องไห้สะอึกสะอื้นปริ่มว่าชีวิตจะจากร่างตามสามีไปผู้ที่ได้ยินได้ฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหมอชลอจนที่สุดก็ต้องตายอย่างน่าสงสารที่ประสบโชคร้ายเช่นนี้ต่างก็พลอยเศร้าโศกสลดใจไปด้วยและต่างก็เห็นใจนางทองใบที่รักสามีอย่างสุดซึ้งเล่าไปร้องไห้ไปท่ามกลางหมู่ญาติพี่น้องมิตรสหายผู้คุ้นเคยซึ่งบางคนก็ไม่สามารถจะกลั้นน้ำตาได้ก็พลอยร้องไห้ไปด้วยความเศร้าเสียใจหนักจนทำให้นางทองใบสลบแน่นิ่งไปหมู่ญาติต้องช่วยแก้ไขให้รู้ตัวขึ้นมาแต่นางทองใบก็ไม่ได้สางความเศร้าโศกยิ่งนึกยิ่งเสียใจร้องไห้รำพึงถึงความดีของหมอชลอผู้สามีไม่ได้หยุดไม่ได้ระงับความทุกข์ไว้เพราะขาดสติได้ปล่อยตามอารมณ์และในที่สุดก็เป็นลมสิ้นสติลงไปอีกเพราะเสียใจมากเกินไปแต่นิ่งไปท่ามกลางล้อมรอบด้วยญาติพี่น้องเพื่อนฝูงต่างพากันตกตะลึงช่วยกันแก้ไขอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่มีใครสามารถที่จะช่วยอะไรได้เพราะนางทองใบได้สิ้นใจลงเพราะหัวใจวายเมื่อวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2504ต้องทิ้งให้หลานผจญชีวิตอยู่ในโลกต่อไปหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ข่าวว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจท่านผู้กำกับพันตำรวจเอกยงยุทธเกษรมาลาได้นำกำลังตำรวจหลายหน่วยติดตามเพื่อจับกลุ่มพวกโจรผู้ร้ายที่ทำการอุกอาจเที่ยวปล้นทำลายชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวบ้านผลกรรมตามสนองตำรวจได้ล้อมไว้เสือไม่ยอมมอบตัวและได้ยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ที่สุดเสือสวัสดิ์อุดมและเสือบีปิยพันธ์ซึ่งเป็นหัวหน้าโจรและรองหัวหน้าโจรซึ่งเป็นผู้เข้าปล้นและฆ่าพี่ชายหมอชลอและต่อมาก็ยิงหมอชลออย่างใจเย็นก็ถูกกระสุนปืนของตำรวจตายตามกรรมที่ได้ก่อไว้ส่วนสมุนโจรก็ยอมเข้ามอบตัวและถูกจับรวม38คนเมื่อเจ้าหน้าที่ไต่สวนแล้วก็ฟ้องลงโทษทางโรงศาลต่อไปนี่อาตมาก็คิดว่าเป็นตัวอย่างที่มีผู้สร้างบาปอย่างอนันตกรรมไว้ในอดีตชาติแล้วซึ่งได้ตามสนองในชาตินี้หรือจะเรียกว่ากรรมชาติก่อนมาสนองในชาตินี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงพิจารณาดูว่าทุกคนเกิดมาต้องใช้หนี้กรรมไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วย่อมตามสนองเราอยู่เสมอไม่มีใครหนีพ้นกรรมไปได้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายใช้สติปัญญาพิจารณาดูเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้เมื่อท่านพระครูเล่าเรื่องนี้จบลงแล้วพวกเราก็สนทนากับท่านอยู่พักหนึ่งเห็นเวลาจะเที่ยงคืนแล้วเดือนกำลังแจ่มฟ้าเรามองตากันแล้วพยักหน้าต่างก็ก้มลงกราบนมัสการลาท่านพระอาจารย์พระครูภาวนาวิสุทธิ์เพื่อท่านจะได้พักผ่อนจำวัดเพราะรู้สึกว่าจะมีแขกมาสนทนากับท่านตลอดเวลาเมื่อเราขึ้นรถออกจากวัดอัมพวันและมุ่งกลับจังหวัดลพบุรีขากลับนี้แสงจันทร์สว่างกระจายออกไปทั่วเพราะเป็นเวลาเพียงแรมหนึ่งค่ำแต่พวกเรานิ่งเงียบไม่ได้ปริปากพูดอะไรเพราะทุกคนก็ใช้หัวคิดจะพูดออกมาแต่ละคำก็มักจะพูดถึงเรื่องกรรมในอดีตชาตินอกจากเสียงเครื่องยนต์ของรถซึ่งกำลังผ่านทุ่งนาป่าดงริมเขาลำเนาไพรซึ่งมีดวงจันทร์ส่องกระจ่างอยู่กลางเวหาเพราะเวลา
ำลังจะย่างเข้าวันใหม่ที่สุดเราก็กลับถึงที่พักในค่ายทหารสิ่งที่เราได้ความรู้ในคืนนั้นก็คือเรื่องอดีตชาติไม่มีข้อสงสัยอะไรเหลือไว้เป็นปัญหาอีกแล้วหากจะมีก็เฉพาะบุคคลที่มีระดับจิตแตกต่างกันเท่านั้นผู้เขียนเรียบเรียงเรื่องนี้ขึ้นจากท่านผู้บันทึกซึ่งเป็นนายทหารผู้หนึ่งได้กรุณาส่งมาให้หากท่านผู้อ่านยังสงสัยเรื่องอดีตชาติที่ได้บรรยายมานี้ยังมีสิ่งใดไม่แจ่มแจ้งก็ได้กรุณาถามไปทางท่านพระครูภาวนาวิสุทธิ์ที่วัดอัมพวันอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีท่านคงจะได้ข้อความแจ่มแจ้งกว่านี้ท่านอาจได้ความรู้ลึกซึ้งกว่าที่ได้บรรยายมาแล้วและขอกราบนมัสการขอบคุณท่านพระครูภาวนาวิสุทธิ์ที่ได้กรุณาให้ลงชื่อจริงได้ทุกท่านและตำบลที่อยู่อย่างแจ่มแจ้งเพื่อคลี่คลายที่บางท่านจะนึกสงสัยว่าเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งและคงหมดหน้าที่ผู้เขียนจะต้องคอยตอบคำถามและนับว่าเรื่องนี้คงจะเกิดประโยชน์ขึ้นไม่มากก็น้อยขอให้ความดีของเรื่องทั้งหมดอุทิศให้แก่บุคคลผู้เกี่ยวข้องในเรื่องที่ได้ล่วงลับไปแล้วทุกท่านและผู้เรียบเรียงจะลืมเสียไม่ได้ก็คือขอขอบคุณพันเอกวสันต์พาณิชย์และพันตรีเที่ยงคณานุวัฒน์ผู้ได้ให้ความกรุณาบันทึกเรื่องจากท่านพระครูภาวนาวิสุทธิ์ที่เกิดขึ้นแล้วส่งมาเพื่อจะได้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไป

อดีตชาติเป็นหนังสือในชุดกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลได้จบลงแล้วครับท่านผู้ฟังจะเชื่อหรือไม่ก็สุดแล้วแต่ท่านผู้ฟังที่ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณนะครับแต่ว่าคำที่หลวงพ่อพูดไว้ก็คือบุญก็อยู่ส่วนบุญบาปก็อยู่ส่วนบาปอันนี้ได้ยินหลายครั้งแล้วเพราะฉะนั้นการทำดีไม่ต้องหวังผลอะไรตอบแทนคนเราก็ต้องมีการทำผิดพลาดมากันทั้งนั้นแต่เมื่อไหร่ที่เราทำดีแล้วนะครับเราก็จะมีความสุขนั่นเองครับวันนี้ร้อยเรื่องมาเล่าเวลาหมดแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเราจะกลับมาพบกับร้อยเรื่องมาเล่าได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าหลังข่าวต้นชั่วโมง17 นาฬิกากับผมเอกพงศ์นพสกุลพร้อมทีมงานร้อยเรื่องมาเล่าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนสายธารพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยาคุลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
2: หลากหลายวาไรตี้ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และคลื่นที่รับสัญญาณนะครับทุกท่านอยู่กับผมครับชโลธรจันยากับเย็นวันนี้นะครับเย็นวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับเป็นเย็นนะครับเป็นยามเย็นทุกวันอาทิตย์เรากลับมาพบกันนะครับซึ่งในอาทิตย์นี้นั้นนะครับเป็นสุดสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าของพระสกกนิกรชาวไทยนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่12มิถุนายนที่ผ่านมานะครับสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการนะครับเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสิ้นพระชนนะครับภายหลังจากที่ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมปี2565ครับทั้งนี้แม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแล้วนั้นแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนเวลา 19:48 นะครับพระองค์นะครับองค์พาของพระสกกนิกรชาวไทยนั้นได้สิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชันษาปีที่47นะครับซึ่งเป็นข่าวที่สร้างความโศกเศร้าเสียใจนะครับให้แก่พระสกกนิกรชาวไทยโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานั้นนะครับหรือว่าที่คนไทยเรียกท่านว่าองค์ภานะครับเป็นนะครับท่านมีพระกรุณาธิคุณหลากหลายด้านนะครับทั้งด้านกฎหมายด้านการต่างประเทศด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่างๆซึ่งวันนี้ในรายการเย็นนี้ที่ 92.5 นั้นผมจะนำนะครับพระกรณียกิจต่างๆขององค์ภาของพระสกนิกรชาวไทยนั้นมาเล่าเรียบเรียงให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับโดยพระประวัตินั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ครับประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถนะครับพระองค์ทรงมีพระราชจริยวัตรอันงดงามเปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการศึกษาหาความรู้และการปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนะครับถ้าเกิดเราดูในกระแสนะครับของโซเชียลมีเดียนะครับก็จะเห็นประสบกรณิกรนะครับออกมาแสดงความอาลัยและแสดงสำนึกนะครับในพระมหาพระกรุณาธิคุณนะครับขององค์พารวมทั้งนะครับประสบการณ์ในการพบเจอต่างๆที่องค์พานั้นมีพระปฏิสันถารกับผู้คนนะครับท่านก็เป็นแบบอย่างนะครับในเรื่องของการไม่ถือตัวนะครับแม้ว่าท่านก็จะมีศักดิ์ที่สูงกว่าประชาชนคนทั่วไปนะครับ โดยด้านการศึกษานั้นนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาทรงศึกษาระดับอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนราชินีและมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนจิตรดาจากนั้นทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันนั้นทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปอีกด้วยนะครับภายหลังสำเร็จการศึกษานั้นพระองค์ทรงเข้ารับราชการในสำนักงานอัยการสูงสุดในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยและทรงปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาและกระบวนการยุติธรรมพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับความเป็นธรรมในทุกมิติโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเช่นผู้ต้องขังหญิงและเยาวชนซึ่งนำไปสู่การริเริ่มโครงการกำลังใจนะครับซึ่งโครงการกำลังใจนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปนะท่านผู้ฟังนะครับเมื่อมีการริเริ่มโครงการกำลังใจนั้นโดยเป้าหมายของโครงการนี้เป็นไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและส่งเสริมโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมจากการปฏิบัติพระกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนและบทบาทสตรีที่ได้รับรางวัลจากในประเทศแล้วนั้นในระดับนานาชาติยังได้รับรางวัล Model of Recognition นะครับและรางวัล Unifen Award of Excellence อีกด้วยนะครับซึ่งเป็นที่ยอมรับในแบบสากลนะครับในด้านการต่างประเทศพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะในกรอบความร่วมมือขององค์การสหประชาชาติและสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพระองค์ทรงมีส่วนสำคัญในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงได้รับการรับรองจากสหประชาชาติในปีพุทธศักราช2553ถือเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในเวทีโลกด้วยนอกจากนี้พระองค์ยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรียและทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC นะครับซึ่งบทบาทตรงนี้ได้สะท้อนบทบาทด้านการทูตและความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างโดดเด่นในด้านการทหารนั้นพระองค์ทรงมีบทบาทในด้านการทหารโดยทรงเข้ารับการฝึกและปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพอย่างจริงจังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนย้ายเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารได้รับพระราชทานยศทางทหารตามลำดับและปัจจุบันทรงได้รับพระราชทานยศพลเอกพลเรือเอกและพลอากาศเอกหญิงซึ่งเป็นยศสูงสุดของกองทัพไทยสะท้อนถึงพระเกียรติยศและพระปีชาสามารถในทุกภารกิจที่ทรงปฏิบัตินะครับในอีกด้านหนึ่งบทบาทด้านการทหารของพระองค์นั้นยังได้สะท้อนถึงความมีวินัยความเข้มแข็งและความเสียสละอันเป็นคุณลักษณะสำคัญของผู้นำอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้กับสตรีไทยในการมีส่วนร่วมในภารกิจด้านความมั่นคงของชาติอีกด้วยด้านการสาธารณกุศลนั้นพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างครบวงจรและทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังการส่งเสริมสิทธิสตรีและการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนพระประวัติของพระองค์นั้นจึงเป็นแบบอย่างแห่งการใช้ความรู้ความสามารถและพระเมตตาเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนโดยพระกรณียกิจนะครับขององค์พาหรือเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานั้นยังมีอีกหลายด้านนะครับหนึ่งในนั้นคือด้านการแพทย์และการสาธารณสุขซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการทรงงานด้านสาธารณสุขนั้นนะครับเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเช่นมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับโครงการราชทานปันสุขโครงการกำลังใจในพระดำริมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย ซึ่งอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะท่านผู้ฟังก็จะเป็นสิ่งที่ผมก็จะได้อ่านข่าวบริการอยู่ตลอดเวลานะครับในสิ่งเป็นมูลนิธิที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริงนั่นเองสำหรับพระกรณียกิจด้านการสาธารณสุขนั้นนะครับองค์พาของเราทรงอุทิศพระองค์เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขของไทยอย่างต่อเนื่องทั้งการสร้างสถานพยาบาลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการดูแลผู้ต้องขังและการรณรงค์เพื่อสิทธิสตรีและเด็กนะครับโดยในโครงการนี้ด้านสาธารณสุขอย่างเช่นมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาท่านผู้ฟังมูลนิธิกุมารก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2530จากเงินกองทุนมรดกของพลตรีฟื้นอัตถโยธินเป็นทุนเริ่มแรกนะครับและได้จดทะเบียนเป็นทางการเมื่อวันที่23พฤศจิกายนปี2533ด้วยพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระบรมราชาทินัดดามาตนะครับได้ประทานพระอนุญาตให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ปี2534โดยเมื่อวันที่21พฤษภาคมในปี2534นั้นนะครับพระองค์เจ้าสมสวลีก็ได้ส่งปรารภว่าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าขาดแคลนสถานที่ดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กน่าจะมีตึกที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยเด็กโดยเฉพาะเนื่องจากทรงห่วงใยในสวัสดิภาพขวัญและกำลังใจของครอบครัวทหารรวมถึงบุตรหลานของประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมากนะครับจึงได้ทรงประทานพระอนุญาตให้ใช้พระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นชื่ออาคารนะครับอาคารนั้นก็ได้ชื่อว่าอาคารพัชรกิติยาภากับทั้งได้ประทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินสิริมงคลขวัญถุงเพื่อเริ่มดำเนินการจำนวนหนึ่งโดยอาคารพัชรกิติยาภาสูง11ชั้นเพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยเด็กและทารกแรกคลอดนะครับทั้งยังเป็นศูนย์กลางการรักษาและฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการวิจัยและพัฒนาการแพทย์เด็กในประเทศไทยโครงการต่อมานั้นเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนี้เริ่มในปีพุทธศักราช2560ภายใต้พระดำริขององค์พานะครับเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานเทียบเท่าประชาชนทั่วไปจัดหาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เรือนจำทั่วประเทศโครงการยังจัดบริการตรวจสุขภาพเชิงรุกนะครับเช่นการตรวจคัดกรองโรคเรื้อรังโรคติดต่อและสุขภาพจิตพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลในเรือนจำให้มีมาตรฐานและเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและส่งเสริมสุขภาพจิตและการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่สังคมนอกจากนี้ยังพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังทั้งจัดฝึกอบรมอาชีพและทักษะใหม่ๆให้ผู้ต้องขังสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาตนเองมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้พ้นโทษเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำทั้งหมดเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งกายและใจเรือนจำมีระบบการแพทย์ที่ทันสมัยและมีมาตรฐานลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคในเรือนจำและสร้างโอกาสให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโครงการต่อมานะครับที่ผมได้เรียนไปเมื่อ

อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกครั้งหนึ่งแต่ในบางครั้งกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ต้องขังกลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติหรือผู้ที่เป็นจำเลยกลับไม่ได้รับโอกาสเท่าที่ควรในการที่จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมส่วนรวมส่งผลให้บุคคลเหล่านี้ขาดโอกาสที่จะดำเนินชีวิตดังที่ควรนะครับทรงดำริว่าผลงานจากโครงการกำลังใจนั้นจะช่วยให้กลุ่มบุคคลตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้และเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักในการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นซึ่งนอกจากจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนและเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้กลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพแล้วยังมีส่วนที่จะช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยนะครับเป็นโครงการอันเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการยุติธรรมนะครับสำหรับโครงการกำลังใจในพระดำรินะครับและอีกโครงการหนึ่งที่เป็นโครงการที่หลายท่านน่าจะได้ยินนะครับคุ้นเคยกับชื่อโครงการนี้ก็คือมูลและนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระองค์เจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีนะครับโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมาศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการนะครับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนั้นนะครับมีเพื่อให้การสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงและยั่งยืนนะครับเพื่อนพึ่งพายามยากนี่ผมอ่านแล้วเขาก็จะมีการเปิดให้รับบริจาคอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อช่วยผู้ประสบภัยทางธรรมชาติอย่างเช่นอุทกภัยนะครับมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากก็ถือว่าเป็นอีกหน่วยงานสำคัญนะครับที่ส่งต่อความช่วยเหลือมีการประสานงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนนะครับเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงนะครับและโครงการที่เป็นโครงการอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิสตรีและสิทธิเด็กโดยตรงนะครับก็คือโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและครอบครัวโดยองค์พานั้นนะครับหรือว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเล็งเห็นปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็กที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและทั่วโลกทรงเข้าร่วมเป็นแกนนำหลักกับยูนิเฟมนะครับยูนิเฟมย่อมาจาก United Nations Development Fund for Women นะครับเป็นกองทุนระหว่างประเทศนะครับที่สนับสนุนเรื่องของสิทธิสตรีตามชื่อเลยซึ่งต่อมายูนิเฟมนี้ก็ร่วมก็ได้รวมกับ UN Women นะครับเป็นแนวทางต่างๆออกมามากมายเช่นการสร้างความตระหนักรู้ในสังคมไทยผ่านกิจกรรมรณรงค์และสื่อสาธารณะมีการผลักดันนโยบายและกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กจากการถูกใช้ความรุนแรงสนับสนุนการวิจัยและข้อมูลเชิงสถิติเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแก้ไขปัญหาและมีการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เช่นการเดินรณรงค์การประชุมวิชาการและการเสวนาต่างๆนะครับจะเห็นได้ว่าโครงการของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับเป็นโครงการที่สังคมไทยเรานั้นล้วนได้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นพระกรุณาธิคุณขององค์พาของประสบกรณิกรชาวไทยนะครับว่าเป็นผู้ที่ยังนะครับยังประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริงระหว่างในช่วงของความโศกเศร้าในช่วงของการไว้อาลัยนะครับผมก็ได้หาข้อมูลต่างๆนะครับที่

0: ี่ยวกับพระองค์ท่านนะครับเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เห็นการทรงงานต่างๆนะครับในวิถีทางหลากหลายรูปแบบนะครับเป็นเรื่องราวต่างๆนะครับที่มีประโยชน์อย่างมากมายในสังคมไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังสารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยขอเชิญรับฟังครับ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา ทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เย็นนี้ที่ 92.5
3: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ครับช่วงที่2นั้นผมนะครับในรอบสัปดาห์ก็มีอีก1ข่าวที่ต้องพูดถึงกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของ Thailand AI Passport นะครับที่ทางกระทรวง DE กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเขาก็ยืนยันว่าโปร่งใสทุกขั้นตอนและใช้งบอย่างคุ้มค่าแน่นอนสำหรับการลงทุน 1,600 ล้านบาทซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยยกระดับคนไทย5ล้านคนให้เข้าถึง AI อีกด้วยนะครับสำหรับโครงการนี้นั้นนะครับก็เป็นโครงการที่จะปลดล็อกนะครับในการใช้ AI Pro ได้นะครับคือใช้ AI ที่Advanced ไปมากกว่าที่เราใช้ AI แบบของฟรีปกตินะท่านผู้ฟังแบบนี้นะครับซึ่งโดยโครงการนั้นก็มีเป้าหมายในการเข้าถึงประชาชนนะครับจำนวน5ล้านคนซึ่ง5ล้านคนนั้นนะก็จะมีวิธีการนะครับในการใช้งานโดยการลดหลั่นของประเภทผู้คนเขาก็จะมีการสำรวจก่อนนะครับสำหรับเป้าหมายของโครงการก็คือ Learn to Earn นั่นเองมุ่งเพิ่มจำนวนผู้ใช้ AI อย่างมีคุณภาพผ่านหลักสูตร Upskill ที่สามารถใช้งานได้จริงโดยร่วมพัฒนากับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Google Microsoft และ OpenAI เพื่อให้ประชาชนสามารถนำ AI ไปต่อยอดอาชีพและสร้างรายได้ได้อีกด้วยนะครับนั่นประเด็นความปลอดภัยของข้อมูลนั้นนะครับผู้ให้บริการ AIสามารถยืนยันข้อมูลได้นะครับว่าเราที่จะใช้ AI ไปกับสิ่งไหนไปกับแบบใดนะครับทั้งในกระแสต่างๆกระทรวง DE เขาก็ยังได้เปิดเวที Thailand AI Passport โดยให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามาถามนะครับถามไถ่ถึงโครงการนี้มีข้อสงสัยอย่างไรใช้งบแบบไหนนะครับก็มีการเปิดเวทีให้ประชาชนได้เข้ามานะครับและในตอนนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานราว300คนเมื่อวันพฤหัสวันพุธพฤหัสศุกร์ราวๆนี้นะท่านผู้ฟังผมจำวันที่แน่ชัดไม่ได้นะครับซึ่งก็มีการชี้แจงรายละเอียดต่างๆมีทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็คือคุณชัยชนกชิดชอบนะครับและมีปลัดกระทรวง DE นะครับคุณพัชระอนันตสินในการชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ AI Thailand AI Passport นี้ด้วยนะครับทางด้านปลัดกระทรวง DE ท่านก็ได้ชี้แจงว่ากระทรวง DE นี้มีภารกิจขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลของประเทศอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยมีการติดตามตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาทักษะดิจิทัลของประชาชนมาโดยตลอดแม้ที่ผ่านมาจะมีโครงการสนับสนุนทั้งกลุ่มบุคคลนิติบุคคลและภาคธุรกิจผ่านเครือข่ายต่างๆของกระทรวงแต่ผลลัพธ์ในภาพรวมยังไม่เป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะตัวชี้วัดด้าน AI ของประเทศไทยที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนายพัชระก็ยังได้ระบุว่าตัวเลขการจัดอันดับด้าน AI ของไทยในระดับนานาชาตินั้นและในระดับอาเซียนก็ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับและเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทาง กระทรวง DE นั้นจะได้นำมาพิจารณาในการออกแบบโครงการเพื่อหาทางยกระดับศักยภาพด้าน AI ของประเทศไทยในภาพรวมทั้งนี้รัฐบาลยังได้กำหนดนโยบายสำคัญด้านการพัฒนาทักษะกำลังคนหรือการอัพสกิลและรีสกิลนะครับควบคู่กับการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมจึงเห็นว่าจำเป็นต้องมีโครงการที่สามารถเข้าถึงประชาชนจำนวนมากได้เนื่องจากที่ผ่านมาแม้จะมีการดำเนินโครงการเฉพาะกลุ่มอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่สามารถขยายผลในวงกว้างได้มากนักนะครับดังนั้นจึงต้องออกแบบโครงการที่ครอบคลุมประชาชนให้มากที่สุดอีกด้วยโดยการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย5ล้านคนนั้นก็ต้องมาจากการประเมินจำนวนประชากรไทยราว65ล้านคนนะครับก่อนหักกลุ่มที่อยู่นอกวัยแรงงานออกประมาณ15ล้านคนเหลือประชากรที่สามารถมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจได้ราว50ล้านคนจากนั้นจึงกำหนดเป้าหมายเบื้องต้นให้เข้าถึงประชาชนอย่างน้อย 10% หรือประมาณ5ล้านคนนะครับแม้ว่าในความเป็นจริงจะต้องการให้เข้าถึงได้ถึง10ล้านคนก็ตามแต่ทั้งนี้ก็ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ด้วยนะครับความน่าสนใจของการใช้ AI นะครับที่ความโดยเป้าหมายของทางกระทรวง DE ที่อยากให้คนไทยได้ใช้ AI นั้นเขาก็แบ่งเป็นการเรียนรู้5ระดับนะครับระดับที่1เขาเรียกว่า e-learning e-learning เนี่ยก็คือเป็นระดับสำหรับประชาชน5ล้านคนนั่นแหละที่ผมได้กล่าวไปนะครับก็คือจะมีการเปิดระบบเรียนออนไลน์ที่มีบทเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติรวม96เรื่องนะครับออกแบบตามมาตรฐานของ UNESCO มุ่งการใช้งานจริงและเรื่องของจริยธรรมการใช้ AI ให้คนไทยใช้งานได้อย่างปลอดภัยและเท่าทันนะครับระดับที่2ก็คือบูตแคมป์สำหรับบูตแคมป์เนี่ยเขามีเป้าหมายแค่ 4,000 คนเท่านั้นคือเป็นการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้นในทุกภูมิภาคทั่วประเทศสร้างกลุ่มคนนำร่องในแต่ละท้องถิ่นที่สามารถนำ AI ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมจริงได้อย่างเก่งกาจนะครับระดับที่3คือการประกวดนวัตกรรมและแฮกคาทอนนะครับถ้าเกิดผมอ่านไม่ผิดนะอันนี้แฮกคาทอนตรงนี้อาจจะเป็นภาษาเทคนิคซึ่งในการประกวดนวัตกรรมตรงนี้เขามีให้สำหรับกลุ่มยอดฝีมือ400คนก็เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มหัวกะทิจะปั้นกลุ่มหัวกะทิในทาง AI เนี่ยเพื่อเปิดโอกาสให้คนนำความรู้มาลองสร้างเป็นผลงานจริงนะครับโดยภาครัฐจะคอยสนับสนุนการบ่มเพาะไอเดียเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆมาช่วยแก้ปัญหาของประเทศอีกด้วยนะครับและในระดับที่4ยังมีการจัดเวทีประชาพิจารณ์และพัฒนาหลักสูตรชวนผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาคเอกชนมหาวิทยาลัยและหน่วยงานรัฐมาร่วมกันคิดและสร้างหลักสูตรมาตรฐานการทดสอบทักษะ AI ของไทยให้เทียบเท่ากับระดับสากลระดับที่5คือมีการอบรมผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งซึ่งถือเป็นตัวช่วยสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำสำหรับคนในพื้นที่ห่างไกลโดยจะส่งเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมไปประจำตามศูนย์ชุมชนทั่วประเทศคอยแนะนำและช่วยเหลือเกษตรกรผู้สูงอายุและร้านค้ารายย่อยในชุมชนให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ได้จริงๆอันนี้เราก็ต้องติดตามดูนะครับท่านผู้ฟังว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับโครงการ AI โดยกระทรวง DE นะอันนี้ผมมองว่าเป็นโครงการที่มีจุดมุ่งหมายที่ดีแต่โดยกระบวนการนั้นยังอยู่ในขั้นตอนของการพูดคุยนะครับซึ่งก็น่าสนใจมากเวลาจะทำโครงการอะไรมันก็ต้องมีการพูดคุยร่วมกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนนะครับว่าสังคมของเรานั้นจะเดินหน้าไปอย่างไรใช่ไหมท่านผู้ฟังในช่วงนี้ครับท่านผู้ฟังในวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่มีการถ่ายทอดการสวดพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ถ่ายทอดเสียงนะครับเดี๋ยวชวนรับฟังกันนะครับหลังรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ครับและช่วงนี้ครับรายการเย็นนี้ที่ 92.5 โดยผมชโลธรจันยาขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกุมารหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนำท่านผู้ฟังมาติดตามการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับโดยตามหมายกำหนดการนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินถึงยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยเสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับหลังจากนั้นเมื่อทั้งสองพระองค์ได้เสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วก็จะทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแล้วทรงกราบครับจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงข่มครับหลังจากนั้นเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบแล้วเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปขึ้นนั่งยังอาจสงพร้อมแล้วเจ้าพนักงานก็จะลาดพระภูษาโยงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับนี่คือหมายกำหนดการคร่าวๆที่จะเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อวานนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาลงวันที่13มิถุนายน2569ประกาศเรื่องสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมูลนิธิพัชรสุขาคชานุรักษ์ในพระบรมราชาในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศลพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันค่ะ
1: นั่นก็คือ เป็นการประกาศเฉลิมพระเกียรติสถาปนาพระเกียรติยศนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาพระเกียรติยศแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานะครับในการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งการถ่ายทอดเสียงในวันนี้เป็นการถ่ายทอดเสียงอีกวันหนึ่งนะครับในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินในช่วงของการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานะครับซึ่งการถ่ายทอดเสียงการเสด็จพระราชดำเนินนั้นจะมีวันที่สำคัญอีกไม่ว่าจะเป็นในช่วงครบ7วันนะครับคือสัตมวานในวันที่17และวันที่18มิถุนายน2569นะครับและปันนรสมวาน15วันนะครับในวันที่25และวันที่26มิถุนายน2569นะครับและในช่วงครบ50วันของการบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับพระศพคือปันนรสมวานนะครับนี่คือ15วันในช่วง50วันคือปัญญาสมวานวันที่30และวันที่31กรกฎาคม2569และครบ100วันคือสัตมวานในวันที่18และวันที่19กันยายน2569นี่คือในช่วงวันสำคัญในการบำเพ็ญพระราชกุศลทั้งครบ7วัน15วัน50วันและ100วันครับ
2: ท่านผู้ฟังครับ
1: ส
2: สำหรับคำว่าสัตมวานปนรสมวานปัญญาสมวานและสัตมวานเป็นคำบาลีสันสกฤตนะครับหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลาของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งในบริบทของพิธีกรรมศพนั้นนะครับจะหมายถึงการทำบุญครบวาระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ถึงแก่กรรมนะครับทั้งนี้ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่วิญญาณจึงสามารถรับอนิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดทำพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆนั้นจึงมีนัยยะสำคัญนะครับในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณแล้วก็เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับด้วยโดยข้อมูลจากหนังสือธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดงานพระบรมศพโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้อธิบายเรื่องพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานไว้ว่าการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันถือเป็นวาระสำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพหรือพระศพนะครับแล้วก็การทำบุญอุทิศถวายพระราชกุศลในช่วงดังกล่าวก็เปรียบเสมือนการส่งบุญเพื่อหนุนนำให้ดวงพระวิญญาณได้ไปสู่สุคติภูมิหรือว่าสวรรคาลัยณเขาพระสุเมนะครับซึ่งเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์แห่งแดนทิพย์ในคติไตรภูมินะครับเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมราชสำนักที่ผสมผสานหลักพระพุทธศาสนาเข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างวิจิตรแล้วก็ลึกซึ้งด้วยท่านผู้ฟังครับในส่วนของเมื่อวานนี้นะครับสำนักพระราชวังได้มีการประกาศในเรื่องของการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดานะครับซึ่งในส่วนของการที่จะให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปนะครับได้มีพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:00 นนะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ก็ได้มีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 9:00 นจนถึงเวลา 21:00 นโดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับกับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปรวมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันนะครับทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปเพนวันละ8รูปและมีประโคมย่ำยามกำหนด100วันนะครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะและสำหรับในส่วนของรัฐบาลนะคะได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทในช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครโดยมีผู้บริหารส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะเป็นโครงการที่มีการบรรพชาอุปสมบทจำนวน100รูปด้วยกันนะคะ
2: ขณะที่ รัฐบาลนะครับได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีในส่วนของราชการต่างๆให้มีการดำเนินการในส่วนของสถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจนะครับหน่วยงานของรัฐและก็สถานศึกษาทุกแห่งให้ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันนะครับตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569ที่ผ่านมาและให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันเริ่มตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปก็ขอพิจารณาให้ดำเนินการตามความเหมาะสมนะครับในส่วนของรัฐบาลเองได้มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการและกราบบังคมทูลเชิญพระบรมวงศานุวงศ์เป็นองค์ที่ปรึกษารวมทั้งให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆอย่างเช่นฝ่ายอำนวยการจัดงานพระราชพิธีฝ่ายจัดการพระราชพิธีฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างราชรถพญานมาตรฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและให้แจ้งส่วนราชการต่างๆในการที่จะไปร่วมเฝ้าในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา100วันเป็นประจำทุกวันด้วยนะครับนอกจากนี้ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมกรมศิลปากรได้มีการดูแลรับผิดชอบในเรื่องของรูปแบบพิธีแล้วก็การจัดสร้างพระเมรุมาตรและในส่วนของกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมถวายพระกุศลเพื่อให้ประชาชนร่วมในการถวายสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับในส่วนของ UNODC ได้มีการออกแถลงการแสดงความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยนะครับโดยมีการยกย่องในเรื่องของพระวิริยะอุตสาหะในการส่งเสริมมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วทั้งภูมิภาคในระดับสากลด้วยนะครับโดยสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกได้มีการออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยระบุว่าตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้แก่ประชาชนทั่วประเทศรวมถึงผู้ด้อยโอกาสพระองค์ทรงพระทัยสนพระทัยอย่างลึกซึ้งต่อสวัสดิภาพของผู้คนที่อยู่ภายใต้กระบวนการยุติธรรมและทรงเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้มีประสิทธิภาพและปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมนอกจากนี้นะครับ UNODC ยังได้ระบุด้วยนะครับว่าพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการส่งเสริมมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงหรือข้อกำหนดกรุงเทพนั้นได้สร้างมรดกอันยั่งยืนนะครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสตรีทั่วโลกสืบไปด้วยและในฐานะทูตสันทวไมตรีของ UNODC ด้านหลักนิติธรรมสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พระองค์ไม่เพียงแต่เป็นผู้สนับสนุนในภารกิจนี้ภายในประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่ยังทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วทั้งภูมิภาคและระดับสากลอีกด้วยครับ
3: ท่านผู้ฟังคะขณะที่บรรยากาศที่ศาลาสหไทยสมาคมตลอดทั้งวันนี้นะคะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาลัยภายหลังสำนักพระราชวังมีแถลงการเรื่องการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทำให้ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาประสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกสีดำเดินทางมายังศาลาสหไทยสมาคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและร่วมลงนามถวายความอาลัยแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะโดยประชาชนเดินมาจากทั่วทุกภูมิภาคมายังศาลาสหทัยสมาคมนะคะทั้งนี้พระราชสำนักพระราชวังค่ะเปิดให้ประชาชนร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะในเวลา 8:30 นถึง 16:00 นโดยสามารถเดินทางมายังจุดพักคอยบริเวณประตูทางเข้าท้องสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งคนไทยขอให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนส่วนชาวต่างชาติเตรียมหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตเพื่อลงทะเบียนรับสติกเกอร์แสดงตนที่อุโมงค์ลอดหน้าพระลานบนถนนหน้าพระลานและรอเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยตามลำดับต่อไปค่ะส่วนหน่วยงานต่างๆก็ออกมาให้ความอำนวยสะดวกอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางนะคะที่จะเข้าไปสักการะถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอย่างเช่นการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ค่ะเตรียมความพร้อมระบบรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายให้บริการประชาชนที่จะเดินทางทั้งสีน้ำเงินสีม่วงสีเหลืองและสีชมพูนะคะอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพแล้วก็ได้จัดเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยการระบายผู้โดยสารและขบวนรถเสริมพิเศษด้วยค่ะส่วนขสมก.จัดระบบบริการรับส่งฟรีสำหรับระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRT ไปยังสนามหลวง2จุดคือที่สถานีท่าพระทางออกที่1สถานีสนามชัยทางออกที่1สำหรับประชาชนที่นำรถส่วนตัวมารฟม.ก็เปิดบริการอาคารจอดแล้วจอดในทุกเส้นทางค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกโดยในสายสีม่วงมี4จุดจอดคือสายสีน้ำเงินมีอาคารและลานจอดรวม12แห่งสายสีเหลืองที่สถานีสีเอี่ยมและสายสีชมพูที่สถานีบินบุรีค่ะรฟม.กำชับให้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายสีม่วงจัดพื้นที่ก่อสร้างสำหรับรองรับการจราจรให้คล่องตัวเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเดินทางของประชาชนนะคะเช่นเดียวกับภูมิภาคต่างๆค่ะอย่างเช่นที่ท่าอากาศยานภูเก็ตก็อำนวยความสะดวกประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางเข้าร่วมถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังในระหว่างนี้ถึงวันที่16มิถุนายนนี้นะคะโดยผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตนะคะก็เปิดเผยว่าท่าอากาศยานภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกในส่วนของภาคใต้ที่จะเข้ามาในกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายน2569ก็ได้จัดพื้นที่จอดรถบริเวณอาคาร X Terminal รองรับผู้ใช้บริการพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆเพื่อให้ข้อมูลและแนะนำขั้นตอนการเดินทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินการเดินทางอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทางพร้อมทั้งดูแลประชาชนที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะด้วยค่ะโดยสามารถประสานขอรับการอำนวยความสะดวกได้นะคะแล้วก็ติดตามสถานการณ์ปริมาณผู้โดยสารอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อที่จะปรับแผนให้บริการประชาชนอย่างเหมาะสมโดยให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางแล้วก็ยืนยันถึงความพร้อมในการสนับสนุนการเดินทางของประชาชนที่มุ่งหน้าเข้าร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหาในพระกรุณาธิคุณตลอดช่วงเวลาดังกล่าวอย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการสวดพระอภิธรรมในงานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในวันนี้นั้นสำหรับพระ พิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมก็จะมีเตียงสวดพระอภิธรรม2เตียงสวดด้วยกันนะครับเตียงสวดพระอภิธรรมที่1นั้นเป็นพระจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับบทสวดนั้นก็จะเป็นบทพระอภิธรรม7คัมภีร์ประกอบไปด้วยบทนมัสการบทพระธรรมสังคณีบทพระวิพังนะครับและบทพระธาตุกถานะครับส่วนเตียงสวดที่2เป็นพระจากวัดอนงคารามครับ

Yeah.

0: านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งนะครับได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาแล้วนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีนะครับมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งทุกพระองค์ก็จะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเพื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปเพื่อจะได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมไปด้วยพระจริยวัตรอันงดงามนะครับและทรงปฏิบัติพระกรณียกิจได้ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตา
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับและในขณะนี้ได้เสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับแล้วทรงกราบในขณะนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและเสด็จพระราชดำเนินในขณะนี้ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงข่มครับ

านผู้ฟังครับที่จบไปนั้นเป็นการสวดพระอภิธรรมนะครับโดยพระพิธีธรรมจากเตียงสวดพระอภิธรรมทั้ง2เตียงนะครับเตียงที่1นั้นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับเตียงสวดที่2เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามนะครับซึ่งทำนองที่สวดเตียงสวดที่1นั้นเป็นทำนองกะทำนองเลื่อนและก็ทำนองลากสุ่งนะครับส่วนเตียงที่2นั้นจากวัดอนงคารามเป็นการสวดทำนองกะนะครับซึ่งบทสวดต่างๆนั้นในเตียงพระพิธีธรรมเตียงสวดที่1เป็นบทนมัสการบทพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระกถาวัตถุและพระปัฏฐานนะครับส่วนบทที่สวดของเตียงที่2ของพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามเป็นบทพระวิภังและก็พระปัฏฐานนะครับและก็จะมีบทพระอภิธรรมใหม่คือเหตุโคตชกะและก็สัญโยชนะโคตชกะครับนี่คือบทการสวดพระอภิธรรมของพระพิธีธรรมทั้ง2เตียงนะครับเตียงที่1จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและเตียงสวดพระอภิธรรมที่2จากวัดอนงคารามนะครับหลังจากที่พระพิธีธรรมได้สวดพระอภิธรรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยลงแล้วนั้นในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีนะครับกำลังปูลาดพระภูษาโยงนะครับคือพระภูษาโยงถ้าเปรียบเทียบก็คือถ้าเป็นศพของบุคคลทั่วไปสามัญชนก็คือสายศิลป์นั่นแหละครับเป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อถือของทางพระพุทธศาสนานะครับว่าการที่จะให้ผู้วายชนผู้ตายได้รับบุญจากการสวดและจากการทอดผ้าไตรและก็ต่างๆนานานั้นจะต้องทอดลงบนสายศิลป์หรือทอดลงบนภูษาโยงพระภูษาโยงนี้และพระภูษาโยงก็จะลากโยงจากพระโกฏพระศพนะครับมายังบริเวณด้านหน้าของอาสน์ที่สวดพระพิธีธรรมที่ได้สวดพระพิธรรมทั้ง8รูปนะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรนะครับโดยพระสงฆ์ที่สวดพระอภิธีธรรมพระพิธีธรรมทั้ง8รูปประกอบไปด้วยเตียงสวดที่1จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม4รูปคือพระมหาวรวุฒิชิตธรรมโมพระมหาประจวบยุตโยโคพระมหาชัยวัฒน์ชยวุฒโธและพระมหาสุริยาปัญญาวชิโรนี่คือทั้ง4รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเตียงสวดที่1ครับเตียงสวดที่2ประกอบไปด้วยพระครูสิริวัชรานุกิจพระมหาบุญชัยธิระปัญโยพระครูปลัดวันชัยปัญญาวโรและพระสุภชัยปัญญาขโมจากวัดอนงคารามเตียงสวดที่2ครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดผ้าไตรเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์นะครับจะได้ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกในลำดับต่อไปครับ

0: และลำดับต่อไปนะครับและลำดับต่อไปจะได้ส่งกรวดน้ำครับ
1: ยะถาวาริวาปุราปาริปุเรนติสาขังเอวะเมวะอิโตทินังเอตานังอุปกัปปติอิชิตังปะติตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกัปปา

อาติเลกวัสสตังชีวโตอาติเลกวัสสตังชีวโตอาติเลกวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโลโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโลโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาจะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหะภวตุสัพพทา

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นนะครับได้ทำการถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ถวายพระพรลาตอนนี้ออกจากอาสงฆ์นะครับซึ่งพระสงฆ์สมเด็จพระราชาคณะที่ถวายอดิเรกเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคือพระธรรมวชิระปัญญาจารย์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรองเจ้าคณะภาค7นั่นเองครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้ลงจากอาสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบนะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกำหนดการสวดพระอภิธรรมจะมีความแตกต่างกันไปตามพระอิสริยยศนะครับดังจะมีการอารัธนา2สำรับสำหรับละ4รูปนะครับมีการผัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนครบกำหนด100วันนะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับและก็ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังของพระโกศพระศพนะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยานีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในลำดับต่อไปครับ
1: ครับสำหรับพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาขออภัยครับสำหรับพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นะครับสำหรับในส่วนของเบื้องหน้าพระโกศนะครับมีเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เสื้อสกราดสีแดงพร้อมหมวกยอดและสายสะพายเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงฉลองพระองค์นี้นะครับเมื่อครั้งทรงปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ประจำพระองค์ทรงพระดำเนินเคียงข้างพระราชยานในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562นะครับโดยทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นราชองครักษ์คู่เคียงขนาบข้างพระราชยานคู่ขนานไปกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับโดยตลอด26ปีแห่งเส้นทางในการรับราชการทหารก็จากร้อยตรีหญิงจนสู่พลเอกหญิงพิเศษนะครับก็ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นะครับโดยอีกหนึ่งบทบาทที่ได้เห็นกันนั้นก็คือทรงปฏิบัติราชการทหารในหน่วยรักษาพระองค์มาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานกว่า26ปีด้วยกันนั่นเองนะครับโดยตลอดระยะเวลาที่ทรงปฏิบัติราชการทหารนั้นพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจควบคู่ไปกับภารกิจด้านกฎหมายการยุติธรรมการพัฒนาสังคมแล้วก็งานด้านมนุษยธรรมนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยโดยเฉพาะการส่งเสริมหลักนิติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงผ่านข้อกำหนดกรุงเทพหรือว่า Bangkok Rules นะครับซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติด้วยและเส้นทางรับราชการทหารตลอดกว่า26ปีจึงเป็นอีกหนึ่งพระกรณียกิจที่สำคัญซึ่งสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะความรับผิดชอบแล้วก็การทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติในหลากหลายมิตินะครับอันเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยและเป็นพระกรุณาธิคุณที่ประสบกรณิกรจะน้อมรำลึกด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนานเท่านานครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปด้านหลังของพระโกศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสร็จสิ้นแล้วนั้นในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จต่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อถวายราชสักการะเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
1: สำหรับพระโกศลทองใหญ่นั้นนะครับมีการประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวแล้วก็ดอกไม้เอวตามพระอิสริยยศนะครับทางนี้ในส่วนของธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศลนั้นโดยปกติแล้วก็มีการลดหลั่นกันไปตามหลากหลายชั้นนะครับตามพระเกียรติยศพระศพนะครับมีการประดับพระโกศลครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพุ่มดอกไม้เพชรนะครับมีการประดับยอดพระโกศลถัดลงมาก็มีกระจังฝาพระโกศลประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวหรือว่าใบปลิวด้วยนะครับซึ่งในส่วนของปากพระโกศลมีการร้อมห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมที่บริเวณเอวพระโกศลประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวหรือรอบด้วยนะครับนี่ก็เป็นพระโกศลทองใหญ่ซึ่งในส่วนของพระโกศลทองใหญ่นั้นนะครับรัชกาลที่1ก็สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2351พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีการโปรดให้รื้อทองที่หุ้มพระโกศลกุดันมาหุ้มพระโกศลทองใหญ่ขึ้นไว้ด้วยนะครับสำหรับพระบรมศพของพระองค์เมื่อทำพระโกศลองค์นี้สำเร็จแล้วได้โปรดให้เอาเข้าไปตั้งถวายเพื่อทอดพระเนตรในพระที่นั่งไพศาลทักษิณนะครับและในปีนั้นเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพได้สิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระอาลัยมากและใคร่ทอดพระเนตรพระโกศลทองใหญ่ออกพระเมนตั้งพระเบญจานะครับจึงโปรดให้เชิญพระโกศลทองใหญ่ประกอบพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นครั้งแรกครับจึงเป็นพระราชประเพณีในรัชกาลต่อๆมานะครับที่พระราชทานพระโกศลทองใหญ่ให้ส่งทอดพระศพอื่นเป็นพิเศษนอกจากพระบรมศพนั้นคราวนั้นออกพระนามพระโกศลนี้นะครับว่าพระโกศลทองคำกุดันแปดเหลี่ยมยอดทรงมงกุฎต่อมาในสมัยรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอกรมหมื่นปราบปรมปักษ์สร้างพระโกศลองค์หนึ่งขึ้นถวายในพุทธศักราช2443จึงได้ออกนามโกศลที่สร้างใหม่นี้ว่าพระโกศลทองใหญ่รัชกาลที่5องค์โดมที่สร้างมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1ออกนามว่าพระโกศลทองใหญ่รัชกาลที่1นะครับครั้นถึงรัชกาลที่9พระโกศลทั้ง2องค์นี้ชำรุดด้วยใช้งานมาเป็นระยะเวลานานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระโกศลทองใหญ่ขึ้นอีกองค์หนึ่งนะครับเมื่อราวพุทธศักราช2542ถึง2543โดยเชิญออกประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนานะครับเมื่อคราวประดิษฐานณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นครั้งแรกและออกพระนามพระโกศลทองใหญ่รัชกาลที่9พระโกศลทองใหญ่ทั้ง3องค์สร้างจากไม้จำหลักลายมีรูปทรงแปดเหลี่ยมหุ้มทองประดับอัญมณีตลอดทั้งองค์พระโกศลทองใหญ่รัชกาลที่1มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง96เซนติเมตรสูง278เซนติเมตรส่วนพระโกศลทองใหญ่รัชกาลที่5มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง99เซนติเมตรสูง283เซนติเมตรมีองค์ประกอบหลัก3ส่วนนะครับที่สามารถถอดแยกจากกันได้นั่นก็คือฐานพระโกศลเป็นฐานแปดเหลี่ยมประกอบด้วยหน้ากระดานที่มีลักษณะลาดเอียงขึ้นรองรับฐานสิงครับเหนือขึ้นไปเป็นท้องไม้ที่ขนาบโบลูกแก้วอกไก่ประจำหลักลายกลีบบัวนะครับปลายปากฐานพระโกศลจำหลักลายกลีบบัวหงายตามชั้นเชิงต่างๆฐานพระโกศลประดับด้วยกระจัง2แถวครับแถวนอกกระจังตาอ้อยแถวในกระจังเจิมองค์พระโกศลสร้างแยกกันเป็น2ซีกเพื่อนำมาประกบกันเมื่อประกอบพิธีในกับพระรองในนะครับ โดยด้านนอกจำหลักลายกลีบบัวอย่างบัวกลีบขนุนเป็นกาบหุ้มซ้อนทับสลับกันจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนรอบองค์พระโกศลส่วนด้านในปิดทองทึบนะครับมีกระบวนลายแล้วก็การประดับกาบพระโกศลมีความแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นกาบพระโกศลทองใหญ่รัชกาลที่1มีปลายเผยออกจากกันดูเหมือนจะถอดแยกกาบออกได้เป็นชิ้นๆ นะครับส่วนพระโกศลทองใหญ่รัชกาลที่5ปลายกาบแนบองค์พระโกศลมากกว่าซึ่งก็น่าจะได้แบบอย่างมาจากกาบพระโกศลกูดัดใหญ่นะครับขณะที่กาบพระโกศลทองใหญ่รัชกาลที่9จำหลักลายประจำยามก้านต่อดอกประกอบและลายใบเทศอย่างละเอียดครับส่วนฝาพระโกศลเป็นทำเป็นทรงมงกุฎในรูปทรงแปดเหลี่ยมขอบล่างจำหลักเป็นลายประดับพลอยถัดขึ้นไปเป็นเกี้ยวชั้นที่1เป็นบัวลูกแก้วจำหลักลายประดับพลอยติดกระจัง2ชั้นนะครับถัดขึ้นไปจะเป็นชั้นเชิงบาดซ้อนลงลัดหลั่นกัน3ชั้นทุกชั้นจำหลักลายประดับพลอยมีกระจัง2ชั้นติดที่หลังบัวทุกชั้นนะครับโดยเหนือขึ้นไปเหนือบัวเชิงบาดชั้นสุดท้ายจะรองรับท้องไม้ยืดสูงจำหลักลายบัวประดับกระจกสลับพลอยรับส่วนยอดของฝาพระโกศลที่เหลือครับโดยกล่าวคือในส่วนของเหนือท้องไม้นั้นนะครับเป็นเกี้ยวชั้นที่2ทำเป็นรูปบัวลูกแก้วจำหลักลายประดับพลอยติดกระจัง2ชั้นในขณะที่ถัดขึ้นไปนั้นนะครับเป็นชั้นเชิงบาด3ชั้นเรียงซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไปนะครับบัวเชิงบาดแต่ละชั้นจำหลักลายประดับพลอยติดกระจังที่หลังบัวตลอดทุกชั้นถัดขึ้นไปเป็นปลีต้นจำหลักลายกลีบบัวประดับพลอยปลายปลีต้นรองรับบัวลูกแก้วจำหลักประดับพลอยติดกระจัง2ชั้นรองรับบัวคลุ้มเถา3ชั้นครับรองรับปลียอดซึ่งจำหลักเป็นลายฟันปลาและกลีบบัวงายสลับกันเป็นฟันปลาเหมือนกับลายลงยายอดพระมหาพิชัยมงกุฎนั่นเองนะครับส่วนปลายปลียอดแหลมสำหรับ3ดอกไม้เพชรพุ่มข้าวปินพระโกศลทองใหญ่ทุกองค์มีเครื่องประดับพระโกศลในส่วนต่างๆด้วยซึ่งทำมาจากเงินนะครับจำหลักฉลุลายใบเทศประดับพลอยขาวนะครับไม่ว่าจะเป็นพุ่มดอกไม้เพชรหรือดอกไม้เพชรพุ่มข้าวปินส่วนที่ยอดพระโกศลถัดลงมาที่เกี่ยวและชั้นเชิงบาดฝาพระโกศลประดับดอกไม้เพชรเราจะเรียกว่าดอกไม้ไหวหรือว่าดอกไม้ฝานะครับที่ปากพระโกศลโดยรอบห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมนะครับที่เอวพระโกศลประดับไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวอย่างไรก็ตามนะครับท่านผู้ฟังการประดับพระโกศลดังที่กล่าวมานี้นะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปตามพระอิสริยยศของพระศพหรือพระบรมศพด้วยนะครับในขณะที่เบื้องหน้าพระโกศลทองใหญ่นั้นนะครับมีการเครื่องราชอิสริยยศด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับบริเวณมุมทั้ง4ที่ประดิษฐานพระโกศลมีการจัดทหารรักษาพระองค์จากหน่วยทหารรักษาพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีการหมุนเวียนกันยืนยามถวายพระศพโดยมุมละ1นายนะครับในขณะที่ทหารที่ยืนทั้ง4นายจะยืนยามในท่าโรยปืนนะครับมีลักษณะก็คือปากลำกล้องปืนชี้ลงพื้นมือทั้ง2จะมีการวางบนยางรองผ่านท้ายปืนนะครับในลักษณะที่ว่าคือคว่ำมือขวาทับมือซ้ายก้มหน้าเล็กน้อยในการสำรวมครับในส่วนของธรรมเนียมทหารรักษาพระองค์จะมีการยืนยามถวายพระศพก็จะมีการเริ่มตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่6ครับ
0: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์หลังจากที่ได้ถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วนะครับสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับ
2: ข อ้

0: ตัวไม่ดีผมก็ต้องการไม่ได้ชี้มาหาตัว
1: ยกหู

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็เสร็จสิ้นในส่วนของพิธีการต่างๆพระราชพิธีต่างๆนะครับในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะและในวันพรุ่งนี้ค่ะตั้งแต่เวลา 18:45 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธีนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะได้ถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันพรุ่งนี้และสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุที่รับสัญญาในการถ่ายทอดเสียงนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมทีมงานทุกท่านต้องขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังประสบกันนิกรจำนวนมากร่วมถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนิวยอร์กนิกเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์4-1เกมคว้าแชมป์บาสเกตบอล NBA ครั้งแรกในรอบ53ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 19:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิระตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบ4จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรพระราชาคณะ1รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปากรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระสัพพัตตปดลเสวตฉัตรเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าพระโกศพระศพทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 7:23 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 9:30 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันไตรกีฬาในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกประจำปี2569รายการ Amazing Race Festival สัตหีบไตรแอธลอน2026ณกองเรือยุทธอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
2: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครโดยมีผู้บริหารส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครอบครัวของผู้บรรพชาอุปสมบทและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทจำนวน100รูปปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการบรรพชาอุปสมบทดังกล่าวเป็นโครงการที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาพระธรรมวินัยฝึกฝนและพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อถวายพระกุศลและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ประสบกรณิกรจำนวนมากร่วมถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
3: ณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกสีดำเดินทางมาถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านางมาริสาครุฑแดงชาวจังหวัดนครปฐมกล่าวว่าเมื่อทราบข่าวรู้สึกเสียใจและตกใจเป็นอย่างมากจึงตั้งใจเดินทางมาถวายสักการะโดยเร็วที่สุดพร้อมกล่าวชื่นชมการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่ให้การดูแลประชาชนเป็นอย่างดีทั้งนี้ในฐานะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความประทับใจในพระกรณียกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะโครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์และพระเมตตาที่ทรงมีต่อผู้ป่วยและผู้ยากไร้
4: เสียใจมากแล้วก็ตกใจมากเลยต้องรีบมาในวันนี้เลยค่ะตั้งใจมาพอมีวันหยุดก็มาเลยค่ะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอะค่ะส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะเป็นโครงการกำลังใจในพระราชดำริอะค่ะซึ่งพระองค์พาเนี่ยท่านมีวิสัยทัศน์แล้วก็มีพระเมตตาต่อผู้ป่วยแล้วก็ผู้ยากไร้อะค่ะตามโครงการกำลังใจอะค่ะก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
3: เช่นเดียวกันนายชัชวาลบุธิเลาหะพันธ์กล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาถวายสักการะโดยเร็วที่สุดหลังทราบข่าวเนื่องจากรู้สึกเสียใจและยังคงเฝ้าภาวนาให้เกิดปาฏิหาริย์ที่พระองค์จะทรงหายจากพระอาการประชวรพร้อมกล่าวว่าประทับใจในพระกรณียกิจหลายด้านอาทิงานด้านกระบวนการยุติธรรมการส่งเสริมกีฬาการคุ้มครองสิทธิสตรีและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังโดยในฐานะประสบกรณิกรชาวไทยจะสานต่อพระปณิธานผ่านการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริและกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆอย่างต่อเนื่อง
5: ก็ตั้งใจอยากจะมากราบให้เร็วที่สุดนะครับก็เลยมาวันนี้ก็เสียใจครับแล้วก็ตกใจเพราะว่าภาวนามาตลอดว่าอยากให้ปาฏิหาริย์มีจริงอยากให้พระองค์ท่านกลับขึ้นมาได้แต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้แล้วการทรงงานเรื่องอัยการการทรงงานเรื่องกีฬาเรื่องสิทธิสตรีเรื่องสิทธิของผู้ต้องขังหญิงอีกมากมายหลายอย่างครับคิดว่าสนับสนุนโครงการที่ท่านเคยทำมาเช่นเพื่อนพึ่งพายามยากก็เคยบริจาคสิ่งของไปแล้วก็หลายๆโครงการของท่านที่ทำก็ยังให้การสนับสนุนต่อครับ
3: ประชาชนสามารถเข้าร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:00 นโดยให้เข้าทางจุดพักคอยบริเวณประตูทางเข้าท้องสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งนี้งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทรวมถึงการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่19มิถุนายนนี้ชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการฐานบกลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระวิริยะอุตสาหะอันทรงคุณูปการต่อประเทศชาติ
6: พลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงกลาโหมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและคู่สมรสร่วมลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันเนื่องมาจากพระวิริยะอุตสาหะและพระราชกรณียกิจนานาประการที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของพระสกนิกรและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาสังคมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนการร่วมลงนามถวายความอาลัยในครั้งนี้สะท้อนถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระเมตตาธิคุณและความผูกพันของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้เช่นเดียวกับพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเพื่อถวายความอาลัยแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยพระเมตตาธรรมอันเปี่ยมล้นปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปลัดกรุงเทพมหานครร่วมกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมและพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเชื่อมโยงกรุงเทพมหานครปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยานายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครร่วมกิจกรรมคนไทยคลองเปรมสายน้ำเดียวกันเราบางกอกเมืองปทุมธานีกรุงศรีอยุธยาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณชุมชนประชากร3ชุมชนร่มไทรงามพัฒนาและชุมชนปู่เจ้าเสมียงพรายสะพานปูนเขตดอนเมืองกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือของรัฐบาลกรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองเปรมประชากรซึ่งเป็นคลองประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกรุงเทพมหานครปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาพื้นที่ริมคลองอย่างยั่งยืนภายในงานมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน98รูปจากวัดริมคลองเปรมประชากร12วัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มอบต้นไม้และพืชผักสวนครัวให้ชุมชนริมคลองรวมทั้งร่วมปลูกต้นไม้และปรับภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนนอกจากนี้ยังมีการจัดมหกรรมสินค้าชุมชนและสินค้าราคาประหยัดจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นกว่า60บูธรวมถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปสร้างอาชีพนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการจำหน่ายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากกรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลอดจนบริ ริการสาธารณประโยชน์ฟรีเช่นตรวจสุขภาพและทันตกรรมจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนทำหมันและฝังไมโครชิปสัตว์เลี้ยงรวมถึงบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรีเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สมาคมอินเดียแม่สอดร่วมกับกงสุลอินเดียจังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันโยคะสากล2026ร่วมบันทึกสถิติฝึกโยคะออนไลน์พร้อมกันมากที่สุด
7: ที่เมืองชอดสปอร์ตคลับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายประนบคเนศกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินเดียประจำจังหวัดเชียง

0: นอกจากนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวยังตรงกับช่วงเวลาเดียวกันกับผู้คนทั่วโลกกำลังร่วมทำลายสถิติกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดสำหรับการฝึกโยคะออนไลน์พร้อมกันมากที่สุดอีกด้วยดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมของอังกฤษออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพอังกฤษสามารถสกัดกั้นเรือบรรทุกน้ำมันสมีนอสสัญชาติแคเมรูนซึ่งเป็นกองเรือเงาของรัสเซียที่พยายามแล่นผ่านช่องแคบอังกฤษโดยเรือลำดังกล่าวจะถูกกักกันและเฝ้าติดตามอยู่บริเวณนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของอังกฤษระหว่างที่การสืบสวนสอบสวนยังคงดำเนินต่อไปขณะที่ปฏิบัติการปราบปรามในครั้งนี้ดำเนินการตามกฎหมายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X โดยกล่าวว่าปฏิบัติการในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จพร้อมเป็นการเตือนไปยังผู้ที่สนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนซึ่งอังกฤษจะไม่ยอมให้กลุ่มเหล่านี้มีที่ซ่อนตัวอย่างเด็ดขาดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอิหร่านเตรียมจัดพิธีศพของอายาตอลลอฮ์อาลีคามาเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านวัย86ปีที่ถึงแก่อสัญญกรรมจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีกำหนดการพิธีไว้อาลัยและขบวนแห่ในกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านในวันที่4กรกฎาคมนี้ก่อนจะเคลื่อนขบวนไปประกอบพิธีทางศาสนาที่เมืองกุมซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางศาสนาทางตอนใต้ของกรุงเตหะรานในวันที่7กรกฎาคมจากนั้นจะประกอบพิธีศพครั้งสุดท้ายที่เมืองมัชฮัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศในวันที่9กรกฎาคมและจะมีการฝังศพในวันเดียวกันขณะที่กฎหมายทั่วไปของศาสนาอิสลามกำหนดให้ฝังร่างของผู้เสียชีวิตโดยเร็วที่สุดหรือภายใน24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวมีการผ่อนปรนได้หากประเทศอยู่ในภาวะสงครามสมาคมสุตินารีแห่งชาติของญี่ปุ่นหรือ JSOG รายงานว่าจำนวนการตั้งครรภ์ทารกแฝดโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเจริญพันธุ์ในญี่ปุ่นในปี2566พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการถึง 4,354 ครั้งซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ36เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนของสตรีที่ต้องการย้ายตัวอ่อนเพิ่มมากขึ้นโดยหวังว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการรักษาภายในจำนวนรอบการรักษาที่จำกัดภายใต้ความคุ้มครองของระบบประกันสุขภาพ JSOG กล่าวเพิ่มเติมว่าการตั้งครรภ์ทารกแฝดอาทิการตั้งครรภ์แฝด2และแฝด3มีความเสี่ยงสูงสำหรับสตรีมีครรภ์โดยแนะนำให้ปฏิบัติตามหลักการที่ควรย้ายตัวอ่อนกลับเข้าสู่โพรงมดลูกเพียงครั้งละ1ตัวเท่านั้นทั้งนี้ระบบประกันสุขภาพของญี่ปุ่นครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการย้ายตัวอ่อนสูงสุดไม่เกิน6ครั้งสำหรับสตรีที่มีอายุต่ำกว่า40ปีนับตั้งแต่ที่เริ่มเข้ารับการบำบัดการรักษาภาวะมีบุตรยากรวมถึงสตรีที่มีอายุตั้งแต่40ถึง42ปีสูงสุดไม่เกิน3ครั้งต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500รายการออสเตรเลียนโอเพ่นในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่แพ้อากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นไปอย่างสนุก0ต่อ2เกม20 22และ18 21คว้ารองแชมป์ไปครองศึกฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดแรกทีมชาติออสเตรเลียพบทีมชาติตุรกีเกมนี้ทัพซ็อกเกอร์รูเล่นเกมรับด้วยความเหนียวแน่นก่อนอาศัยจังหวะสวนกลับที่เด็ดขาดเอาชนะไป2ประตูต่อ0 ประเดิมคว้าชัยใน

0: ฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จพร้อมรั้งรองจ่าฝูงมี3คะแนนเท่ากับสหรัฐอเมริกาสำหรับเกมนัดต่อไปในกลุ่มดีสหรัฐอเมริกาพบออสเตรเลียในวันที่20มิถุนายนเวลา 2:00 นตามเวลาประเทศไทยส่วนอีกคู่ตุรกีพบปารากวัยแข่งขันในวันเดียวกันเวลา 5:00 นส่วนในคืนนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีแข่งขันอีก4คู่กลุ่ม E เยอรมันพบกือราเซาเวลาเที่ยงคืนโกตติวัวพบเอลกวาดอร์เวลา 6:00 นและกลุ่ม F สวีเดนพบตูนิเซียเวลา 9:00 นบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศนัดที่5นิวยอร์กนิกเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์94-90ส่งผลให้ชนะซีรีส์4-1เกมคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของสหรัฐอเมริกาไปครองได้สำเร็จและเป็นการกลับมาคว้าแชมป์ได้อีกครั้งในรอบ53ปีนับตั้งแต่ปี1973กอล์ฟ LPGA ทัวร์ประเภททีม2คนรายการดาวแชมเปี้ยนชิพที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาในรอบ3เป็นการแข่งขันประเภทโฟร์ซัมปรากฏว่าคู่ของพี่น้องโปรโมโปรเมโมริยาจุธานุการและเอริยาจุธานุการอดีตแชมป์ปี2021ทำอีเวนต์พาในรอบ3สกอร์รวมยังคงเป็น5อันเดอร์พา205แต่ขยับจากอันดับ16ร่วมขึ้นไปอันดับ7ร่วมขณะที่ผู้นำเป็นของทีม2สาวชาวเกาหลีใต้คิมฮโยจูและชเวฮเยจินทำสกอร์10อันเดอร์พา200ส่วนเนลลี่คอดาโปรมือ1โลกชาวอเมริกันที่จับคู่กับโอลิเวียโควานจากเยอรมันหล่นจากอันดับ3ร่วมไปรั้งอันดับ13ร่วมหลังทำ6โอเวอร์พาสกอร์รวมเป็น4อันเดอร์พา206การแข่งขันจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่2ณบริเวณสนามหน้าเมืองอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรในการแข่งขันรุ่นประชาชนหญิงระยะทาง 74.6 กิโลเมตรเพชรลดามั่นคงนักกีฬาจักรยานเยาวชนดาวรุ่งจากทีม Fisherman Fen กองบิน46พิษณุโลกทำเวลาไป2ชั่วโมง11นาที15วินาทีคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จพลเรือเอกอภิวัตศรีวันธนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมเปิดเผยว่าภายหลังได้มีการร่วมประชุมกับฝ่ายจัดการแข่งขันเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นเกี่ยวกับรายละเอียดการส่งเอกสารยืนยันรายชื่อนักกีฬาไทยที่จะส่งเข้าร่วมแข่งขันรายละเอียดชนิดกีฬาและอื่นๆให้ถูกต้องตามข้อบังคับเพื่อป้องกันปัญหารายชื่อตกหล่นหรือผิดหลักข้อบังคับซึ่งจะส่งผลต่อการเข้าร่วมแข่งขันของนักกีฬาแล้วขั้นตอนต่อจากนี้ทีมงานของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจะเก็บเอกสารกรอกข้อมูลรายละเอียดของนักกีฬาเพื่อส่งต่อไปยังฝ่ายจัดการแข่งขันเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมแข่งขันภายในกำหนดเวลาที่เจ้าภาพระบุไว้สำหรับนักกีฬาไทยที่จะเข้าร่วมแข่งขันรายการนี้ได้มีการพิจารณาเห็นชอบร่วมกันของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาโดยจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น719คนจาก46สมาคมกีฬาโดยได้มีการประเมินความหวังในการคว้าเหรียญทองของนักกีฬาไทยไว้เบื้องต้นไม่ต่ำกว่าที่เคยทำไว้ที่เอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวประเทศจีนซึ่งครั้งนั้นทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้น58เหรียญแบ่งเป็น12เหรียญทอง14เหรียญเงินและ32เหรียญทองแดงจบอันดับที่8ของตารางสรุปเหรียญรางวัลรวมปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: การทำงานทุกประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริหารจำเป็นต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคเป็นธรรมดาแต่อันที่จริงถ้าเราลองใคร่ครวญดูให้ดีจะพบว่าหนทางแก้ไขปัญหานั้นมีอยู่เสมอปัญญาและอุบายอัญชาญฉลาดที่เรียกว่าอุปายโกศลหรือกุศโลบายย่อมเป็นหนทางที่คนทำงานโดยเฉพาะผู้บริหารจำเป็นต้องมีอยู่เสมอกุศโลบายและคุณธรรมเป็นเครื่องประคับประคองสถานการณ์และแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้ย่อมเป็นหนทางฉลาดที่จะสามารถข้ามพ้นอุปสรรคทั้งปวงและทำให้จิตใจมีความองอาจพระโอวาทประธานในการเปิดการประชุมสัญจรเจ้าคณะธรรมยุทธและคณะอนุกรรมการในคณะธรรมยุทธณวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวันที่11ตุลาคม2560
4: Bangkok Boat Bangkok Boat เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Boat Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
5: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
4: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับตั้งวงระหว่างคุณวิกรมกรมดิษฐ์กับผมเนี่ยพูดกันถึงเรื่องที่คนไทยต้องสนใจไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศเรื่องเศรษฐกิจการเมืองความมั่นคงรวมไปถึงเรื่องนวัตกรรมซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากในชีวิตของเราแต่ก่อนนี้เราก็จะดูแค่เรื่องอินเทอร์เน็ตมี Wi-Fi ไม่มี Wi-Fi นี่ก็เก่งกาจแล้วนี่อยู่ดีๆก็มีเรื่องของ AI เข้ามาเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนหน้าที่งานการกันพอสมควรคุณวิกรมกรมดิษฐ์ตอนนี้ยังเดินทางอยู่ในจีนนะครับและผมเชื่อว่าคุณวิกรมเนี่ยขณะเดินทางอยู่ในจีน2เดือนกว่าแล้วเนี่ยคงจะเห็นนวัตกรรมจีนที่น่าทึ่งที่บางทีก็น่าตกใจเพราะว่าไปเร็วมากโดยเฉพาะ AI ที่เอามาสร้างอะไรแต่มีอะไรที่แข่งขันกับทางอเมริกาจนได้ฉะนั้นคุณวิกรมบอกว่าวันนี้เรามาคุยเรื่อง AI น่ากลัวขนาดไหนหรือว่าเราต้องอยู่กับมันอย่างไรเพราะว่า AI มันจะเปลี่ยนเศรษฐกิจเปลี่ยนโลกพลิกผันโลกคุณวิกรมกับผมก็น่า70กว่าผมก็จะ80อยู่แล้วเนี่ยนะก็เห็นโลกมาหมดตั้งแต่โทรศัพท์ยังต้องวางโต๊ะยังต้องหมุนติ้วๆอยู่เลยนะครับพิมพ์ดีแท็กๆๆเนี่ยจนถึงวันนี้อยู่ดีๆ AI มาบอกมันทำแทนอะไรเราได้มากมายแล้วมันมาช่วยเราหรือมันจะทำลายเรากันเนี่ยจวดคุณวิกรมก็เลยตั้งประเด็นนี้ครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ยุ่นครับที่วันนี้ผมก็กลัว AI นะเพราะว่าไปในโรงงานเนี่ยของ TCL
1: ครับ
2: เมื่อไม่กี่วันก่อนเพราะว่า TCL เขามาซื้อที่เราไปแล้วก็จะไปทำแอร์นะไปทำแอร์โอ้ปรากฏว่าโรงงานใน TCL นี่แทบจะไม่เจอคนเลยนะ
1: ไม่มีเลยโอ้
2: เขาจะไม่เจอเธอคน
1: เขาใช้อะไรเขาใช้ AI ใช้หุ่นยนต์แล้วเหรอ
2: ใช่แล้วก็มืดๆอีกตั้งหากผมยังแปลกใจว่าโรงงานนี้ทำไมประหยัดไฟเขาบอกไม่ใช่เพราะว่าไอ้ AI มันไม่จำเป็นต้องมีไฟไปส่องหน้าเขาบอก
1: ประหยัดไฟไปแล้ว
2: ประหยัดไฟผมถามว่าคำว่าประหยัดไฟนี่เพราะอะไรเอ่ยเขาบอกก็ AI ไม่ได้ใช้
1: ไม่
2: ใช้แสงสว่างเขาบอกว่า AI ไม่มีตา AI มีแต่สมอง
1: มีล่ะ
2: สมองมันใส่คอมพิวเตอร์เข้าไปใส่เข้าไปในใส่ความคิดเข้าไปแล้วก็ใส่ระบบเข้าไปสิ่งที่ผมเห็นอยู่ก็คือมันลงแหละโรงงานมันมืดไปเลย
1: มืดไปเลย
2: โอ้มืดแล้วก็ในโรงแรมก็เหมือนกันนะในโรงแรมตอนนี้เขาก็ใช้คนน้อยๆแล้วก็ใช้ไอ้หุ่นยนต์เนี่ยทำไมล่ะวิ่งไปก็วิ่งมาวิ่งทำอะไรไอตัวไอหุ่นกระป๋องอ่ะวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าลิฟต์ตรงนั้นตรงนี้เอ๊ผมก็แปลกใจนะอย่างกับเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้ก็นั่งเครื่องบินนะมาที่เมืองชิงเต่าปรากฏว่าพอเข้ามาเมืองชิงเต่าขึ้นมาก็ไม่มีเจ้าหน้าที่เท่าไหร่ครั้งก่อนนี้ผมไปที่กวางตุ้งนะไปที่กวางโจวปรากฏว่าคุณลิชัยเชื่อไหมว่าผมมองหาเจ้าหน้าที่มองหาไม่เจออีเล่นอีเล่นอีเล่นใช้หุ่นยนต
1: ์
2: ผมก็แปลกใจนะทำไมคนจีนเขาก็ต้องเยอะต้องแยะมีคนเขามากมายเขาไปใช้หุ่นยนต์ทำอะไร
1: มันประหยัดกว่าแล้วมันมีประสิทธิภาพมากกว่าแล้วก็ต้องแข่งกับอเมริกาอย่าลืม
2: คือวันนี้เขาก็ไม่ได้ไปแข่งกับใครหรอกมึงเขาประหยัดอย่างเดียววันนี้คือประหยัดโรงงานก็ประหยัดวันนี้โรงงานเขาบอกว่าใช้หุ่นยนต์นี่ไม่มีวันหยุดนะแล้วก็ไม่มีโอทีทำให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาวันนี้ควบคุมต้นทุนแล้วจะลดการผลิตเพิ่มการผลิตก็ได้เต็มที่ผมก็ชักเริ่มปอดๆเหมือนกันนะคุณธวิชัย
1: ปอดว่ายังไง
2: คือวันนี้ไปที่ไหนมันก็มีแต่หุ่นยนต
1: ์
2: ไปที่ไหนมันก็มีแต่ AI นี่
1: ใช่
2: คุณวิชัยนี่ผมก็เคยถูกหลอกมาหลายครั้งแล้วนะ
1: ถูกหลอกว่า
2: เอาก็ไอ้สแกมมึงสแกมเมอร์อะไรที่ชอบเอาหน้าผมกับหน้าคุณวิชัยก็ไปหลอกให้ชนมาลงทุนไอ้พวกนั้นก็ไม่ใช่ AI หรอ
1: ใช่ๆๆเขาก็ใ
2: ช่มั้ยเออนี่ผมก็ถูกหลอกมาแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะเป็นทูตด้วยเป็นทูตจีนนี่แหละคนหนึ่งเออเขาก็เคยบอกผมนะว่าแม่เขาเนี่ยถูก AI หลอกบอกเขาบอกแม่บอกว่าเออเนี่ยไอ้หลานลูกชายยูนะมันโทรมาหาว่ามันไปชนคนเนี่ยอาการสาหัสตอนนี้อยู่โรงพยาบาลเนี่ยกำลังให้แม่โอนเงินให้ไอ้แม่ก็โอนไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวเองโอนให้ข้าหน่อยได้ไห
1: ม
2: ตกใจเลยนะว่าทำไมเออทูตตกใจเลยเป็นไปได้ยังไงที่ไม่ลูกชายเขาไม่โทรมาหาเขาทำไมลูกชายโทรไปหาอาม่าเออปรากฏว่าทำไ
1: ม
2: เขาก็เอ๊ะไม่แน่ใจเขาบอกเดี๋ยวผมเช็คดูเขาก็โทรไปหาลูกชายลูกชายบอกโนผมกำลังทำงานอยู่ในออฟฟิศ
1: อ
2: ันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าโอ้มันน่ากลัวนะเออนี่เออพอพูดถึงหนังนี่ก็อาม่าอาม่าอาม่ากับจดหมายรัก
1: ใช่
2: โอ้โหตอนนี้นี่ดังมากเลยนะคุณสุริชัย
1: ครับ
2: รู้ไหมว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้โด่งดังเพราะหนังอาม่ากับจดหมายรักเนี่ยแหละ
1: ใช่
2: คนเจอผมเห็นผมมาจากเมืองไทยเนี่ยเขาก็ถามเฮ้ยอยู่รู้เรื่องอาม่าคนนี้ไห
1: ม
2: ผมบอกผมยังไม่ได้ดูเลยคุณวิชัยดูหรือยัง
1: เรื่อง
2: อาม่ากับจดหมายรัก
1: เป็นเรื่องเก่าใช่ไหมเรื่องที่เคยเป็นเรื่องอาม่าที่เป็นชีวิต
2: คนจีนเขียนจดหมายแล้วก็เป็นจดหมายที่เขาก็บอกไปแล้วเขาก็เขียนพูดถึงสิ่งที่ทำไมอ่ะคนแต้จิ๋วเขามาที่เมืองไทยไงเออแล้วตอนนู้นสมัยก่อนแล้วก็เขียนจดหมาย
1: จดหมายจากเมืองจีนใช่ไหมจดหมายจากเมืองจีนใช่ไหมใช่ใช่ดัง
2: เป็นหนังที่ดังมากผมก็ยังไม่ได้ไปดูเลยนะเนี่ยวันนี้ก็ในประเทศจีนนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะว่าคนเขาตกงานเยอะคุณธวิชัย
1: คนจีนนะ
2: โอ้โดยเฉพาะตอนนี้เด็กๆที่จบมหาวิทยาลัยใหม่ๆเนี่ยวันนี้ผมก็เจออยู่คนหนึ่งนะเขาพาผมไปดูที่โรงงานรถยนต์แห่งหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเขาจบมา2 ปีแล้วแล้วตอนที่เขาได้งานนะเป็นเพราะเขาเรียนนะท็อปรู้สึกว่าท็อป2หรือท็อป3เนี่ยของห้องนะถึงจะได้มีงานทำเขาหางานไม่ค่อยได้แล
1: ้
2: วบอกว่าเพราะอะไรอ่ะก็นี่ไงก็ AI นี่แหละคนจีนก็เมื่อกี้ที่พูดว่าในโรงงานเขาไม่ใช้คนละเพราะว่าเหตุผลก็อย่างที่ว่าเนี่ยฉะนั้นคนจีนกำลังตกงานคนจีนตอนนี้มีบริษัทที่กำลังต้องการลดงานลดคนก็ใช้ AI หมดเลยคุณวิชัยวันนี้ดูรูปดูอะไรต่างๆเนี่ยคุณวิชัยมั่นใจว่ามันจริงขนาดไหน
1: ไม่เชื่อละตอนนี้ดูแล้วก็ต้องเช็คตลอดเวลาแต่ฉะนั้น AI เนี่ยน่ากลัวถ้ามันเอามาใช้ในทางมิจฉาชีพนะแต่ว่าถ้าคุณก็บอกจีนเขาก็ใช้เยอะแสดงว่าจีนก็ต้องมีวิธีการป้องกันพวกเฟกนิวส์แล้วเขาต้องใช้ในทางเป็นประโยชน์เพราะเขาต้องแข่งกับสหรัฐอเมริกาเขาต้องมีไอ้ชิปเนี่ยเจนซึ่งหวงเนี่ยที่เป็นคนดังของ NVIDIA ก็มาจากไต้หวันเขาก็ใหญ่โตร่ำรวยมหาศาลที่อเมริกาเขาก็ทำไอ้ชิปพวกเนี่ยชิป AI นะฉะนั้นอเมริกาก็ส่งเสริมจีนก็ต้องแข่งไม่ใช่เหรอหรือยังไง
2: ก็จีนนี่ก็ต้องอาศัยพวกเนี่ยเจนเซนหวังเนี่ยคราวที่แล้วผมก็เจอเขาเหมือนกันนะแล้วผมให้หนังสือเขาเล่มหนึ่งนะคิดรวยอ่ะเขารวยมากอยู่แล้วดันเอาหนังสือคิดรวยไปให้เขา
1: เขาเหรอให้ใช่เศรษฐีอ่านใช่ไหม
2: ใช่แล้วเขาผมก็บอกเนี่ยผมมาจากเมืองไทยแป๊บเดียวเขาบอกเลยบอกเฮ้ยไอ้เขาอยู่เมืองไทย เออนี่เขามีความรู้สึกที่ดีความจำที่ดีนะเออเขาอยู่เรียนอินเตอร์ที่กรุงเทพเขาบอกผมแล้วเจนเซนหวังนี่เขาพอได้ยินแล้วว่าเรามาจากเมืองไทยปั๊บเออท่าทางเขาเปลี่ยนเลยนะเออเปลี่ยนเลยเนี่ยเขามองว่าคนไทยเป็นคนดีไงนะถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นจีนแต่ผมก็เห็นเขาที่ไรเขาก็ชอบใส่ไอ้เสื้อหนังตัวนั้นน่ะนะนี่รวยขนาดนี้แล้วนี่ยังติดเสื้อหนังตัวนั้นอยู่เลย
1: หนังราคาแพงครับขอโทษคุณพี่กรมน่าจะลองใส่ดูนะเสื้อหนังมันเท่ดี
2: ร้อนอีหน้าร้อนยังไงอีก็ใส่
1: บางบางต้องมีนะเสื้อหนังประเภทบางบางสำหรับเศรษฐีซูเปอร์เศรษฐีอย่างคุณพี่กรมก็มีนะต้องมี
2: ผมเนี่ยมันใส่เสื้ออาแปะมันบางดีเน
1: ี่
2: ยฉะนั้นอย่างเจนเซนหวังนี่เขาก็มองนะว่าไอ้ AI เนี่ยเขาก็บอกว่า AI เอ้าอีลอนมัสก์เขาบอกว่า AI เนี่ยจะทำให้มนุษย์เนี่ยแหละได้รับผลกระทบถึงชีวิตน่ากลัวไหมขนาดอีลอนมัสก์ขนาดเจนเซนหวังเขามานี่เจนเซนหวังเนี่ยเป็นคนทำ AI เนี่ยวันนี้ที่เขาได้ดิบได้ดีก็เพราะ AI ไม่ใช่ไห
1: ม
2: คุณธวิชัยวันนี้สิ่งที่เราก็ดูว่าคนที่เขาเป็นคนสร้าง AI แล้วเขาก็มีธุรกิจก็ร่ำรวยไปแต่ไอ้ AI ที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยโดยที่ในอินเตอร์เนชั่นแนลเราไม่มีกฎเกณฑ์นะที่บอกว่าเฮ้ยอันไหนลึกไม่ควรอันไหนยังไงตอนนี้ต่างคนต่างทำต่างคนต่างทำใช่ไห
1: ม
2: แล้วต่างคนต่างทำอย่างนี้เราเป็นยังไงล่ะวันนี้ผมถามคุณวิชัยว่า AI เนี่ยที่สร้างเงินขึ้นมาเนี่ยเรามีกฎเกณฑ์เรามีกติกาไหมว่าเอ้ย AI แบบนี้ไม่ควรทำ
1: ยังไม่มี
2: ควรจะไปทำจากไอ้ AI ดีๆอ้าวแล้วไม่มีกฎอย่างนี้ใช่หรือไม่ว่าโลกเราเนี่ยมันจะพังพินาศหูดับตับไหมเพราะ AI ไห
1: มเป็นไปได้เป็นไปได้
2: คุณวิชัยคิดว่าวันนี้บิลเกตก็ออกมาพูดบอกว่าเนี่ย AI เนี่ยด้วยการที่ไม่มีกติกาแล้วมันจะสร้างให้ AI เนี่ยเข้าไปสู่การทำลายล้างโลก
1: ทำลายล้างโลกเลยนะโอ
2: ้
1: โ
2: หคุณวิชัยลองคิดดูนี่แต่ละคนก็มองแล้วว่าการทำ AI ขึ้นมาแล้วมีจะรวยไห
1: ม
2: เพราะว่าเจนเซนหวังนี่แหละเป็นเจ้าตำราเลยใช่ไห
1: ม
2: ฉะนั้นทุกคนก็อยากรวยไหม
1: แต่เขารวยจาก AI เขาก็ต้องป้องปกป้องป้องกันสิ
2: ไม่มีก็นี่ไงถึงบอกว่าไม่มีกติกาเลยในโลกเนี่ยตรงไหนเขามีกติกาไหมห้ามทำ AI ประเภทนี้ห้ามทำ AI ที่มันเกิดอิจฉาหรืออะไรต่ออะไรไม่มีทุกคนเนี่ยไปทดสอบไปสร้างมาเพื่ออะไรเอ่ยสร้างมาเพื่อจะได้ทำเป็นธุรกิจเพราะเห็นคนที่รวยๆจาก AI นี่เยอะเลยนะ
1: เยอะ
2: ตอนนี้ Microsoft ทำไปไกลนู่นเลยควอนตัมไปแล้ว
1: เออใช่
2: อะ
1: ใช่ใช่ควอนตัมแล้วไปไกลนะไกลกว่านั้นอีกนะ
2: แล้วผมไม่รู้ถ้าเป็นควอนตัม AI ล่ะจะเป็นยังไงมั่งมันก็ยิ่งเร็วขึ้นไห
1: ม
2: ตอนนี้นี่ AI นี่ก็ถือว่าเร็วแล้วทำไ
1: ม
2: คุณวิชัยเคยมีความรู้เรื่องควอนตัม
1: ไหมไม่มีผมไม่ใช่นักวิทย์คณิตศาสตร์แต่พอเข้าใจได้ว่ามันเป็นก้าวต่อไปที่มันจะเร็วขึ้นอีก
2: ตอนนี้ AI ก็เร็วแล้วใช่ไห
1: ม
2: ล่ะแล้วผมไม่ทราบว่าเป็นควอนตัม AI อ่ะมันจะเป็นยังไง
1: เออใช่ใช่
2: เป็นไปได้ไห
1: ม
2: วันนี้เขาบอกว่าควอนตัมมันทำอะไรถ้าเกิดสำเร็จขึ้นมาก็เร็วแล้วมันถ้าไปผสมกับ AI ด้วยผมก็ไม่ทราบแฟนรายการคนไหนที่รู้เรื่องพวกนี้นะลองช่วยบอกให้ทีวันนี้เขาบอกว่า AI มันไปในขั้นถึงว่าจะเป็นหมอแทนหมอแล้วนะไปทำงานแทนหมอแล้ววันนี้เขาให้ AI ไปวิเคราะห์โรคนะแล้วให้หมอมาฟังเพราะว่าหมอชักเริ่มขี้เกียจไง
1: ใช่
2: เอ้าวันนี้เรื่องทนายความนี่แต่ก็ใช้ AI อย่าไปว่าใครไม่ใครเลยผมเองนะคุณวิชัย หนังสือผมมาสองเล่มแล้วนะ
1: ใช่ใช่ใช
2: ่ผมใช้ AI ทำ
1: แล้วเออใช
2: ่เออแล้วผมใช้ยังไงรู้ไหมคุณวิชัยผมเอาไอ้AI เนี่ยให้เขาไปอ่านหนังสือที่ผมชอบที่ผมเขียนให้เขาคุ้นเคยพอเขาคุ้นเคยเสร็จแล้วนะผมก็เอาไอ้หนังสือที่ผมใช้พูดอ่ะผมตอนนี้ไม่เขียนแล้วใช้พูดพูดแล้วพิมพ์ออกมาพิมพ์ออกมาผมมาตรวจเสร็จปั๊บผมโหลดให้ AI เขาไปเขียน
1: อ่าฮะ
2: ปรากฏว่าเดือนนึงผมก็ทำแล้ว1เล่มวันนี้วงการแพทย์เขากำลังมองว่าให้ AI เนี่ยไปคิดเรื่องทำให้คนเนี่ย
1: ไม่ตาย
2: สามารถอายุไม่ใช่ไม่ตายอายุยาวขึ้นเขาบอกว่าถ้าเราอายุเกินไปปี2030
1: อ
2: ีกไม่กี่ปีนะ2030เนี่ยเขาบอกว่า
1: อีก4ปี
2: นี่ก็เฮียยุนเนี่ยก็จะกลายเป็นเกินกว่า100เพราะอะไรเขาบอกว่า AI จะมาคิดนะเรื่องพันธุกรรมให้เราใหม
1: ่
2: แล้ว AI ก็จะบอกแล้วว่าควรจะกินอะไรไม่ควรกินอะไรตามลักษณะของสุขภาพของเรา
1: โอ้สุดยอด
2: อันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีของ AI คราวนี้ AI มาอย่างเงี้ยคนก็ไม่แก่ตายคนก็ตายน้อยก็หนังเหนียวขึ้นนะอย่างคุณวิชัยนี่ดูอย่างนี้จะทำรายการอย่างนี้ไปได้อีก30ปีเนี่ย
1: ไปเอาจะไปทำอะไรเยอะแยะ
2: เอาก็คุณวิชัยอายุยืนขึ้นคุณวิชัยคุณวิชัยเป็นคนซึ่งผมดูแล้วนี่นะอยู่ไม่สุขนะ
1: อยู่ไม่สุขนะผมมีความสุขแค่บอกอยู่ไม่สุข
2: อยู่ไม่สุขก็หมายความว่าไม่นั่งนิ่งไง
1: ค
2: ุณวิชัยนี่
1: อยู่ยังมีความสุขอยู่ไม่สุขอยู่ไม่สุขแต่เป็นความสุขอย่างนั้น
2: ก็เป็นคนชอบอ่านคุณวิชัยมีช่วงไหนที่รู้สึกเบื่อไม่อ่านพวกข้อมูลไม่ดูแล้วไม่ตั้งคำถาม
1: อะไรต่ออะไรเบื่อได้ไง
2: ไม่
1: ไ
2: ม่
1: เบื่อไม่ได้
2: ค
1: ุ
2: ณวิชัยนี่เป็นคนแรกนะคุณวิชัยเป็นคนแรกนะในที่เป็นพิธีกรที่ใช้ AI นะ
1: ไม่ใช่คนแรกแหมมีคนอื่น
2: มีใครที่เป็นพิธีกรมีใครที่แบบโอ้โหนี่คุณวิชัยเริ่มใช้เนี่ยโอ้โหสารพัดอย่างฉะนั้นคุณวิชัยก็เป็นผู้ที่ทำไมใช้ AI คุณวิชัยรู้สึกไหมว่าใช้ AI แล้วมันทำให้งานคุณวิชัยนี่ทำได้เร็วขึ้น
1: แล้วก็ใช้ประโยชน์ไงใช้ประโยชน์ให้เขาทำแทนเราแต่ว่ามันก็มีแง่ที่น่ากลัวอย่างที่คุณวิกรมบอกฉะนั้นผมอยากรู้จริงว่านโยบายสีจิ้นผิงต่อ AI เป็นยังไงถ้าที่คุณวิกรมสังเกตเนี่ยเขาต้องรู้จักใช้ส่วนที่เป็นประโยชน์กับเขาและที่มันเป็นอันตรายที่ทำให้เด็กตกงานเอ่ยหรือที่ทำให้เฟกนิวส์เกิดเลยเนี่ยก็ทำยังไงอะสีจิ้นผิงน่าจะมีแนวคิดเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งนะ
2: ผมเพิ่งเห็นตัวเลขเมื่อวานนี้นะว่าสีจิ้นผิงเนี่ยเขาตั้งงบประมาณทำ Data Center สองล้านล้านหยวนหรือเหรียญเนี่ยผมลืมไปละ
1: โง่ล้านอะตัวเลข
2: คราวนี้ไอ้ Data Center เนี่ยนะที่นั่นมันมามันก็คือไปใช้สำหรับเป็นเบสให้กับ AI สิ
1: อ
2: ันนี้ก็เท่ากับว่าเป็นนโยบายที่เขาส่งเสริม AI ผมไม่ทราบอันนี้เป็นข้อมูลจริงหรือเปล่าผมเพิ่งเห็นข่าวผ่านไปแมปๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ส่งเสริม
1: ส่งเสริมสิเนาะ
2: แล้วประเทศจีนเนี่ยถ้าเกิดวันนี้ขนาดอยู่ในสนามบินเขาก็เริ่มไม่ค่อยใช้คนแล้วนะถ้าเกิดมาเนี่ยลงทุนขนาดนี้แล้วอีกอย่างนึงไอ้ควอนตัมเนี่ยงบประมาณทั้งโลกเนี่ยถ้าผมพูดไม่ผิดนะเขาบอกครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นงบประมาณที่อยู่ที่เมืองจีนแล้ววันนี้สีจิ้งผิงมาบอกว่าจะลงทุนอีก2ล้านล้านหยวนหรือ US ดอลลาร์ที่จะมาทำเรื่อง data center โอ้โหอันนี้มันไม่ไปกันยกใหญ่หรือคุณวิชัย
1: ใช่คุณวิกรมจะเอามาใช้ในแง่ส่วนตัวและธุรกิจอะอมตะมีนโยบายยังไงอมตะมีนโยบายเกี่ยวกับการใช้ AI ยังไงจาก CEO เองคิดว่าอย่าง
2: โอ้ยตอนนี้ผมใช้เรื่องของ AI นะเอาลูกน้องผมไปฝึกไปเข้าคอร์สแล้วเราลงทุนเรื่องนี้ ลงทุนเรื่องนี้แล้วก็มีการที่ใครจะทำอะไรที่เพิ่มขึ้นผมให้ใช้ AI เต็มที่เลยเพราะว่าเราก็ไม่ต้องเพิ่มคนไงไม่อย่างนั้นนี่เราก็ต้องเพิ่มคนตอนนี้ผมก็ประหยัดพนักงานไปนะตอนนี้เรามี326คนพนักงานทั้งหมด
1: ถือว่าน้อยมาก
2: โอ้ยเราปกติเรามีแค่ร้อยกว่าคนนะนี่ผมใจปั้มนะเนี่ยเพิ่
1: ม
2: พนักงานไปตอนหลังมาผมบอกเฮ้ยหรือใช้ AI นะแล้วนอกจากนั้นเรามีการเอาคนที่เหลือใช
1: ้
2: เอาไปเปิดบริษัทใหม
1: ่อ๋อแล้วไปบริษัทใหม่อ่ะ
2: เออใช่ใช่ไอ้บริษัทใหม่ที่เปิดเนี่ยผมก็เอาไอ้ลูกน้องเก่าผมนี่แหละไปใช้ก็จะการใช้ AI ทำให้คนมีความสามารถมากขึ้นมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะแล้วบริษัทของเราก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วเราก็ดูแลพนักงานของเราให้เต็มที
1: ่
2: เห็นไห
1: ม
2: เพราะว่าเราไม่เพิ่มคน
1: ไม่เพิ่มคนก็ไม่แล้วก็มาฝึกให้มีทักษะด้วยใช่ไหม
2: ใช่ทุกคนนะตอนเนี้ยแม้กระทั่งคนระดับล่างสุดเนี่ยเขาก็ต้องไปเข้าใจเออแล้ววันนี้นอกจากตรงนี้แล้วนี่เรายังใช้ AI ในแง่ของสุขภาพอีก
1: สุขภาพยังไงเออ
2: เขามีเครื่องตาชั่งนะตาชั่งเนี่ยเขาขึ้นไปเสร็จปุ๊บเขาก็เอาถอดถุงเท้าออกแล้วก็ไปเหยียดบนตาชั่งไอ้ตาชั่งนี่เขาจับเช็คมวลกล้ามเนื้อ
1: เออ
2: แล้วก็บอกเลยว่าร่างกายเป็นยังไงอะไรเป็นไงอยู่ในมือถืออ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องสุขภาพอีกแล้วก
1: ็
2: สุขภาพตรงนี้ก็ไปเขาก็ไปควบคุมผมมีห้องชื่อห้องเปี่ยมสุขห้องนี้ก็จะมีทุกอย่างที่กินเลยนะเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่ต้องไปร้านอะไรข้างนอกเลยอยู่ในออฟฟิศนี่มีห้องอยู่ห้องห
1: ้
2: องนี้มีของกินที่ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะไม่มีอะไรต่ออะไรนี่ให้เขากินอย่างเต็มที่ไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปเสียตังค์แล้วก็ยังมีที่เดินอีกไอ้ที่เดินนะเพื่อให้เรากินแล้วลดขาม ีกำลังขาแล้วเหนื่อยมีที่นอนให้อีกนะก็นี่แหละก็ใช้ระบบตรงนี้มาทำให้นอกจากลดต้นทุนของแรงงานแล้วก็ยังทำให้แรงงานมีสุขภาพดีฉะนั้นวันนี้ผมว่าเราต้องหันหน้าไปหาเทคโนโลยีแล้วก็ เข้าใจเรื่อง AI ให้อย่างลึกซึ้งเพื่อเราจะอยู่อย่างมีความสุขและไม่ต้องไปเสี่ยงกับปัญหาถูกคนหลอก
1: ต้องรู้เท่าทันนะต้องรู้เท่า
2: ต้องรู้เท่าทัน นะฮะวันนี้ก็เลยเอาเรื่องที่ผมทำผมใช้ผมเห็น
1: ออ
2: กมาพูดคุยให้กับแฟนรายการฟังด้วยกันนะครับ
1: ซึ่งมันได้ประโยชน์มันลดค่าใช้จ่ายแต่มันจะมีความเสี่ยงคนตกงานไหมประเทศไทยเหมือนจีนไหม
2: ก็แน่นอนภาพรวมก็ใครที่ไม่กระตือรือร้นไม่เรียนอะไรที่มันเป็นประโยชน์คือว่าฉันจะจบเอาบัตรประกาศนียบัตรอย่างเดียวไม่ได้แล้ว
1: ไม่ได้แล้ว
2: ต่อไปเนี่ยไม่ได้แล้วถ้าไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถเขาก็ไม่เอาเราอ่ะ
1: มันก็
2: แฟร์ใช่ไหมฉะนั้นเราต้องทำตัวเองของเราให้มีความสามารถให้มีคุณค่าม
1: ันจะมีตำแหน่งในหลายบริษัทที่มันไม่จำเป็นเลยแล้วนะถ้าอย่างนั้น
2: ใช่ตอนนี้เลขาเนี่ยจะตกกระป๋องทนายความก็จะลดรายได
1: ้
2: แล้วก็พวกบัญชีพวกทางด้านอะไรพวกนี้จะเสียโอกาสถ้าเกิดไม่มีความรู
1: ้
2: ยังก็คุณวิชัยนี่ยังเก่งนะปรับตัวได้ดีมากมีใครมั่งที่ทำทางด้านรายการต่างๆเนี่ยไปใช้ AIอาจารย์เอมั่งแล้วก็คุณอะไรก็ไม่รู้นะต้องหลายคนนี
1: ่
2: หุ้ยชัยนี่ตอนนี้จะกลายเป็นบริษัท AI ไปแล้วนะรู้ไหม
1: เราก็ต้องปรับตัวให้ทันเพราะว่าผมตั้งแต่ทำสื่อมาเกือบ60ปีก็เจอแต่เรื่อง disruption แบบนี้แหละ
2: ผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตของชีวิตที่เราจะเห็น
1: ก็เราจะอยู่นานที่สุดที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงรอบต่อไปครับคุณวิกรมฉะนั้นโลกเปลี่ยนสีเราก็จะต้องปรับให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงหัวข้อที่คุณวิกรมเลือกยกขึ้นมาก็เลยทันสมัยอยู่เสมอครับขอบคุณครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านเอไอยุนครับ
1: ครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 น.ถึงเวลา 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาค
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศโดยเห็นด้วยในหลักการกับข้อเสนอของภาคเอกชนในการพัฒนา New National Art and Culture Platform เพื่อยกระดับทุนทางวัฒนธรรมของไทยให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมมองว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ที่สามารถสร้างรายได้การจ้างงานและโอกาสทางธุรกิจในระยะยาวหากมีการออกแบบระบบนิเวศที่เหมาะสมโดยประเทศไทยมีจุดแข็งด้านมรดกทางวัฒนธรรมศิลปะงานหัตถกรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวต่อยอดสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงได้นอกจากนี้ภาคเอกชนยังเสนอแนวคิดการจัดตั้งเขตปลอดอากรด้านศิลปะเพื่อดึงดูดงานศิลปะระดับโลกนักสะสมสถาบันศิลปะและผู้จัดงานนานาชาติให้เข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดแสดงและซื้อขายผลงานศิลปะในภูมิภาคนายกรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นแนวทางที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในวงกว้างทั้งการดึงเม็ดเงินจากต่างประเทศการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารโลจิสติกและบริการสร้างสรรค์ต่างๆรวมถึงเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้แสดงผลงานบนเวทีเดียวกับศิลปินระดับโลกเกิดการซื้อขายการว่าจ้างและการต่อยอดเชิงพาณิชย์มากขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: วุฒิสภาเสนอเร่งกำหนดนโยบายกิจการโทรทัศน์และแพลตฟอร์มบริการสตรีมมิ่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะหลังจากสิ้นสุดใบอนุญาตในปี2572เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล
7: นายสุทนกล้ากันขายสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานอนุกรรมาธิการกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมวุฒิสภาเปิดเผยถึงสถานการณ์กิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินของไทยภายหลังปี2572 ึ่งเป็นช่วงที่ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจะสิ้นสุดลงโดยเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งกำหนดแนวทางและแผนรองรับที่ชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสื่อแม้ว่าพฤติกรรมการรับชมสื่อของประชาชนจะเปลี่ยนแปลงไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นแต่กิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินยังคงมีความสำคัญต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะโดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินและการแจ้งเตือนภัยพิบัติรวมทั้งเป็นช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจึงเสนอให้ศึกษาแนวทางกำกับดูแลแพลตฟอร์มบริการสตรีมมิ่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะหรือ OTT เพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภครวมทั้งเร่งจัดทำและเปิดเผยรถแมพกิจการโทรทัศน์ภายหลังปี2572ตลอดจนจัดทำแผนแม่บทด้านกิจการสื่อสารของประเทศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเดินรถสายเหนือได้ตามปกติแล้วหลังเกิดเหตุดินสไลด์บริเวณปากอุโมงค์ขุนตาลด้านเหนือเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรายงานความคืบหน้ากรณีฝนตกหนักในพื้นที่ระหว่างสถานีขุนตาลสถานีแม่ตาลน้อยจังหวัดลำพูนส่งผลให้เกิดเหตุดินสไลด์บริเวณปากอุโมงค์ขุนตาลด้านเหนือเมื่อเวลา 17:18 นที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ต้องประกาศปิดทางชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการเดินรถภายหลังเกิดเหตุได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาเข้าพื้นที่นำดินที่กีดขวางออกจากทางรถไฟและตรวจสอบพื้นที่โดยรอบอย่างเร่งด่วนล่าสุดสามารถนำดินและสิ่งกีดขวางออกจากทางรถไฟได้เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งตรวจสอบสภาพทางโครงสร้างทางรถไฟและความมั่นคงของพื้นที่ในช่วงระหว่างสถานีขุนตาลสถานีแม่ตาลน้อยไม่พบอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินรถส่งผลให้การรถไฟสามารถเปิดทางและกลับมาเดินรถในเส้นทางดังกล่าวได้ตามปกติปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

นั่งคนเดียวมันเหงานะคิดถึงเวลาที่เรานั่งข้างๆกันคุยปรึกษาเรื่องต่างๆตลอดเวลาปรับทุกข์อัปเดตชีวิตของกันและกันห่วงเวลาตามเสด็จทูลกระหม่อมพ่อในงานพระราชพิธีต่างๆน้องสุขใจทุกครั้งที่ได้เดินตามหลังพี่พาเราได้นั่งคุยกันเราได้นั่งคู่กันทูลกระหม่อมพ่ออยู่อีกฝั่งเราก็แอบแซวท่านเล่นมีอยู่ช่วงหนึ่งเราเคยนั่งจับโปเกมอนในวังหลวงกันยังจำได้ใช่ไหมวันนี้น้องนั่งอยู่คนเดียวเหงาและรู้สึกหนาวภาพวันต่างๆหวนคืนมาในช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันนึกถึงตอนที่ไปเที่ยวตามเมืองต่างๆของอิตาลีทูลกระหม่อมพ่อส่งขับรถพี่พาเป็นเนวิเกเตอร์ส่วนน้องนั่งกินขนมอยู่ข้างหลังและคอยส่งเสบียงคิดถึงทีไรก็มีความสุขทุกครั้งสำหรับน้องพี่พาคือผู้หญิงที่เก่งเข้มแข็งมุ่งมั่นและเด็ดขาดเต็มที่กับทุกเรื่องในชีวิตอดทนเกินเบอร์พี่พาเรียนหนังสือเก่งทำอะไรก็เก่งเล่นดนตรีไทยก็เก่งโดยเฉพาะจะเข้พี่พาเป็นแรงบันดาลใจด้านกีฬาขี่ม้าของน้องดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเติมเต็มความฝันของพี่พาน้องจะตั้งใจมุ่งมั่นฝึกฝนและดูแลหน่วยม้าส่งให้ดีที่สุดทุกวันนี้น้องยังไม่กล้าเปิดอ่านแชทที่คุยกันค้างไว้และอยากให้พี่พารู้ไว้ว่าพี่สาวคนนี้คือลมใต้ปีกของน้องและจะอยู่ในใจของน้องตลอดไปจากเพจ Facebook ส่วนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีคืนมาอาทิตย์กับผมพิญญรุ่งสมัยนะครับขอเชิญมาในต้นชั่วโมงของทนดนตรีข้อความในเพจของพระองค์ท่านในการได้มีความรู้สึกที่จะได้มีต่อพี่สาวเนี่ยนะครับก็ในวันนี้ก็เลยเรื่องนำเพลงนางฟ้ามานะครับเดินทางกันในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนกับผมพิญญรุ่งสมัยช่วงเวลาของทนดนตรีคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับกับเพลงพิชิตดนตรีกวีศิลปะและงานวรรณกรรมวันนี้ก็รอเวลาที่คุณรัศมีมณีจะเข้ามาหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบได้แต่ก็จะได้ทำหน้าที่กันต่อไปนะครับ0816346452นะครับ0816346452วันนี้ก็มีการแต่บำเพ็ญพระราชกุศลในการสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสถานีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับก็ขอเชิญติดตามรับฟังได้กันเป็นประจำจนถึงช่วงเวลาที่จะต้องมีการพิธีในส่วนของ7วันกันต่อไปนะครับแล้วก็ผมเองก็ทำงานที่ถ่ายทอดสดแล้วก็ประกาศในช่วงที่ผ่านมาด้วยในวันที่ทำหน้าที่อย่างลำบากใจในเรื่องของความรู้สึกมากที่สุดนะครับก็คือเรื่องสะกดอารมณ์เรื่องของสิ่งที่เราอยู่ในความรู้สึกในใจที่คิดถึงต่อพระองค์ท่านทุกครั้งนะครับก็เห็นพระองค์ท่านตั้งแต่เล็กๆนะฮะแล้วก็เห็นมีความปลื้มใจในเรื่องที่พระองค์ท่านได้มีความพระปรีชาสามารถทางด้านการศึกษาแล้วก็ได้ทำงานอย่างหนักนะครับทรงงานอย่างหนักแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของความสำเร็จที่ทำให้ประเทศไทยเราได้นะครับได้ทราบในเรื่องของการที่ให้เรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นหลักเนี่ยฮะเพราะว่าพระองค์ท่านทรงเป็นนักกฎหมายแล้วก็ได้เคยส่งงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิของผู้ต้องขังหญิงเนี่ยนะครับแล้วก็อีกหลายนะพระจริยวัตรโดยเฉพาะเรื่องของกับเมตตาที่มีต่อสุนัขทรงเลี้ยงแล้วก็ทรงสัตว์ต่างๆที่ผมก็เคยได้ไปถ่ายทอดงาน Princess Cup มาในหลายๆปีก็ได้เห็นพระจริยวัตรที่เป็นกันเองแล้วก็พระเมตตาที่มีต่อนะครับต่อสัตว์ต่างๆโดยเฉพาะม้าส่งนะครับ เพื่อนคนหนึ่งก็เป็นนายทหารม้าที่ได้เคยถวายงานแล้วก็อยู่ที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์นะครับเป็นผู้บัญชาการนะของคนอยู่แล้วก็ได้เป็นเพื่อนที่เรียนวัดนวลเป็นเพื่อนรุ่นพี่นะรุ่นพี่ปีหนึ่งแต่ว่าก็เป็นถือว่าเป็นรุ่นที่อยู่ในใกล้กันก็คือม.ส.กับม.ในที่เขาได้ไปถวายงานแล้วก็เคยเล่าให้ฟังหลายเรื่องซึ่งเราก็ถึงกับต้องทราบถึงว่าพระจริยวัตรที่ได้ทรงมีต่อนะครับเม
มตตาที่มีต่อสัตว์ต่างๆนะฮะซึ่งเราก็มีความปลื้มปิติในเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องของการที่มีเมตตาต่อนะครับต่อสัตว์เลี้ยงต่างๆนี่นะครับเดินทางกันนะครับแล้วก็เพลงที่ผมเลือกนำมาฝากกันที่วันนี้คุณผู้ประกอบถึงควบคุมเสียงนะครับแล้วก็ทางทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองหรือกิจลังกาจันทร์วสันต์วงศ์สว่างเอกพงศ์นพสกุลมนต์วิชาเสียมแสนเติมใจฉันมาในเมืองสมเกียรติท่านมณีและแอดมินช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาเราก็คงอยู่ในช่วงเวลาของความเศร้าใจกันอยู่ในช่วงนี้นะครับทั้งในส่วนของประพันปีด้วยนะครับแล้วก็ของเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาด้วยนะครับก็เป็นความเศร้าแล้วก็ในอีกหลายภารกิจที่ต้องปฏิบัติหน้าที่กันไปในช่วงเวลาที่ผมอาจจะมีเวลาที่จะทำหน้าที่อยู่อีกประมาณ4เดือนนะครับที่จะต้องรับราชการแต่ก็คิดว่าถ้าทางราชการนะครับเห็นว่าพอจะทำประโยชน์ได้ก็ยินดีนะครับแล้วก็ยินดีที่จะทำหน้าที่ถวายในเรื่องของช่วงเวลาที่ต้องทำหน้าที่สุดท้าย

3:29 ครึ่งชั่วโมงแรกของทนดนตรีผมพิจารณ์รุ่งสมัยนะคุณบุญประกอบอุกฤษควบคุมเสียงเพลงของดวงดาวเดียวดายซึ่งจะมาเป็นศิลปินวงที่เป็นเล่นดนตรีกับคารวานน้อยก่อนของวงคารวานนางงามคารวานในวันที่26มิถุนายนในถนนดนตรีไลฟ์แต่เราคงจะไม่ได้มีการไลฟ์ในวันนั้นจะให้ผู้ที่ได้จองที่นั่งไว้แล้วก็ได้เข้าชมตามปกติแต่เพียงแต่ว่าคงจะต้องเป็น

ในโทนหรือว่าอารมณ์ของการที่จะต้องให้แสดงไว้ความอะไรในการนะครับสิ้นพระชนม์ก็จะต้องขอให้แต่งในชุดสีดำกันในวันที่มาชมนะครับก็ที่ลงทะเบียนไว้ก็ตามที่กำหนดนะฮะที่ทาง Facebook ถ้าท่านที่ไม่ได้มาหรือว่าเดินทางมาไม่ได้เราจะให้ท่านที่สำรองเอาไว้และท่านที่เดินทางมาข้างหน้างานได้เข้าชมส่วนท่านที่ลงทะเบียนแล้วก็ดราม่ากันเหลือเกินว่าแบ่งชั้นวรรณะอะไรอย่างเนี้ยนะครับก็เลิกคิดเรื่องนี้วันนี้ทางสมาชิกของธนดนตรีมาช่วยกันเลือกหนังสือคัดเลือกหนังสือที่ผมลือห้องที่เป็นห้องเก็บของที่เก็บของของทางราชการที่มาเอาไว้เนี่ยนะครับแล้วก็หนังสือที่เขามอบมาให้แล้วเราไม่ได้ใช้เลยแล้วก็เก็บทิ้งเอาไว้เนี่ยเป็นหนังสือดีๆเยอะนะครับมีสมาชิกของรายการมาช่วยกันเพราะว่าแม่บ้านรปภ.นี่ก็เหน็ดเหนื่อยกันก็เกรงใจเขาเขาก็ช่วยเก็บแยกเอกสารที่ไม่ใช้แล้วออกไปส่วนของหนังสือดีๆเนี่ยผมเสียดายที่เขาถ้าเกิดว่านำไปขายทอดตลาดหรือว่านำไปขายของเก่าเนี่ยมันราคามันมูลค่ามันไม่ได้คือมีหนังสือเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์หรือว่าหนังสือเกี่ยวกับในงานพระราชพิธีต่างๆดีๆหลายเล่มวันนี้ก็ให้แยกออกไปซึ่งทีมงานแล้วก็สมาชิกคุณเลก็ได้หนังสือดีๆไปหลายเล่มเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงท่านคนที่มาขนไปด้วยที่จะเอาไปไว้ให้สำหรับทางห้องสมุดต่างจังหวัดนะฮะหรือว่าไปเอาไว้เป็นหนังสือให้เป็นพิประโยชน์ในที่ต่างๆของโรงเรียนต่างๆก็ยินดีนะครับต้องขอบคุณด้วยที่มาช่วยกันขนแล้วก็วันนี้ก็ถามบอกเรื่องที่มีดราม่ามีเรื่องที่ว่าส่งข้อความเรื่องความการจองที่นั่งทางถนนดนตรีแล้วบอกไม่มีระดับไม่เท่ากันอะไรไม่ใช่ดังนั้นนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือเราอยากให้สิทธิ์ของผู้ที่เข้ามาชมเป็นประจำประจำก็จะได้ใช้สิทธิ์ก่อนแล้วก็มีโวยวายใช้คำพูดจำจัดให้ไม่สุภาพปิยาก็ถามว่าโกรธไหมถามว่าโกรธนะครับแต่ว่าก็ต้องระงับความรู้สึกโกรธตรงนี้เอาไว้เพราะว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่เราจะได้ไปต่อร้อต่อเถียงหรือว่าไปโดยเฉพาะในโซเชียลซึ่งผมก็ไม่ค่อยอยากไปตอบในเรื่องโซเชียลเท่าไหร่นะถ้าอยากจะถามอยากจะรู้อยากจะมีคำอธิบายเนี่ยมาเจอหน้ากันนะครับและจะได้พูดต่อหน้ากันผมชอบพูดต่อหน้านะไม่ชอบพูดอะไรรับหลังใครแล้วก็ชอบมาคุยกันต่อหน้ามีปัญหาอะไรก็คุยกันต่อหน้าเหมือนเช่นวันที่มีคอนเสิร์ตในวันนั้นแล้วมีปัญหาแย่งที่นั่งกันผมก็คุยต่อหน้าเพราะว่าเลือดเหมือนคุณพ่อนะฮะนักเลงบัตรนกแขวกนะครับก็ไม่ชอบเล่นไหลรับหลังนะฮะแล้วก็คนแม่กรองก็แบบนี้นะนะครับก็เดินทางกันนะครับกับเพลงในชีวิตแล้วก็วันนั้นถ้ามีของที่เราได้คัดแลกไว้นะครับเป็นซีดีของธรรมะจากพระที่ท่านได้นะครับได้มอบไว้ให้ที่สถานีเนี่ยจะนำมาแจกแล้วก็หนังสือดีๆอีกหลายเล่มแล้วก็รวมไปถึงหนังสือที่คุณได้ขอไว้ในลายของถนนดนตรีเป็นพจนานุกรมที่ใช้คำราชศัพท์แล้วก็ใช้ศัพท์ทางสื่อเป็นพจนานุกรมเล่มใหญ่อันนี้ก็มอบให้กับทางทีมงานแล้วก็ทางสมาชิกที่มาช่วยกันขนหนังสือไปให้แล้วด้วยแล้วก็วันนั้นคุณเลก็จะได้เป็นผู้ที่จัดแจ้งนะครับผมเก็บไว้หมดแล้วนะครับทั้งหมด40กว่าเล่มที่ดีเจได้แจ้งความประสงค์มาส่วนบางท่านที่มีผู้พิการสายตาแล้วก็มีท่านที่ขอมาทางจดทางที่จะให้ส่งไปต่างจังหวัดเนี่ยที่ขอมาทาง0816346452นี่ผมส่งไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเล่มมันหนาใหญ่มากนะฮะเอาไว้เดี๋ยวขอเล่มเล็กๆแล้วมีโอกาสจะส่งไปให้ก็แล้วกันนะครับยังมีหนังสือดีๆเยอะเดี๋ยวอีกหลายห้องนะคุณเลยต้องห่วงนะครับเพราะที่สถานีเรายังมีบรรดาข้าวของแบบนี้ที่ทิ้งไว้ซึ่งเราก็จะให้เป็นประโยชน์กับทางผู้ที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเช่นวันนี้มูลนิธิเด็กก็มารับไปแล้วเป็นแฟ้มนะครับแฟ้มเอกสารที่เขาไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ไปประโยชน์ให้กับทางมูลนิธิเด็กไปใช้ประโยชน์กันต่อไปครับเมื่อสักครู่ที่มีการอัญเชิญในเรื่องของข้อดังด้านเพจนะฮะในข้อความที่ทางศิลปิน

ูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีลีลาได้นะครับได้เขียนถึงเรื่องลมใต้ปีก็เลยเอาเพลงนี้มาฝากกันนะครับวันนี้ทางคุณรัศมียังนิ่งๆอยู่เลยเงียบอยู่เลยนะฮะไม่แน่ใจสงสัยคงจะมีภารกิจอยู่อีกก็เอาไว้ต่อไปในช่วงวันอาทิตย์ 3:30 น.ถ้าเธอพร้อมเมื่อไหร่ก็จะได้เข้ามากันต่อไป

0: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:45 นนะครับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงแรกของถนนดนตรีผมพินโยรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบปรินโคคุมเสียงเพลงชื่อด้านตรึงใจนะครับมีผู้ฟังขอเมื่อวานในGoogle Form แบบฟอร์มที่แอดมินช้างน้อยได้ทำไว้ให้ว่านานตราตรึงที่นานตรึงใจของป้อมเจริญกรุงซึ่งวันที่26นี้ป้อมเจริญกรุงได้นำหนังสือที่เขียนถึงเรื่องราวของนักงานคาราวานมาจำหน่ายด้วยในราคาพิเศษพร้อมลายเซ็นก็ที่หน้างานตรงป้ายของทนดนตรีที่เป็นของปีนี้รวมศิลปินเป็นป้ายขนาดใหญ่31ปีที่คุณวสันต์วงศ์สวะเพื่อนวัดนวลนฤทธิ์ได้ทำป้ายทำแบนเนอร์ทำโลโก้อะไรต่างๆออกมาให้กับถนนดนตรีก็อีกหลายเพลงครับที่คุณขอมาทางแบบฟอร์มทาง Google Form แล้วก็ทาง0816346452พอพูดถึงคนแม่กลองคนแม่กลองเข้ามาเต็มเลยนะฮะใช่ค่ะพี่ชอบใจเลือกคนแม่กลองชอบตรงไปตรงมาเยี่ยมมันต้องเนิ่นๆหน่อยใช่ไหมฟังมานานแล้วเยี่ยมไปค่ะใช่ค่ะคนแม่กองเหมือนกันบ้าต่อยชอบอะไรที่ตรงไปตรงมาครับคุณพุทธงามนะฮะใช่ครับก็อันนี้แหละครับคุยกันทางโซเชียลทางอะไรมันไม่ค่อยบางทีมันเหมือนคนไม่มีตัวตนเหมือนคนอยู่ในโลกที่บางครั้งก็เหมือนไม่รู้จักกันแต่ว่าพอบางทีเราต้องคิดถึงว่าถึงความเป็นสาธารณะแล้วถ้าไม่รู้จักกันเนี่ยใช้ถ้อยคำที่มันรุนแรงต่อกันก็ไม่ถูกถึงแม้มันจะมีกฎหมายมีอะไรผมก็ไม่ค่อยสนใจหรอกครับแต่ว่าเรื่องของความตรงไปตรงมามันต้องคุยกันต่อหน้านะครับรับหลังมันก็อย่างนี้แหละครับไอ้พวกที่มันชอบประเภทนักเล่นคีย์บอร์ดมันก็เยอะบางทีก็พวกเสียมก็มีนะใส่ก็มีอะไรนะครับมันก็ดีน่ารำคาญนะครับบางทีก็ไม่ค่อยอ่านนี่ก็ผ่านไปแล้วถ้ามันแบบเหลือบากกว่าแรงหรือรุนแรงมากๆก็ให้แอดมินช้างน้อยเขานะฮะบล็อกไปเลยนะครับถ้ามันรุนแรงมากหรือถ้าต่อหน้าอย่างเช่นวันที่งานคอนเสิร์ตนี่ก็แน่นอนนะฮะก็ลงไปปะทะกันตรงนั้นก็ประทากันได้นะฮะพร้อมบวกครับเต็มที่นะฮะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกนะครับกับทนดนตรีใกล้ตาใกล้ตีนนะครับที่คุณขอไว้แล้วก็ท้องให้กับเตือนแล้วคงจะเป็นช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2นะครับ

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงการต่างประเทศพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากรัสเซียและทุกประเทศอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: กระทรวงการต่างประเทศพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากรัสเซียและทุกประเทศย้ำประเทศไทยมีความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดโดยไม่เลือกปฏิบัติน
6: ายปานิดลปัจฉิมสวัสดิ์รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีทางการรัสเซียได้แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวรัสเซียให้ระมัดระวังในการเดินทางมาประเทศไทยโดยระบุว่าไทยและรัสเซียมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในทุกระดับและจะครบรอบ130ปีความสัมพันธ์การทูตในปี2570ทั้งนี้ประเทศไทยได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกประเทศอย่างอบอุ่นมาโดยตลอดรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียพร้อมย้ำว่าไทยเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยและพร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนซึ่งนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่มาเที่ยวประเทศไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายขณะที่ผู้กระทำผิดที่ผ่านมาได้ดำเนินการบนพื้นฐานและกระบวนการทางกฎหมายโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติปิ่นยวิชเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยผลสำรวจประชาชนพึงพอใจการรับเรื่องและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านมลพิษของกรมควบคุมมลพิษพร้อมยกระดับมาตรฐานการจัดการเรื่องร้องเรียนและสร้างระบบที่โปร่งใสเป็นธรรม
7: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามการรับเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษและการแก้ปัญหาให้กับประชาชนของกรมควบคุมมลพิษหรือคพ.ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงมีนาคม2569โดยรับเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ418เรื่องประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการแก้ปัญหามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่และสั่งเดินหน้ายกระดับมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนต่อเนื่องมุ่งสร้างระบบที่โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้และคุ้มครองผู้ร้องเรียนทั้งนี้คอพอยังให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่มีมาตรการรักษาความลับของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเชื่อมั่นว่าระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนที่มีมาตรฐานโปร่งใสและปลอดภัยจะช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบภาครัฐร่วมขับเคลื่อนการปกป้องและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิดความยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ังหวัดพะเยานำแนวคิดเกษตรมูลค่าสูงยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรพร้อมปักหมุด3พื้นที่นำร่องพลิกโฉมสู่การเป็นต้นแบบเกษตรสมัยใหม่
8: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยามีความพร้อมอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการเพิ่มมูลค่าผลผลิตการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรการเชื่อมโยงการตลาดครบวงจรและการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยร่วมมือกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนและภาคีเครือข่ายโดยนำร่อง3พื้นที่สำคัญได้แก่บ้านผ่าตั้งอำเภอปงบ้านห้วยสาอำเภอเชียงคำและบ้านแม่กาท่าข้ามอำเภอเมืองพะเยาทั้งนี้จังหวัดพะเยาเชื่อมั่นว่าการปรับเปลี่ยนสู่เกษตรมูลค่าสูงในครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้นอย่างมั่นคงพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นต้นแบบการทำเกษตรสมัยใหม่ให้แก่พื้นที่อื่นต่อไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายัง

ับเข้ามาชั่วโมงที่2ของดนตรีผมพิจารุ่งสมัยนะคุณบุญประกอบอกกลิ่นก็คุมเสียงในคืนวันอาทิตย์นะครับเพลงที่คุณขอมาทางกับดนฟอร์มคืนรังและวันที่26มิถุนายนเราจะได้ฟังเพลงนี้กันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับเดินทางกันทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์กับถนนตรีเพลงพระชีวิตดนตรีกวีศิลปะในช่วงเวลานี้ก็การที่เราจะได้อยู่ในช่วงของการแสดงความไว้อาลัยแล้วก็ในการที่จะได้รำลึกในพระกรุณาธิคุณนะครับแล้วก็มีในหน้าเพจต่างๆกันเยอะมากนะครับถึงเรื่องของโรงพยาบาลนี่นะครับเยอะแยะมากมายแล้วก็มีหลายต่อหลายแง่แม่มุมที่จะออกมาทั้งเรื่องการทรงงานที่ให้การทรงงานให้กับเรียกว่าหลายสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำเนี่ยนะครับทั้งการกฎทางด้านของสิทธิมนุษยชนการทหารกฎหมายนะฮะเรื่องการช่วยเหลือผู้คนการช่วยทางด้านของทุกภัยพิบัติธรรมชาติเรื่องการที่จะได้ทำถุงยังชีพพระราชทานอะไรเนี่ยนะครับที่ทำด้วยพระองค์เองนะครับบรรจุถุงด้วยพระองค์เองเป็นต้นแล้วก็อีกหลายเรื่องนะครับที่ของท่านได้มีนะครับพระปรีชาสามารถแล้วก็พระวิริยะอุตสาหะเรื่องการฝึกฝนด้านของการร่างกายมาอย่างหนักทีเดียวนี่แหละครับแล้วก็ที่ได้ส่งเป็นผู้บังคับหน่วยทหารที่สำคัญด้วยนี่นะครับก็เรียกว่าไม่ธรรมดานะฮะในสิ่งที่เรียกว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับได้ทหารหญิงคนเล็กองค์หนึ่งที่ได้ส่งงานอย่างหนักนี่นะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นข่าวด้วยนะนี่ก็คือสิ่งที่พระองค์ท่านได้มีต่อประสบในกรชาวไทยแล้วก็ยังจะเรียกว่าเป็นจะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่แบบติดดินพูดง่ายๆนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่เราได้เคารพรักนั้นก็ได้เห็นในพระจริยวัตรในงานงดงามแล้วก็ความพระไทยที่เดี่ยวตั้งใจที่ทำให้กับประชาชนคนไทยนี่นะครับเพลงเมื่อวานที่ยังค้างๆอยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะมอบให้ในช่วงนี้กับเพลงของนัชเพื่อให้เธอครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 4ทุ่ม24นาทีนะครับชั่วโมงที่2ของการเดินทางของถนนดนตรีของพี่ยศรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบกลิ่นควบคุมเสียงเพลงม่วนแต่ว่าครับอ้ายแล้วก็มาจากทางแม่กลองเยอะเลยนะฮะพูดถึงเรื่องของแม่กลองแล้วอยู่แถวตรงสะพานที่ข้ามไปวัดคริสต์นะครับแล้วก็เข้ามาทางโรงหีบทางบางวัดบางกล้วยนะครับทีนี้ก็มีถนนสายในแต่ก่อนนี้จะไม่มีถนนสายนี้แล้วครับถนนสายตรงที่เข้าไปด้านหลังด้านริมน้ำแล้วก่อนก็ต้องใช้ทางแม่น้ำอย่างเดียวแล้วก็มีถนนเหมือนกันแต่ว่าเป็นจำได้ว่าเขาถนนมันไม่ได้ผ่านเข้ามาอย่างเงี้ยมันเราส่งแถวไปต้องไปต่อเรืออีกแล้วข้ามฝั่งนะครับเพราะว่าก่อนนี้น่าจะตอนสะพานนี่มันไม่มีสะพานข้ามตอนนั้นนะฮะต้องใช้เรืออย่างเดียวตอนเด็กๆนะครับก็เคยผ่านไปปิดทองงานวัดบางกล้วยด้วยอ๋อใกล้โรงหีบหรือเปล่าครับท่านใช่ครับอยู่ใกล้ๆกันแต่ผมไม่ได้อยู่นะฮะแต่ว่าพ่ออยู่แต่ว่าเคยไปอยู่ประมาณสัก2ปีกว่าตอนช่วงเล็กๆตอนเด็กๆตอนที่เขามีเหตุการณ์เรื่องเดือนตุลาพ่อต้องพาผมกับน้องสาวไปอยู่ที่นั่นทิ้งเอาไว้เลยนะครับจนเป็นหลายเดือนเลยช่วงปิดเทอมจะอยู่ที่แม่กลองกัน2คนพี่น้อง

บอกเพลงให้เธอต่อได้ลมพัดใจเพเพราะมากครับคุณบรายเหมียวนะฮะก็ช่วยเลือกผมก็เลือกให้ด้วยล่ะครับเพราะอยากจะให้บรรยากาศก็ในช่วงของการที่จะต้องแสดงความไว้อาลัยแล้วก็เรื่องของการที่จะได้น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเพลงต่างๆก็ลดโทนลงส่วนของเรื่องของคอนเสิร์ตเราก็ยังมีอยู่ต่อนะครับในวันที่26มิถุนายนแล้วก็ลดโทนแล้วก็อยู่ในการแสดงความไว้อาลัยด้วยโดยแต่งชุดสีดำกันนะครับทุกท่านขอให้ใส่เสื้อชุดสีดำกันส่วนเสื้อถนนตีเราก็สีดำอยู่แล้วเรามีแจกให้ในวันงานรอบละ30ท่าน30ตัวแล้วก็ที่ในงานเราก็จะมีหนังสือของศิลปินนะครับป้อมเจริญกรุงมาจำหน่ายด้วยจะมีเสื้อยืดของคาราวานด้วยนะครับช่วยกันอุดหนุนกันแล้วถนนดนตรีเราก็แจกให้รอบละ30ท่านหรือเวลาในการทำหน้าที่อีกวัน3ครั้งนะครับนั้นอีก3ครั้งก็จะได้ยุติลงแล้วนะฮะซึ่งรอบในวันที่13กรกฎาคมก็ไม่ต้องดราม่า กันเรื่องชนชั้นแบ่งแยกอะไรทั้งนั้นนะครับใครมาก่อนก็ได้ก่อนละนะฮะก็จะเปิดจองเมื่อไหร่ก็ทางแอดมินทางน้อยจะเป็นคนที่กำหนดให้แล้วก็คอยฟังติดตามได้ทางเพจของถนนดนตรีแล้วก็ฟังทางรายการถนนดนตรีด้วยนะครับ13กรกฎาคมที่คาราบาวจะมาพร้อมกับอาจารย์ธนิตศรีกินดีนะฮะจอมยุทธคุยในตำนานด้วยนะครับก็เป็นอีกกิจกรรมที่เราได้ทำหน้าที่กันมา3ปีแล้วก็ปีนี้ปีสุดท้ายนะครับก็แฟนถนนดนตรีบอกอยากให้จัดต่อเพราะรุ่นอยากจะชมเป้าหมาสนีคงจะมาแบบกันเต็มๆอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาก็มีงานคอนเสิร์ตใหญ่กันอยู่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็คอนเสิร์ตต่างๆก็คงจะต้องคือไม่ได้งดแต่ว่าก็ต้องลดโทนต่างๆแล้วก็ก่อนจะเริ่มงานก็คงจะต้องมีการได้กับสงบนิ่งแสดงความอาลัยในพิธีที่จะต้องในการได้แสดงสามถวายความอาลัยไว้นะครับในการสิ้นพระชนม์ด้วยเพลงที่เมื่อสักครู่นี้พอดีผมรับโทรศัพท์อีกสายนึงอยู่คือสายมันซ้อนนะฮะแล้วก็จำไม่ได้ที่จะขอนแก่นที่แม้ถ้ามีไลน์ก็พิมพ์เข้ามานะเพราะเมื่อกี้บอกเนื้อเพลงของคาราวานบอกอยู่ในอัลบั้ม For UNICEF เดี๋ยวโทรกลับไปนะครับว่าพอดีเป็นผู้พิการสายตาแล้วก็บอกเนื้อเพลงมาเมื่อสักครู่ไม่ได้จดเดี๋ยวผมขอจดก่อนแล้วจะได้บอกเนื้อเพลงกันว่าเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงอะไรนะครับ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงเวลาของถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์นะครับ16:40พอดีมีผู้ฟังไลน์มาแล้วก็ทั้งโทรมาด้วยทั้ง0816346452วันนี้ก็เลยหลายทางแล้วกันนะฮะบอกว่าอาจารย์ธนิษฐ์เสียงถุยสะกดวิญญาณคุณสวรสใช่ครับเดี๋ยวจะมาในกับคาราบาวเต็มวงด้วยแต่ว่าจะแสดงเร็วนะครับ 17:30 นั้นก็รีบๆมากันนะฮะยิ่งดึกเชิงยิ่งเพราะนะครับมีภาพถ่ายคุณตู่คนงามบ้านโป่งกับน้าหว่องด้วยนี่นะฮะเพลงเพราะถูกใจมากยิ่งดึกยิ่งเพราะเรามีเพลงกันนั่งถ่ายกันนั่งหงาคุณตู่คนงามบ้านโป่งแล้วก็เด็กน้อย2คนด้วยนะครับดีครับเรามีลูกหลานคนเพื่อชีวิตที่ทำหน้าที่กันอยู่ทำงานกันอยู่นาก็น่ารักนะครับ78ปีแล้วจุดพักนักเดินทางยังไม่พักแล้วครับนะแต่ว่าผมเนี่ยคงจะได้พักในอีก3เดือนข้างหน้านี้นะครับดุจชาที่น้าอุ้มนั่งตักที่คอนเสิร์ตสวนพึ่งปี54อ๋อครับเอ๊ะผมไปป่ะปี54ไม่แน่ใจมนบางนาวันนี้เห็นเพราะจับใจค่ะขอนิทรานะคะอ๋อครับเดี๋ยวช่วงดึกๆนะครับคุณมนบางนาปกติที่ทางที่ผมได้โทรคุยกับทางขอนแก่นทาง0816346452ที่บอกว่าเพลงที่นี่เนี่ยว่าเมื่อก่อนนี้สมัยผมยังเป็นเด็กตัวเล็กๆจิตใจผมยังแข็งแกร่งเมื่อก่อนผมยังอะไรนะตัวเล็กๆไร้ความเศร้าพี่น้องเราเมื่อก่อนนี้น้ำใจไมตรีที่อันนี้นะฮะก็กำลังคิดอยู่ไม่แน่ใจว่าเพลงนี้บอกอยู่ในคอนเสิร์ตโฟนยูเซฟลองฟังเพลงนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับกุลาครับ

ดูว่าเมื่อสักครู่ที่เปิดเพลงกุหลาบนี่น่าจะไม่ใช่เนื้อหาที่เมื่อสักครู่ที่คุณผู้ฟังโทรมาทาง0816346452จากขอนแก่นที่บอกเมื่อก่อนนี้สมัยผมยังเป็นเด็กตัวเล็กๆจิตใจผมยังแข็งแกร่งแล้วก่อนนี้สมัยที่ผมยังเป็นเด็กไร้ความเศร้าพี่น้องเฮาเพลงอะไรนะกำลังอยู่ติดที่ปากติดที่ใจอยู่เหมือนกันของคารวานเดี๋ยวมีหนังสือเนื้อเพลงคารวานอยู่เดี๋ยวไปนั่งอ่านดูให้นะครับว่าชื่อเพลงอะไรนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของทนดนตรีชั่วโมงที่2นะครับมีผู้ฟังที่ขอเพลงในไลน์มาได้ด้วยนะครับถ้ายังไงจะเข้าไลน์ก็จะดีนะครับผู้ฟังที่อยู่ที่ขอนแก่นเราจะได้พิมพ์เนื้อเพลงแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในไลน์ก็จะได้ช่วยกันดูได้อ๋อคุณตู่ส่งภาพลูกชายจะบอกโตมากับถนนดนตรี14ปีครับใช่ครับดีครับเพราะว่ารุ่นพ่อแม่ก็ฟังลูกก็ฟังกันไปนะฮะต่อเนื่องซึมซับแล้วก็ถ่ายทอดกันไปเด็กๆ เขาก็จะได้รับรู้ว่าเรื่องของคนยุคนึงเจนเขาอาจจะไม่เหมือนของเราในเรื่องของการรับสื่อแต่ว่าในสิ่งที่เราสื่อให้กับเขาว่าในช่วงบรรยากาศของพ่อแม่ยากลำบากมาด้วยกันทำมาหากินมาด้วยกันหล่อเลี้ยงชีวิตลูกๆมาด้วยกันแล้วมีภาคของความที่จะเป็นภาคความสุขความบันเทิงหรือสิ่งที่จะให้อยู่ในช่วงการพักผ่อนได้แล้วก็มีเสียงเพลงของบทเพลงเพื่อชีวิตอยู่เป็นเรื่องกล่อมเกลาจิตใจใช่ไหมครับครับเพลงที่อยู่ทั้งช่วงท้ายของทนอนตรีกับนิทราครับเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจับเครือข่ายค้ายาข้ามชาติมูลค่ารวมกว่า25ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติจับเครือข่ายค้ายาข้ามชาติมูลค่ารวมกว่า25ล้านบาทพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อคนรู้จักผ่านช่องทางออนไลน์หรือแอปหาคู
6: ่พลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีเจ้าหน้าที่จับกุมชาวไนจีเรียและหญิงชาวไทยที่ร่วมกันลักลอบขายยาเสพติดพร้อมยึดโคเคนและเฮโรอีนมูลค่ารวมกว่า25ล้านบาทว่าจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาใช้วิธีหลอกลวงเหยื่อผ่านแอปพลิเคชันหาคู่โดยสร้างความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวพูดคุยตีสนิทและใช้คำพูดอ่อนหวานจนผู้เสียหายเกิดความไว้วางใจก่อนชักชวนให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการรับส่งหรือขนย้ายยาเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งพฤติการคนร้ายมักสร้างโปรไฟล์ให้น่าเชื่อถือโดยแอบอ้างเป็นนักธุรกิจหรือผู้มีฐานะดีเพื่อแสดงภาพลักษณ์ว่ามีความมั่นคงทางการเงินก่อนหลอกให้ผู้เสียหายเดินทางไปรับพัสดุหรือสิ่งของในประเทศเพื่อนบ้านโดยอ้างว่าจะได้รับค่าตอบแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่รู้จักผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะผู้ที่เร่งสร้างความสัมพันธ์หรือชักชวนให้ทำธุรกรรมรับส่งพัสดุหรือเดินทางไปรับสิ่งของแทนเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อหรือถูกใช้เป็นเครื่องมือของขบวนการอาชญากรรมหากพบเบาะแสหรือบุคคลต้องสงสัยสามารถแจ้งสายด่วน191หรือ1599ดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังคุมเข้มมาตรการเชิงรุกสุ่มตรวจคุณภาพนมโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาทุพโภชนาการในเด็กและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
7: นายสัตวแพทย์กฤตวีระวงศ์ปศุสัตว์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังได้ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดำเนินมาตรการเชิงรุกในการสุ่มตรวจคุณภาพนมโรงเรียนอย่างต่อเนื่องโดยเน้นตรวจประเมินคุณภาพน้ำนมดิบการเก็บรักษาอุณหภูมิและการจัดส่งให้ถึงมือเด็กนักเรียนตามมาตรฐานโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนทั้งนี้รัฐบาลได้ขับเคลื่อนโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในเด็กโดยจัดสรรผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูง ทั้งนม UHT และนมพัชเจอร์ไลท์ให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่6ดื่มฟรีตลอดภาคเรียนโดยกรมปศุสัตว์ได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวอย่างเป็นระบบทั้งการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องถึงคุณค่าทางโภชนาการของนมควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและให้โครงการนี้ได้เป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนตลอดจนความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรไทยในระยะยาวยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติญี่ปุ่นมั่นใจขุมกำลังที่มีสามารถทดแทนวาตารุเอนโดที่มีอาการบาดเจ็บได้พร้อมประเดิมฟุตบอลโลก2026พบเนเธอร์แลนด์คืนนี
8: ้ฮาจิเมะโมริยาสุหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติญี่ปุ่นเปิดเผยถึงกรณีที่วาตารุเอนโดกองกลางกัปตันทีมต้องถอนตัวจากทัพซามูไรบลูชุดสู้ศึกฟุตบอลโลก2026เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บรบกวนและไม่ได้มีการเรียกนักเตะรายใหม่เข้ามาเสริมทัพแทนเนื่องจากเชื่อมั่นว่าขุมกำลังที่มีอยู่สามารถทดแทนบทบาทของเอนโดได้อย่างเพียงพอไม่ว่าจะเป็นอายุมุเซโกะโคอิตากุระหรือแม้แต่ทาเกะฮิโร่โทมิยาสุสามารถขยับมาทำหน้าที่ในตำแหน่งของเอนโดได้สำหรับทีมชาติญี่ปุ่นอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับเนเธอร์แลนด์สวีเดนและตูนิเซียโดยทัพซามูไรบลูมีคิวลงสนามนัดแรกพบกับเนเธอร์แลนด์ในช่วงเช้ามืดวันที่15มิถุนายนเวลา 3:00 นตามเวลาประเทศไทยส่วนโปรแกรมการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีแข่งขันอีก3คู่กลุ่ม E เยอรมันพบกือราเซาเวลาเที่ยงคืนโคติวัวพบเอลกวาดอร์เวลา 6:00 นและกลุ่ม Fสวีเดนพบตูนิเซียเวลา 9:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

กลับเข้ามาชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีของพิญโยรุ่งสมัยในคืนวันอาทิตย์นะครับกำลังดูว่าเพลงที่คุณถามว่าเพลงที่มีชื่อว่าเมื่อก่อนนี้สมัยที่ผมยังเป็นเด็กตัวเล็กๆจิตใจของผมยังไม่แกร่งมีเรี่ยวแรงต่อไปอะไรเนี่ยนะครับว่ามันคุณจริงๆอยู่ในเพลงอะไรกำลังดูอยู่นะครับว่าชื่อเพลงอะไรขอนแก่นพอดีบอกว่าให้เข้าไลน์พอดีเธอบอกไม่ได้ใช้โทรศัพท์แบบ Android ไม่ใช้โทรศัพท์แบบมือถือก็เลยใช้ระบบไม่ได้แต่จริงๆเดี๋ยวนี้ผู้พิการสายตาที่มาดูถนนดนตรีแล้วก็จองทางเพจทางอะไรเนี่ยก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางเทคโนโลยีนี่อย่างคล่องแคล่วมากมีไลฟ์ด้วยแล้วก็มีกล้องมีอะไรโอ้นะฮะมากันแบบสุดยอดจริงๆนะครับคุณปอชิตาบอกเพลงนี้เพราะมากเพลงนี้ชื่อเพลงแดดเจ้าดอกไม้นะครับในวันที่26ก็จะได้ฟังหลายเพลงที่นังงาอาจจะไม่เคยได้เล่นทั่วๆไปเพราะว่าของเวทีเรานั้นจะเป็นเวทีที่มีแบบบรรยากาศที่ใกล้ชิดกันแล้วก็ฟังกันแบบเรียกว่าเพลินๆได้ใช้เวลาสบายๆศิลปินก็เล่นอย่างมีความสุขนะครับไม่ต้องบีบรัดเรื่องเวลาเพราะบางทีไปตามคอนเสิร์ตนั้นจะต้องหลายๆวงก็จะต้องขึ้นตามคิวแล้วก็กำหนดขึ้นลงตรงเวลาบางทียังเล่นกันได้ไม่ครบทุกเพลงก็เร่งเวลาที่จะต้องเลิกแล้วนะฮะอารมณ์ของคู่ฟังผู้ชมก็ยังค้างๆอยู่แต่ของทนดนตรีไลฟ์นี่เราปล่อยไหลได้สบายๆแล้วแต่ศิลปินจะได้นำเสนอก็เรียกว่าบางทีศิลปินก็เล่นจนคนดูแทบจะพังภาพกันไปแถวๆนะฮะเช่นน้ำหมูพงเทพกระโดดชำนาญนี่เป็นต้นนะครับครับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงสุดท้ายนะครับแล้วก็อีกหลายเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452ก็จะมอบให้กันในชั่วโมงสุดท้ายนี้นะครับปิงหักครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ต้องขอบคุณคุณเรศนะครับได้แล้วนะฮะนี่แหละคือแฟนพันธุ์แท้ของถนนดนตรีจริงๆนะครับได้ชื่อเพลงแล้วนะครับประพีแค่บอกคร่าวๆที่ผู้พิการทางสายตาจากขอนแก่นว่าเพลงเมื่อก่อนนี้สมัยที่ผมยังเป็นเด็กตัวเล็กๆจิตใจยังกล้าแกร่งอะไรเนี่ยก็มาแล้วครับเมื่อก่อนนี้สมัยที่ผมยังเป็นเด็กชื่อเพลงว่าเพลงเมื่อก่อนนี้ของวิสาสุรชัยผมส่งไปให้ทางคุณบุญประกอบดูนะฮะไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูนะครับก็โหขอบคุณมากนะฮะขอบคุณจริงๆเพราะว่าบางทีผมนึกไม่ออกนะครับแล้วคุณผู้ฟังก็จะบอกเฉพาะเนื้อเพลงมาตอนนี้เจอแล้วนะครับชื่อเพลงว่าเมื่อก่อนนี้วิสาสุรชัยนะครับเดี๋ยวจะเปิดหลังเพลงสบายกว่าก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆเลยนะฮะบางทีก็โหเพลงเยอะอย่าว่าแต่ผู้จัดเลยนะครับทางนังอาเองที่ยังจำเพลงตัวเองไม่ค่อยได้กันก็น่าเล่นนะเดี๋ยวจะถามในวันที่26อยู่นะแกเล่นเพลงนี้ได้หรือเปล่าได้ซ้อมกันหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองดูนะครับมีหลายๆเพลงที่อาจจะไม่ค่อยได้ฟังกันอยากฟังดีครับดีครับช่วยกันนะครับครับงั้นเดี๋ยวคุณบุญประกอบบอกว่าต้องไม่พูดก่อนเปิดได้ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณเร่ด้วยนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังที่เป็นผู้พิการทางสายตาก็จะได้ฟังเพลงนี้กันไม่ได้อยู่ในอัลบั้มคอนเสิร์ตฟอร์นิวเซฟนะครับไม่ใช่นะฮะครับอยู่อัลบั้มวิสาสุรชัยครับเดี๋ยวเราฟังกันนะฮะสบายกว่าแล้วก็ต่อด้วยเมื่อก่อนนี้ครับ

ถ้าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงๆกับเพลงชีวิตสมัยครูคำตนสันปุณานนท์ถือว่าเสน่ห์โกมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาปี16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ได้ฟังแล้วน่าจะใช่นะครับสำหรับท่านที่ฟังอยู่ที่ขอนแก่นเป็นผู้พิการทางสายตาก็ขอเพลงที่บอกเฉพาะเนื้อหามาแล้วก็เพลงไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่นะครับชื่อเพลงว่าเมื่อก่อนนี้ฮะน่าจะใช่นะครับถ้าใช่ยังไงช่วยแจ้งมาทาง0816346452กันด้วยนะครับแล้วมาสักครู่ผู้พิการทางสายตาที่ขุ่นขันเอ๊ะทำไมเรามีคนตาบอดเยอะที่มาฟังผมจะขอเพลงเกี่ยวกับพ่อมีเพลงอะไรบ้างมีครับเยอะแยะเลยฮะเดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอนนะครับอีกครึ่งชั่วโมงตรงนี้นะครับขอบคุณมากๆครับที่ติดตามทนดนตรีกันทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz AM 891 1467และพร้อมด้วยเครือข่ายทั่วประเทศที่รับสัญญาณอยู่พร้อมทั้งทาง NBT ทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2ทนดนตรีไลฟ์ครับก็จะมีบรรยากาศของศิลปินที่มาแสดงในทนดนตรีไลฟ์ที่บันทึกออกอากาศกันนะครับทุกเดือนเดือนละ2ครั้งตอนนี้ก็รายการยังไม่ได้เข้ามานำเสนอแต่ว่าคงเร็วๆนี้นะฮะเดี๋ยวต่อไปก็คงจะได้นำเสนอกันผมกำลังคิดว่าจะอีกภาคหนึ่งคือกำลังทำเป็นรายการทาง YouTube นะครับที่คุยกับคุณเมฆขันแก้วแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียไว้นะครับว่าเราจะสัมภาษณ์ศิลปินกำลังคิดว่าเดี๋ยวจะสัมภาษณ์แบบศิลปินรุ่นใหม่ๆหรือว่าศิลปินที่เคยทำงานแล้วห่างหายไปไม่ค่อยได้เจอได้เจอกันมีคุณฟังขอเพลงนี้ทาง0816346452เพลงของยิวนะฮะแต่ว่าไม่มีเดี๋ยวขอไปค้นหากันต่อไปก่อนแล้วกันแต่ผมเปิดเพลงนี้แทนย้อนเพลงย้อนเวลาที่ขอมาจากจังหวัดแพร่หัวใจประตีนครับ

ธรรมชาติคืออะไรกันหรออะไรอะไรที่เป็นต้นไม้ผีเสื้อบินล่องลอยภูเขาน้ำตกนกสัตว์ป่าต้นหญ้าลำธาร

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของถนนดนตรีคืนวันอาทิตย์เพลงหมาหยอกไก่มาริโอน่าจะมาถนนดนตรีต้องขอบคุณที่ส่งคลิปของอาจารย์ไข่มาให้ด้วยนะครับคุณอะไรนะเดี๋ยวผมขอดูในไลน์ก่อนส่งมาตั้งแต่ต้นช่วงวันแล้วที่อาจารย์ไข่พูดถึง30กว่าปีเนี่ยนะครับ31ปีมาริโอน่าได้เป็นที่รู้จักตั้งแต่ปี37นะถนนดนตรีก็เริ่มปี38ก็แน่นอนนะครับมา30กว่าปีที่เราเดินทางเคียงคู่กันมาเลยบนถนนดนตรีละบนถนนแปลกแยกเนี่ยนะครับก็จะมาวันที่6สิงหาคมของถนนดนตรีแล้วผมกำลังจะเชิญศิลปินรับเชิญด้วยนะครับมาจะเชิญอาจารย์ยงยุทธเชิญพี่อีทฟุตบาทมาเป่าเมาส์ในเพลงหัวใจพริโชเพลงแล้วก็ใครต่อใครที่เคยได้เดินทางร่วมกันกับมาริโอน่ามาปิดท้ายถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้กันนะครับก็คงจะดูกันวันบรรยากาศก่อนว่าจะได้ทำได้มากน้อยแล้วก็มีเวลาที่ศิลปินจะได้มาได้แค่ไหนแต่ส่วนของวันที่26นี้ก็นางาและคารวานน้อยกับดวงดาวเดียวดายเป็นศิลปินรับเชิญนะครับก็จะมีให้คุณได้ฟังกันและชมกันอีก3ครั้งในช่วงเวลาของถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้แล้วก็ล่ำลากันส่วนของวิทยุครับหลังจากเกษียณแล้วถ้าทางราชการให้ทำหน้าที่ต่อก็ยินดีที่จะทำงานให้ในวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็ถ้ามีงานอื่นๆที่ทางราชการเห็นว่าเราพอจะมีความสามารถมีศักยภาพพอที่ทำงานได้ก็ยินดีที่จะเดินทางทำงานด้วยกันต่อไปนะครับที่วันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามถนนดนตรีแล้วก็ทีมงานของเราคุณคงศักดิ์สายวงคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์เนียมทองเรืองกิจหลักการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมดีบริพาทเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางและคุณบุญประกอบโอกลิ่นควบคุมเสียงเพลงที่คุณขอไม้กับพ่อเลือกเพลงนี้มาปิดท้ายกันนะครับเกี่ยวกับพ่อสองเพลงแล้วเราจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในช่วงเวลาของถนนดนตรีคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้านะครับเรายังเป็นนักเดินทางนาติสวัสดิ์ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเลขที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ
1: ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: ทำงานเนี่ยทุกฝังอย่าหวังเอาเงินยังไงนะจะให้เก่งเรื่องการเงินแต่ว่าได้ทำงานแต่ยังหวังเงินหมายถึงให้หวังเอางานทำงานเนี่ยถ้าเราหวังเงินปุ๊บเนี่ยเงินเนี่ยจะใช้เราทันทีทั้งที่เราไม่มีมาเลยนะเราตกเป็นทาสของเงินทันทีเลยถ้าเราทำงานหวังเอาเงินแต่ว่าวิธีที่ถูกต้องจะให้เราเก่งเรื่องการเงินขึ้นมาได้ทำงานนี่อย่าหวังเอามันแต่หวังอะไรทำงานก็ต้องหวังเอางานทำงานอย่าหวังเอาเงินนี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในทุกวันจันทร์เป็นช่วงของสมการชีวิตเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันมาพูดคุยแบ่งปันในตัมบูฟังได้เข้าใจถึงว่าธรรมะกับชีวิตของเรามันไม่ได้แยกกันบางคนจะมีความเข้าใจในลักษณะที่ว่าไปวัดปฏิบัติธรรมนี่ก็ส่วนหนึ่งอยู่บ้านทำงานไม่ว่าจะงานธุรกิจงานบ้านงานราชงานหลวงหนึ่งอีกส่วนหนึ่งโอ้ยต้องทำอันนี้แล้วก็ทำอันนั้นไม่ได้แต่จะไปวัดก็ทำงานไม่ได้อันนี้คือเข้าใจอย่างคลาดเคลื่อนนิดนึงว่าสองอย่างนั้นมันไม่ได้ว่าจำเป็นต้องแยกกันทำอันหนึ่งแล้วก็จะทำให้อีกอันหนึ่งยากธรรมะนั้นเป็นเรื่องสำหรับคนที่จะต้องไปวัดเท่านั้นคนไม่ไปวัดเนี่ยก็คือคนไกลธรรมะธรรมะของคนไกลวัดมันก็จึงมีน้อยคือมันไม่ใช่แค่นั้นถ้าเข้าใจเพียงแค่นั้นจะได้ประโยชน์น้อยแต่พึงเข้าใจให้ถูกต้องว่าถ้าอยู่บ้านเรามีธรรมะณที่นั้นมีความสุขอยู่วัดอยู่ที่ทำงานระหว่างเดินทางโรงเรียนบ้านที่ไหนมีธรรมะที่นั่นมีความสุขถ้าที่นั่นที่นั่นไม่มีธรรมะธรรมะมันก็จะมีปมปัญหาเป็นเงื่อนไขที่ยากจะเข้าใจคือทุกอย่างมันเป็นเงื่อนไขอยู่แล้วนะท่านฟังด้วยถ้าเราไม่เข้าใจเงื่อนไขปัจจัยของสิ่งต่างๆเงื่อนไขนั้นมันก็จะผูกกันเป็นเงื่อนเป็นปมมีเงื่อนงำมีปมปัญหาเกิดขึ้นนะที่นั้นๆเราก็จะมีความรู้สึกยุ่งใจเหมือนปมที่มันผูกกับได้ยุ่งกันไปหมดเหมือนตึงไปหมดโดยความยุ่งใจมันก็เครียดมีปัญหาในชีวิตจึงต้องปรับในเงื่อนไขชีวิตเหล่านี้ปรับให้มันถูกในสมการของชีวิตของเราทุกวันจันทร์เป็นช่วงของสมการชีวิตตัมบูฟังที่เราจะมาพูดคุยเรื่องนี้ล่ะในสัปดาห์เว้นสัปดาห์นี้ก็จะมีคุณทรงพลชูเวศผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาพูดคุยทำความเข้าใจกันด้วยในช่วงเวลาที่ข้าพเจ้ามาพบกับตัมบูฟังในสัปดาห์เว้นสัปดาห์ของสมการชีวิตนี้ก็จะมีเรื่องราวที่นำมาแบ่งปันด้วยเรื่องราวของคนต่างๆที่อยู่ในแวดวงธุรกิจราชการแม่บ้านหรือว่าใครก็ตามที่สามารถนำธรรมะแบบนำไปปรับใช้อาจจะได้ไม่เต็มที่เห็นช่องเห็นทางบ้างแล้วก็ยังมีความท้าทายที่ต้องคืบคลานต่อไปล่ะแต่สามารถพอทำได้บ้างก็จึงจะนำเรื่องราวเหล่านี้มาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้ฟังได้ทราบด้วยแล้วในช่วงที่สองก็จะนำประเด็นเรื่องราวที่เป็นปัญหาเป็นเงื่อนที่เราต้องมีการปรับการแก้การจูนกันในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการเดี๋ยวนี้ช่วงของไต่ตามทางตำหวังก็เป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีลูกสองคนเป็นลูกชายคนหนึ่ง เราก็ลูกสาวคนหนึ่งพ่อนี่ก็ทำงานแม่นี่ก็เป็นแม่บ้านทำงานนี่ก็ด้วยความรับผิดชอบสูงรับผิดชอบสูงบางทีมันก็เครียดนะก็จึงทำให้มีกิจกรรมดื่มเหล้าบ้างสูบบุหรี่บ้างส่วนภรรยาแม่บ้านนี่ก็ดูแลลูกอย่างดีเลยอบรมสั่งสอนให้อยู่ในโอวาทมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบมีปัญญาลูกนี่ก็เป็นเด็กดีท่านผู้ฟังรักพ่อรักแม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่านหนังสืออะไรก็คล่องแคล่วลูกสาวนี่ด้วยความรักพ่อมากก็จึงพยายามจะสอดส่องดูแลคอยให้ความช่วยเหลือในระดับที่ช่วยได้คือยังเป็นเด็กอยู่นั่นแหละทั้งคู่ก็อายุประมาณ10ขวบห่างกันนิดหน่อยด้วยความที่เป็นเด็กรักพ่อแม่มีความเป็นห่วงเป็นใยก็จึงแบบว่าโอ้ยพ่อสูบบุหรี่บางทีก็ไปกินเหล้าด้วยเนี่ยโอ้ไม่ชอบกลุ้มใจมากลูกสาวนี้ด้วยความที่ว่าไม่มีช่องทางไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแน่นอนแล้วว่าเขาก็จะมีการพูดกันทั่วไปสิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ตัวเองพยายามก็จะบอกพ่อหลายครั้งด้วยว่าคุณพ่อคะอย่าสูบเลยบุหรี่มันไม่ดีคุณพ่อคะเล่าอย่าดื่มเลยมันทำลายสุขภาพเสียเงินด้วยนี่ตัวคุณพ่อนี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้นะว่าโทษของมันมีอะไรยังไงบ้างทุกคนมันรู้กันน่ะตำรามันเขียนไว้แล้วตอบตามเท็กซ์บุ๊กนี่มันได้มีปัญหาถึงเวลาเครียดมากอะกระดกละกึบหนึ่งเขาช่วยไปงานเลี้ยงก็ต้องแหมนิดหน่อยเป็นมารยาทแต่นิดหน่อยเนี่ยมันไม่ใช่นิดหน่อยจริงๆอะดิหรือว่าพอเครียดขึ้นมาก็พ่นควันละมันก็มีคำศัพท์ว่ากลางคืนพ่นควันกลางวันพ่นไฟที่ว่าพ่นควันนี่ก็คือคิดนึกแล้วว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรคิดไปก็เครียดไปก็เอาบุหรี่มาสูบเรียงดีนะไม่ได้สูบในเรือนในบ้านเพราะว่ากลัวการสูบบุหรี่มือสองกลัวลูกจะต้องได้รับไปก็แอบไปสูบข้างนอกบ้านลูกนี่ก็พยายามจะคอยดูอ่ะคอยเตือนพูดง่ายคอยจับผิดว่าพ่อนี่โอ้สูบบุหรี่อีกแล้วพ่อสูบมาอีกแล้วก็ทำไงมาคุยกับพ่อพ่อก็แบบว่าฟังไว้แต่ก็ครั้งต่อไปเขาอีกนี่ลูกสาวนี่ก็กลุ้มใจมากยังเด็กอยู่นะรักพ่อด้วยด้วยความที่ว่าตัวเองไม่มีปัญญาในการที่จะทำข้อนี้ละข้อปฏิบัติท่านผู้ฟังของผู้ที่ไม่มีปัญญาแล้วต้องการจะทำปัญญาให้เพิ่มนี่ก็คือถามผู้รู้นั่นเองสอบถามผู้รู้ดูว่าคนที่จะให้คำแนะนำในเรื่องราวต่างๆเป็นกัลยาณมิตรเป็นคนที่จะมีความรู้เข้าไปหาสมณพราหมณ์ที่ดูแล้วว่ามีราคะโทสะโมหะน้อยสอบถามเรื่องราวอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรทำแล้วมันจะดีเป็นประโยชน์สุขไปนานอะไรทำแล้วมันจะไม่ดีเป็นทุกข์ไปนานสอบถามเรื่องราวเหล่านี้กับท่านผู้รู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะเป็นเหตุให้เพิ่มปัญญาได้เธอก็ไปสอบถามท่านผู้ฟังว่าเอ๊ะกลุ้มใจมากเลยเรื่องพ่อกินเหล้าสูบบุหรี่ทำยังไงท่านผู้รู้นั้นก็ตอบให้ความเห็นให้ความกระจ่างแล้วพอเธอได้ปัญญาข้อนี้ขึ้นมาท่านผู้ฟังพ่อนี่ก็ทราบด้วยว่าโอ้ลูกไปสอบถามปัญหาของเราหรือนี่ก็เกิดหิริโอตตัปปะท่านผู้ฟังอยู่ดูตบานี่คือความกลัวความละอายต่อบาปว่าเราอายุมากป่านนี้ต้องให้เด็ก10ขวบมันมาเตือนแล้วเนี่ยเกิดความระลึกได้แล้วก็เลยทำให้ครอบครัวนั้นปรับเปลี่ยนสถานการณ์ขึ้นมา mood and tone อารมณ์ความรู้สึกในครอบครัวจากที่ว่าต้องมาคอยจ้องจับผิดกันสูบหรือเปล่ากินหรือเปล่าเนี่ยกลายเป็นมีความรักความเมตตาความไว้ใจกันเป็นห่วงเป็นใยกันนี่สำคัญความเป็นห่วงเป็นใยท่านผู้ฟังมันไม่เหมือนกับการจับผิด เราจะเห็นความแตกต่างนี้ได้ต้องด้วยปัญญาความเพียรความเอาใจใส่มันไม่เหมือนกับความเครียดเราจะเห็นความแตกต่างนี้ได้ต้องด้วยปัญญาความอยากที่จะได้กับฉันทะที่คุณต้องตั้งไว้ในการให้เกิดความเพียรมันเป็นคนละอย่างกันเราจะเห็นธรรมะข้อนี้ได้ต้องใช้ปัญญาข้อนี้คือผลของธรรมะล้วนๆนะท่านฟังนี่ยังไม่ได้ไปวัดเลยนะอยู่ที่บ้านนั่นแหละส่งข้อความไปถามตอบให้แล้วเกิดมีปัญญาสถานการณ์ในบ้านก็ดีขึ้นหรือตอนนี้ดีขึ้นมากจากเมื่อแต่ก่อนสิ่งที่มาท่านฟังที่จะแนะนำเพิ่มเติมก็คือว่าเราต้องระวังเพราะว่ากิเลสตัณหาเนี่ยมันกลับมาได้เสมอมันไปแล้วมันไม่ได้ไปเลยเมืองเลยอยู่ทางตอนเหนือแต่กิเลสมันอยู่ในใจของเรามันไม่จากไปเลยมันน่าจะกลับมาได้ทุกเมื่อแต่เผื่อในกรณีที่พ่อยังมีเพื่อนที่ไม่ดีอยู่คบกันแล้วก็ชักชวนกันไปตอนนี้พ่อดีขึ้นแล้วเขาจะชวนมากินมาดื่มก็ชวนก็กลับในการไม่กินไม่ดื่มจะยังเข้ากันได้ไปกันได้คนเหล่านั้นก็เป็นคนดีขึ้นมานี่กิเลสเนี่ยมันก็ยังกลับมาได้ในความที่ว่ามันก็จะกลับไปสูบได้กลับไปทำให้ดีได้ทุกคนนะที่แต่ยังไม่ใช่โสดาบันเนี่ยหรือไม่แต่เป็นโสดาบันแล้วบางทีก็เสียใจบ้างเป็นครั้งเป็นคราวก็มีเราจึงต้องคอยระวังอยู่เสมอคำว่าระวังอยู่เสมอนั้นหมายความว่าปัญญาเราต้องเพิ่มพูนอยู่เสมอใช้ครั้งเดียวแล้วมันไม่ใช่จบหรือใช้ครั้งเดียวแล้วมันไม่ใช่ว่าได้ตลอดไปเราต้องใช้อยู่เรื่อยต้องมีอยู่เรื่อยต้องปรับปรุงความดีของเราอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยทำอยู่เรื่อยทำให้ดีนี่จะเป็นการรักษาให้ดีต่อไปให้มันเกิดขึ้นได้แล้วพอเรารักษาดีต่อไปเรื่อยเรื่อยอายุมากขึ้นมากขึ้นฝังอินทรีย์มีความแก่กล้ามีความบ่มมาตลอดแล้วจะสามารถเห็นธรรมะได้เห็นธรรมะนี่คือธรรมะขั้นสูงเลยล่ะบรรลุเป็นโสดาบันได้เป็นอนาคามีได้เป็นอรหันต์ได้ก็ด้วยความที่เราสะสมมาจากการทำงานการดูแลครอบครัวการเรียนสิ่งต่างๆสะสมไปแล้วบ่มเข้าไปบ่มเข้าไปแก่กล้าขึ้นมารู้ทำได้เร็วนะพอแก่แล้วอาจจะมีภาษาอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นตึ้มเช่นคนที่เรารักจากไปสถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บแบบใหม่เรื่องเงินทองสิ่งแวดล้อมอันใดอันหนึ่งล่ะเกิดตึ้มปึ้งปุ๊บเราเห็นธรรมะได้บึ้มมันรู้ทำได้นี่เกิดขึ้นได้เป็นไปได้นี่คือข้อมูลจากครอบครัวของเด็กหญิงคนหนึ่งที่ว่าได้ช่วยพ่อแม่เปลี่ยนสมการในครอบครัวจากบรรยากาศที่ระแวงไม่พอใจจ้องจับผิดกันก็เปลี่ยนมาเป็นมีความรักความเมตตาเห็นอกเห็นใจไว้เนื้อเชื่อใจปรารถนาดีซึ่งกันและกันได้นี่คือในช่วงของเห็นทางธรรมเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังเดี๋ยวจะกลับมาในช่วงของปรับสมการแก้ตัวแปรที่ข้าพเจ้ามีประเด็นข้อมูลที่สำคัญน่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตนี่แหละในครอบครัวการเงินการงานนั้นเราจะจัดการอย่างไรให้เราประสบความสำเร็จมีความสุขขึ้นมาได้เดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพุทธภาษิตเรื่องนอกพุทธไม่มีการบรรลุมรรคผลมาในกุตกนิกายธรรมบทมัลลวรรคข้อที่28อากาเสวะปตังนัตถิสมโนนัตถิพายุโรปะปัญจาภิรตาปชานิปปะปัญจาตถาคตาแปลว่าไม่มีรอยเท้าในอากาศไม่มีสมณะภายนอกหมู่สัตเป็นผู้ยินดีในปปัญจธรรมแต่พระตถาคตทั้งหลายไม่มีปปัญจธรรมก ก็ความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานพระพุทธเจ้าแสดงแก่สุภัตปริภาชกผู้เข้าเฝ้าทูลถามว่ารอยเท้าในอากาศมีอยู่หรือสมณะภายนอกพระศาสนามีหรือพระองค์จึงได้ตรัสภาษิตนี้ตอบก็ในอากาศไม่มีสัตว์ใดๆที่ทำรอยเท้าให้ปรากฏได้เลยนอกพระศาสนานี้ก็ไม่มีสมณะผู้บรรลุอริยมรรคและอริยผลบาปปัญจธรรมคือกิเลสเหตุให้เนิ่นช้าได้แก่ตัณหาทิฏฐิและมานะพระพุทธเจ้าละปะปัญจธรรมนั้นแล้วด้วยอรหัตมรรคณโคนโพธิพฤกษ์จบเทศนาขอบรรลุอนาคามิผล
1: เลยที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือสมการชีวิตในช่วงของปรับตัวแปรแก่สมการในสัปดาห์นี้ก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินชีวิตของเราในเรื่องการเงินการงานคนรอบตัวแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองในชีวิตของเราถ้าเรามีอารมณ์ความรู้สึกมันไม่ดีเกิดขึ้นแล้วอารมณ์เสียเนี่ยถ้าจะให้ด่วนๆมาโอ้แผ่เมตตาเนี่ยมันไปไม่ได้ละการที่เราจะระบายอารมณ์นั้นจะทำอย่างไรโดยตัวข้าพเจ้าเองท่านผู้ฟังก่อนที่จะมาบวชเนี่ยก็ใช้ชีวิตแบบประมาทมัวเมามาก่อนทำงานอยู่10ปีเรียนหนังสือก็มาอีกหลาย10ปีก่อนเรียนจบมาแล้วไปทำงานอยู่10ปีได้เห็นโลกต่างๆตัวเองบางทีก็เผลอเพลินมีความมัวเมาไปในสิ่งต่างๆแต่พอมาบวชแล้วเนี่ยได้เรียนรู้คำสอนอย่างจริงจังเอาแค่ว่าเรื่องที่เกี่ยวกับโลกียะในทางเกี่ยวเนื่องด้วยโลกเนี่ยคำสอนท่านไว้ดีมากๆว่าเราบางทีไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยคิดว่าจะเอามาใช้มาปฏิบัติเลยคิดว่าถ้าบอกว่าได้ไปครองเรือนอีกนะพระมหาไพบูลย์เนี่ยโอ้จะสามารถดำเนินชีวิตได้ดีมากๆเลยด้วยข้อมูลเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เราอยากจะนำข้อมูลนี้มาแบ่งปันกับท่านผู้ฟังนี่แหละว่าถ้าเราอยู่ครองเรือนในครอบครัวชีวิตแล้วจะให้มันออกมาดีได้เราต้องเก่งในสามเรื่องเอาสามเรื่องเปล่าวันนี้สำคัญนะไม่ต้องมากเอาสามหัวข้อเปล่าเราจะดำเนินชีวิตของเราให้มันราบรื่นก็ราบรื่นเนี่ยถนนกุลกาอยู่แต่ว่าคนนั่งอยู่ข้างในราบรื่นได้คำราบรื่นไม่ใช่ว่าถนนไม่กุลกานะแต่ราบรื่นนี่รถเราต้องดีรถเราดีได้ในความหมายนี้หมายถึงจิตใจของเรานั่นเองสามอย่างหัวข้ออะไรหนึ่งเราต้องมาสเตอร์คือเก่งคือชำนาญในอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองเราต้องมาสเตอร์ในเรื่องการเงินการงานถ้าไม่มีงานเป็นแม่บ้านก็ต้องเก่งเรื่องการเงินข้อที่สามเราต้องเก่งเรื่องคนรอบข้างคนรอบตัวหมายถึงอารมณ์ของเขาหน้าที่ที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกับเขาหัวข้อกันนะทุกฟังถ้าในเอพิโซดนี้เนี่ยฟังอะไรแล้วจับอะไรไม่ได้เลยเนี่ยอย่างน้องให้มันรู้3ข้อนี้ว่าวันนี้โอ้ท่านพระมหาไพบูลย์นี่พูดอะไรนะนี่อ๋อ3ข้อนี้เออนึกออกละ1เราต้องมาสเตอร์อารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเอง2เราต้องมาสเตอร์ในเรื่องการเงินการงานและ3เราต้องมาสเตอร์ในเรื่องของคนรอบตัวแค่นี้ต้องมาทำความเข้าใจในรายละเอียดคำว่ามาสเตอร์นี่หมายถึงยังไม่เก่งหรอกแต่พยายามฝึกให้มันเก่งขึ้นมายังไม่ชำนาญหรอกแต่พยายามฝึกให้มันทำดีขึ้นมาให้มีการพัฒนานั่นเองหมายถึงข้อที่หนึ่งคุณต้องรู้จักการพัฒนาทำความฉลาดในอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองหมายความว่าไง ถ้าอารมณ์เสียทำไงมันต้องมีที่ระบายที่บ้านนี่ทางที่ยาที่ระบายเวลาเราอยู่ที่บ้านของเราเนี่ยต้องฟังเช่นคุณอยู่ในห้องนอนมีดัสบินมีถังขยะอยู่ใบหนึ่งทิ้งเศษสิ่งอะไรต่างๆทิ้งไปแล้วมันไม่ได้จบเลยนะคุณก็ต้องเอาไปทิ้งในถังขยะข้างล่างจากถังขยะข้างล่างใบนั้นใบนี้รวบรวมมาคุณก็เอาไปทิ้งในถังขยะหลักของบ้านอยู่หน้าบ้านนู่นเดี๋ยวคนเก็บขยะเข้ามาเอาไปคือทิ้งตรงนั้นแล้วมันก็ไม่ได้จบเลยแต่ไม่งั้นขยะก็กองหน้าบ้านเต็มไปหมดหลายปีหลายเดือนเข้าแต่ก็จะมีคนเก็บขยะอย่างที่บ้านนี่เขามาเอาไปเอาไปก็ไปรวบรวมไว้ที่ศูนย์ขยะเขาก็ไม่ได้เอาทิ้งตรงนั้นเลยนะงั้นศูนย์ขยะนี่ก็จะเต็มไปด้วยขยะไปหมดเขาเอาไปแยกแยะก่อนเดี๋ยวนี้ก็จะมีบางส่วนแล้วท่านผู้ฟังที่เขาเอาขยะไปแยกแยะแยกแล้วก็ทำยังไงโอ้ส่วนไหนใช้ได้เขาก็เอากลับนำไปใช้ส่วนไหนนำเข้าโรงงานรีไซเคิลก็ส่งไปส่วนไหนที่เอาฝังกับฝังสิ่งสารเคมีก็นำไปผ่านกระบวนการแบบอื่นแยกกันไปแยกกันไปตามช่องทางของมันบางส่วนก็เอาไปที่แลนด์ฟิลคือพื้นที่โล่งๆกว้างๆให้มันตากแดดเสร็จแล้วก็เอาเผาหรือฝังก็ว่ากันไปเอาที่ฝังที่เผานั้นมันก็ปรับเปลี่ยนสภาพของมันไปอีกมันไม่ได้จบเลยเพราะฉะนั้นคำว่ามีที่ระบายเนี่ยคือเอาอารมณ์นี้ไปทิ้งเนี่ยที่ระบายเนี่ยมันมีหลายระดับที่เรามักจะได้ยินกันเนี่ยท่านจะพูดเอาถึงระดับสูงสุดเลยที่ว่าถ้าโกรธก็ให้ใจเย็นๆให้มีเมตตาถ้ากลัวก็ให้มีความกล้ามีความอยากในสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากชื่อเสียงตำแหน่งอยากสิ่งของเนี่ยเอาให้เห็นตามความเป็นจริงมันไม่เที่ยงมันเป็นปฏิกูลอย่างนั้นอย่างนี้โอ้จะถูกเขาอิจฉาริษยาแล้วก็ให้มีความกรุณาถูกเขาด่าเขาว่าก็ให้มีเมตตาอิจฉาริษยาเขาก็ได้ดีกว่าเราถูกเขาตัดหน้าถูกเขาชุบมือเปิบเราก็ต้องมีมุทิตาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วเอาสิ่งเหล่านี้ดีแน่นอนตามฝังคือที่จะพูดก็คือเป็นเหมือนกับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปจบตรงนั้นให้ได้แม้แต่ว่ากูเรื่องนี้ใครๆก็รู้ปะมันอยู่ในตำราคัมภีร์แล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันได้ยินเรื่องราวเหล่านี้แม้แต่ทำจริงๆเนี่ยมันทำไม่ได้ทำยากคืออย่าว่าไปทำไม่ได้เลยมันยากบางทีมันไม่ทันการก็นี่แหละเหมือนกันว่าในเบื้องต้นเราต้องมีที่ระบายอารมณ์ก่อนคือบางทีขยะมันเยอะมันต้องมีที่พักขยะแต่ว่าฉันเรียบร้อยทุกอย่างในห้องไม่มีขยะเลยก็มันก็ไม่ต้องทิ้งไงไม่มีอะไรให้มีปัญหาแต่ถ้าขยะมันเยอะในห้องนี่มันต้องมีที่พักขยะไว้ซะก่อนคือมันต้องมีที่ระบายอารมณ์คือคุณธรรมต่างๆมันเปลี่ยนแปลงได้หมดรีไซเคิลได้หมดกลับไปกลับมาเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้หมดสภาพจิตของเราจากดีเปลี่ยนเป็นไม่ดีก็ได้ไม่ดีเปลี่ยนเป็นดีก็ได้ในที่นี้เราจะเปลี่ยนจากความโกรธความเกลียดความกลัวความเสียใจเป็นเมตตาเป็นอุเบกขา

ครองจะเป็นเพื่อนที่ว่าเขารับอารมณ์ของเราได้ต้องคุยกันไว้ก่อนนะหนึ่งกรณีของสามีภรรยาอีกครอบครัวหนึ่งเนี่ยก็ทำธุรกิจต้องติดต่อกับผู้คนเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์นี่แหละติดต่อคนนั้นติดต่อซื้อของนี้สร้างด้วยเช่าด้วยขายด้วยเนี่ยโอ้ทั้งซัพพลายเออร์ทั้งผู้รับเหมาทั้งลูกค้าทั้งนายหน้ายังครอบครัวลูกเต่าอีกมันมีอารมณ์กระทบกันตลอดทั้งวันสามีภรรยาก็ตกลงกันบอกว่าโอ้ยถ้าวันไหนอารมณ์เสียมาเนี่ยนะแบบว่าถ้าพูดขึ้นมาแล้วเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งนี่ให้รู้เลยว่าอันนี้อยู่ในโหมดระบายอารมณ์ต้องฟังอย่างเดียวอย่าไปแก้ตัวแทนคนนั้นอย่าไปสวนขึ้นอย่าไปแบบก็โกรธมาแล้วก็โกรธตอบอย่าไปอย่างนั้นแต่ให้รับฟังกันนี่คือหมายความว่าภรรยาก็เป็นที่ระบายอารมณ์ของสามีได้ในกรณีที่สามีแบบอารมณ์เสียมาวันนั้นสามีก็เป็นที่ระบายอารมณ์ของภรรยาได้แต่ภรรยานี่อารมณ์เสียมาวันนั้นปรับความเข้าใจกันฟังอย่างเดียวถามบ้างอื้อบ้างเออบ้างฟังแล้วเนี่ยอารมณ์มันได้รับการปลดปล่อยท่านผู้ฟังในเบื้องต้นปล่อยแล้วมันก็สบายใจขึ้นได้เหมือนมันมีขยะอยู่ในหัวมาวันเนี้ยมันต้องมีถังขยะในห้องเบื้องต้นก่อนแล้วปล่อยออกก็เอาใครล่ะของคู่ครองนั่นแหละคุยกันให้ดีก่อนเราต้องมีที่ระบายอารมณ์เพื่อนก็ได้หรือจะเป็นญาติที่เราคุ้นเคยกันทำความเข้าใจกันบอกว่านี่ต้องเตรียมกันไว้ก่อนนะแล้วคนที่จะเป็นที่ระบายอารมณ์ของเราเนี่ยในทุกๆเดือนหรือจะทุกๆควอเตอร์ทุกๆ3เดือนก็ต้องมีการปรับความเข้าใจเขียนจดหมายขอบคุณให้กำลังใจกันด้วยอย่าเห็นว่าเขาเป็นถังขยะอย่างเดียวไม่ดูแลไม่ได้ถังขยะนี่ก็ต้องล้างทำความสะอาดในทุกๆวงรอบของมันก็ต้องมีการปรับทำความเข้าใจคุยกันด้วยความดีความงามความรักความเมตตาด้วยไม่ใช่ใส่แต่อารมณ์อย่างเดียวอันนี้ต้องมีหรือถ้าจะดีขึ้นไปกว่านั้นตามฟังอย่างที่ข้าพเจ้าว่าที่ระบายอารมณ์เนี่ยสุดยอดเลยก็คือปรับเปลี่ยนมันเดี๋ยวนั้นเลยไม่ต้องเก็บมาเป็นขยะในหัวเราเขาด่ามาเรามีอุเบกขาไปเขาโกรธมาเรามีเมตตาไปเดี๋ยวนั้นเลยสบายใจได้เลยอันนี้คือเราจะไม่มีขยะอยู่ในหัวเลยนี่คือเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยเราต้องมาสเตอร์เราต้องเก่งเราต้องพัฒนาเราต้องทำความชำนาญในข้อนี้ให้ได้ต้องรู้จักมีที่ระบายอารมณ์ทั้งสองระดับถ้ามีระดับเดียวแล้วเกิดไม่ได้ล้างทำความสะอาดปรับความเข้าใจกันอยู่เรื่อยขยะเต็มขึ้นเต็มขึ้นเขาก็มีขยะในหัวเหมือนกันครอบครัวบางทีร้าวได้แตกแยกได้เราก็มีที่ระบายขยะอื่นต่อไปคือไม่ใช่ว่าไปส่งอารมณ์ด่าคนอื่นต่อนะหรือระบายอารมณ์ให้คนอื่นเขาต่อไม่ใช่งั้นเพราะถ้าอย่างนั้นยังเป็นระดับแรกอยู่จะเปลี่ยนคนแค่นั้นเองแต่ระดับที่สูงขึ้นก็คือจิตใจมันต้องมีคุณธรรมต้องมีสติต้องมีอุเบกขาสติมันยังไม่ทันมันก็จึงเป็นขยะเอาขยะมาปล่อยแล้วพัฒนาสติของเราให้มันทันดีขึ้นมามันก็จะเป็นการมาสเตอร์ในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองเพราะว่าคนมันไม่ใช่หุ่นยนต์นะมันมีอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าเราครองเรือนเราก็ไม่ใช่พระเจ้าพระสงฆ์ถ้าแบบโอ้ยมาฝึกจิตอะไรบางทีมันก็ยังไม่ได้ในเบื้องต้นก็จึงต้องมีที่ระบายอารมณ์แบบนี้นี่คือเบื้องต้นก่อนทุกฟังในข้อที่หนึ่งเดี๋ยวมันจะมีประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกันกับในทั้ง3ข้อที่ต้องนำมาพูดถึงด้วยในข้อที่สองขออธิบายซะก่อนคือเรื่องเกี่ยวกับการเงินการงานเราต้องมีความฉลาดเราต้องมีความเก่งเราต้องมาสเตอร์ในเรื่องการเงินการงานข้อที่สองนี้ให้ได้ยังไงทำงานเนี่ยทุกฝั่งอย่าหวังเอาเงินยังไงนะจะให้เก่งเรื่องการเงินแต่ว่าให้ทำงานแต่ยังหวังเงินหมายถึงให้หวังเอางานทำงานเนี่ยถ้าเราหวังเงินปุ๊บเนี่ย

เงินเนี่ยจะใช้เราทันทีทันทีที่เราไม่มีมาเลยนะเราตกเป็นทาสของเงินทันทีเลยถ้าเราทำงานหวังเอาเงินแต่ว่าวิธีที่ถูกต้องจะให้เราเก่งเรื่องการเงินขึ้นมาได้ทำงานเนี่ยอย่าหวังเอามันแต่หวังอะไรทำงานก็ต้องหวังเอางานทำงานอย่าหวังเอาเงินเพราะว่าถ้าเราตกเป็นทาสของเงินเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นได้เพราะด้วยความเป็นทาสด้วยตัณหาที่มียิ่งหวังเอาเงินยิ่งมากไม่ใช่ว่าเอาเงินมากๆนะแต่ความหวังเนี่ยมันมากมันสูงคือความอยากมันเยอะแม้ในเงินน้อยๆบางคนบอกว่าขอถูกหวยสัก 30,000 ก็พอหน้าถูกหวยใช่ปะมันก็อยากกันละอยากได้พอคุณทำงานหวังเอาเงินงานนี้คืออะไรคิดหวยคิดเบอร์ได้อันนี้มาวิเคราะห์นั่นนี่เอ๊ะยังไงคำนวณละอ่ะนี่คืองานของเขาหวังเอาเงินไม่ได้เงินเป็นร้อยล้านพันล้านอะไรเอาแค่แบบไม่กี่หมื่นกี่แสนแต่ความหวังนี่มันมากนี่ถ้าหวังมากๆในเรื่องเงินแม้น้อยความมากที่หวังเนี่ยมันทำให้เราทุกข์มากในทางตรงข้ามท่านผู้ฟังเงินมากๆนี่เราอย่าไปพูดเลยร้อยล้านโปรเจกต์บางโปรเจกต์เนี่ยแสนล้านหมื่นล้านนี่โอ้โปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าถ้าเราทำงานหวังเอางานนะเราไม่ได้หวังเอาเงินเนี่ยทำอย่างดีถูกต้องตามมาตรฐานโครงการอะไรต่างๆมีการออกแบบอย่างดีเราเกิดได้งานขึ้นมาเนี่ยหรือไม่ได้ก็ตามเนี่ยเรามีความสุขในการงานนั้นได้เพราะว่าตัวงานคือความสุขคือความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เงินหรืออยู่ที่ชื่อเสียงแต่ความสำเร็จเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกล้วนๆดับวังฟังอีกครั้งหนึ่งนะเราจะประสบความสำเร็จมันเป็นเรื่องของความรู้สึกไม่ใช่เรื่องของตัวเลขเงินทองอะไรเพราะว่าความรู้สึกเนี่ยคุณไม่ได้จะบอกได้ว่าฉันมีความรู้สึก10หน่วยสุขนะฉันมีความรู้สึกทุก5หน่วยทุกนะโอ้สุขมากกว่าทุกโอเคดียังเป็นบวกมันเป็นบอกเป็นหน่วยเป็นตัวเลขอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้บางคนแค่ความอะไรสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่เราดูจากมาตรฐานของตัวเราอะเด็กสอบได้โอ้ดีใจมากสำเร็จแล้วชีวิตนี้คนขอทานได้ขนมชิ้นหนึ่งมาโอ้ดีใจมากสำเร็จแล้ววันนี้ในขณะที่เศรษฐีพันล้านเกิดประมูลโครงการ10ล้านไม่ได้ทำไม่สำเร็จกลุ้มใจมากกลุ้มใจด้วยเงิน10ล้านทั้งที่ตัวเองมีพันล้านเนี่ยนะในขณะที่คนมันไม่มีอะไรมีความสุขได้ด้วยขนมชิ้นเดียวมันต่างกันมันเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกล้วนๆมันไม่ใช่การงานการเงินเพราะฉะนั้นเราอย่าให้เงินเนี่ยมาใช้เราในความที่ให้เราอยากอย่าเราตกเป็นทาสแต่เราต้องใช้เงินยังไงเรียกว่าเราใช้เงินเราต้องแบ่งจ่ายเงินเนี่ยที่เรามีเป็นสี่หน้าที่ไม่ว่าจะน้อยไม่ว่าจะมากสมมติฉันได้ค่าแรงขั้นต่ำ300-400บางคนเงินเดือนเป็นแสนอย่าว่าเป็นแสนเลยบางคนเงินเดือนเป็นล้านนะทุกฝั่งเงินเดือนเป็นล้านเลข7หลักบ้างโบนัสยังมีอีก8หลักบ้างเงี้ยคุณก็ต้องแบ่ง4หน้าที่นี้มากน้อยแตกต่างกันแน่แต่4อย่างนี้ไม่แตกต่างกันมีอะไรบ้างข้าพเจ้าพูดย้ำเรื่องนี้อยู่เสมอจำได้ไหมในข้อแรกคือใช้จ่ายใช้จ่ายเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูบิดามารดาคนรอบข้างอะไรต่างๆใช้จ่ายให้เหมาะสมบริการให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องข้อที่สองต้องรู้จักรักษาทรัพย์นั้นเก็บเอาไว้บ้างเปลี่ยนแปลงเป็นการลงทุนในรูปแบบอย่างอื่นบ้างหรือถ้าเงินมันน้อย300-400เราอาจจะไปลงทุนอย่างอื่นได้ยังไม่สะดวกนักก็เก็บไว้ก่อนเป็นเงินสดเข้าธนาคารบ้างใส่กระปุกบ้างถ้ามีเงินมากการเก็บไว้เป็นเงินสดอาจจะไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนเป็น
สินทรัพย์ประเภทอื่นๆนี่ข้อที่สองต้องรู้จักรักษาข้อที่สามเราต้องมีส่วนที่ให้การบริจาคการทำให้สังคมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ญาติบ้างคนทำความดีในสังคมบ้างแต่เป็นบริษัทเขาก็ใช้ในงบของ CSR หรือถ้าเป็นบุคคลธรรมดาด้วยก็เอาบริจาคให้มูลนิธิเลี้ยงเด็กกำพร้ามูลนิธิคนชราบริจาคให้กองทุนโควิดหรือรักษาผู้ป่วยต่างๆที่เงินข้อที่3ให้ส่วนข้อที่4คือต้องใช้จ่ายให้ในเรื่องหวังเอาบุญให้กับเนื้อนาบุญที่มีศีลสมาธิปัญญามีกิเลสเบาบางมีปัญญาความฉลาดให้ในผู้ที่มีบุญมากก็หวังเอาบุญนั่นแหละก็ต้องมีหน้าที่ในข้อที่4อย่างคือใช้จ่ายรักษาเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์และให้ทำบุญมากน้อยแตกต่างกันแต่ละบุคคลบางคนสัดส่วนบางอย่างก็ไม่เท่ากันแต่ต้องมีทั้ง4หน้าที่ถ้าเราใช้จ่ายเงินใน4หน้าที่นี้ได้นี่คือเราใช้เงินเงินจะใช้เราไม่ได้เราดูได้ท่านผู้ฟังว่าเดือนไหนเงินใช้เราหรือเราใช้เงินก็ดูที่ว่าเราใช้เงินใน4ข้อนี้ไหมบางเดือนเนี่ยถ้าบางคนซื้อของแบรนด์เนมบางคนใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเกินไปเงินมันจะไม่พอใช้ในหน้าที่อื่นๆคิดว่าให้คนอื่นไม่จำเป็นหรอกนะให้ทานก็เอาไว้ก่อนคือไม่ใช่ว่าปรับน้อยนะคือปรับเป็นไม่มีไปเลยอ่ะมันคือไม่เห็นความสำคัญเลยอันนี้แสดงว่าเป็นทาสของเงินแล้วบางเดือนเราอาจจะปรับลดอันนี้ได้ไม่มีปัญหาก็ปรับสัดส่วนมันตามความเหมาะสมอันนี้ธรรมดาแต่ต้องมีถ้าไม่มีเลยนี่ถือว่าเป็นทาสของเงินแล้วบางเดือนปรับลดเพราะว่าจะไปซื้อของแบรนด์เนมใช้จ่ายทรัพย์เปลี่ยนรถใหม่ก็มันก็เกิดขึ้นได้บางครั้งบางคราวมันมีบางทีไม่มีปัญหาคือเราอย่าตกเป็นทาสของเงินคือคนเนี่ยมันแบ่งเป็น4ระดับนะคือ1หาเงินโดยไม่ถูกต้องอันนี้ไม่ดีเลยต้นต่อมาไม่ถูกผิดพลาดตั้งแต่เริ่มติดกระดุมเม็ดแรกผิดแล้วเนี่ยเม็ดอื่นต่อมาคิดว่าอาจจะไม่ยึดติดแล้วก็ใช้จ่ายทำบุญได้คือมันก็ผิดตั้งแต่เม็ดแรกเราได้ยุ่แต่มันไม่ดีอ่ะคือไม่ได้คิดว่าถูกแต่ผิดแต่เม็ดแรกข้อแรกคือต้องหามาอย่างถูกต้องตามธรรมถัดมาอีกก็อย่าตกเป็นทาสของมันอย่าตกเป็นทาสของเงินในการที่ว่าตระหนี่เอาไว้หวงกันเอาไว้ไม่ใช้ไม่จ่ายคือหนักสุดเลยแม้ตัวเองให้ตัวเองก็ยังไม่ให้เขียวไม่ตระหนี่ไว้เรื่องราวเศรษฐีที่ไม่ยอมใช้เงินของตัวเองครอบครัวก็ไม่ได้ใช้ก็มีรวยมากมั่งคั่งมากแต่ใส่เสื้อผ้าเก่าๆขาดๆขับรถบุโรทั้งปู่ปู่ป้าป้าเป็นอย่างนั้นนี่คือตระหนี่ที่สุดเลยแต่มาอีกก็ตระหนี่แบบว่าตัวเองใช้ไม่แบ่งคนอื่นถัดมาอีกก็แบ่งเฉพาะครอบครัวเก็บอย่างเดียวเก็บอย่างเดียวไม่แบ่งจ่ายทรัพย์ให้คนอื่นบ้างทำบุญบ้างไม่มีเอาเราถัดมาอีกการให้มันมีการสละทำลายความตระหนี่ไม่เหนียวแน่นเอาไว้ให้เราต้องรู้จักอย่างที่ว่าให้เพื่อสงเคราะห์เราก็ต้องรู้จักให้เพื่อหวังเอาบุญสี่หน้าที่ต้องมีโอเคนั่นนี่คือจะเป็นลักษณะที่ว่าให้เงินนั้นไม่ใช่มาเป็นเจ้าเนื้อหัวของเราแต่เราใช้มันถูกหน้าที่ทีนี้พอรู้จักใช้ให้ถูกหน้าที่แล้วสิ่งต่อมาก็คือเรื่องการใช้จ่ายแบบต่างๆที่บางคนจะมีความสงสัยว่าจะใช้ของแบรนด์เนมได้ไหมจะกินหรูๆบ้างได้ไหมอยู่ในกรอบขอบของหน้าที่สี่อย่างแล้วเนี่ยนะท่านฟังมันไม่มีปัญหาใช้ได้บ้างคือต้องระวังด้วยนะว่าเช่นถ้าใช้ของแบรนด์เนมไปซื้อรถหรูไปแต่อะไรที่มันแบบว่าเลิศหรูอลังการวังเว่อไปแล้วมันทำให้จิตใจเราเปลี่ยนไหมทำให้จิตใจเราเกิดความตระหนี่ขึ้นไหมคือตอนจ่ายมันยังไม่เป็นแต่ตอนใช้ไป
เดือนหนึ่งสองเดือนอุ้ยก็อยากได้ใบนั้นอีกแน่อยากได้คู่นั้นด้วยแน่อยากได้คันนั้นอีกโน่นไปโน่นแล้วออกป่าเลยไม่ได้ก็ต้องระวังอยู่เสมอแต่ใช่ดีก็ประหยัดมัธยัสถ์ใช้จ่ายพอประมาณมีชีวิตพอเพียงบ้างเนี่ยมันก็ได้ผู้ครองเรือนยังเสียบกามก็ไม่ว่าอะไรเอ้าก็ให้อยู่ในขอบเขตของหน้าที่สี่อย่างนี้ก็แล้วกันสิ่งที่ต้องเว้นตำฝั่งต้องระวังในเรื่องถัดมาคืออบายมุขอย่าสับสนว่าไอ้การใช้จ่ายกินเนี่ยมันต้องมีเหล้าด้วยมีการพนันด้วยมีเรื่องของนารีด้วยนี่อันนี้เป็นอบายมุขผิดแล้วงบเอนเตอร์เทนนี่มันต้องตัดแล้วสมัยนี้ตัดนี่หมายความว่าเปลี่ยนแปลงรูปแบบก็ไปออกกำลังกายแทนจัดอีเวนท์ที่มันจะเป็นประโยชน์แทนที่จะไปงบเอนเตอร์เทนแบบอบายมุขอบายมุขนี่ต้องลาเลยเลิกอย่าให้เงินเรารั่วไหลไปในอบายมุขเพราะมันไม่ได้ผิดเด้งเดียวมันไม่ได้ผิดแค่ว่าเงินคุณหมดไปเด้งสองคุณยังผิดศีลอีกเด้งสามเนี่ยมันทำความดีที่เรามีอยู่ให้ล่วงไปด้วยอย่างที่ว่าเราแบ่งใจทรัพย์ดีแล้วแต่มีอบายมุขด้วยเนี่ยนะใช้ไปไอ้ที่ว่าฉันจะต้องมาแบ่งหน้าที่นี้เพื่ออะไรเนี่ยที่ต้องให้คนอื่นไม่ให้ละความดีที่มีก็จะลดลงไปด้วยหนึ่งที่สามก็ต้องระวังส่วนเรื่องของการงานดมฝังเราต้องทำการงานขยันขันแข็งอย่างดีที่สุดไม่มีใครในโลกนี้นะดมฝังจะบอกให้เขาจะส่งคุณไปอบรมถึงมาตาคุณเป็นพนักงานธรรมดาคุณเป็นเสมียนธรรมดาผมจะส่งคุณให้ไปอบรมเป็นผู้จัดการนะแต่นึกดีว่าคนนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้จะสอแววเลยว่าเขาจะเป็นผู้จัดการได้เนี่ยไม่มีนะเราเป็นเสมียนเป็นพนักงานทั่วไปคุณทำงานการจัดการการติดต่อผู้คนประสานงานดูแลนั่นนี่เห็นแววนี้ซะก่อนคุณถึงจะขึ้นตำแหน่งได้เลื่อนขั้นได้คุณเป็นพนักงานทั่วไปทำแล้วรู้สึกเรื่องธุรกิจนี้เราก็ทำได้การดูแลกระแสเงินเข้ากระแสเงินออกมีหัวทางด้านการตลาดมีหัวทางด้านการขายจัดการทั้งคนภายในภายนอกได้อันนี้มันเป็นเจ้าของธุรกิจเองได้นี่แล้วมันจะไปเป็นลูกจ้างคนอื่นทำไมคือคุณต้องทำข้อนี้ให้ได้ก่อนคือไม่ใช่ว่ายังไม่สอบแววของการที่จะรู้การทำธุรกิจเลยแล้วก็จะมาทำธุรกิจแบบเป็นธุรกิจส่วนตัวเองเลยเนี่ยมันจะยากจะมีความผิดพลาดได้หรือคุณยังไม่ได้จะเป็นผู้จัดการได้ยังไม่ได้เป็นทำงานแบบนี้ได้แล้วเขาจะเลื่อนตำแหน่งคุณขึ้นมามันไม่มีเพราะฉะนั้นการงานเนี่ยเราต้องทำให้มันดีที่สุดจนเขาเก็บเราไว้ณตำแหน่งนั้นไม่ได้ถ้าหัวหน้าเจ้านายคนนี้ไม่เห็นเจ้านายคนอื่นในบริษัทเดียวกันในหน่วยงานเดียวกันก็ต้องเห็นว่าคนนี้ทำงานดีนะเนี่ยขอตัวมาช่วยดีกว่าทำไมคุณไม่ให้เขาขึ้นอ่ะมันก็จะมีตำแหน่งอื่นที่ว่างให้ย้ายไปได้เช่นอยู่ในงานนี้ทำงานดีแล้วไปเป็นหัวหน้าได้นี่นะหน่วยงานนั้นเปิดว่างพอดีมีตำแหน่งนี้ที่จังหวัดนั้นหน่วยงานนั้นคุณก็ย้ายไปได้หัวหน้าคนหนึ่งเขาก็เห็นขึ้นมาหรือถ้าบริษัทนี้ไม่เห็นบริษัทอื่นก็ต้องเห็นตามฟังหรือถ้าบริษัทอื่นไม่เห็นตัวเองนี่ก็เห็นละพอมีความสามารถนี้เราสามารถไปใช้อย่างอื่นได้ประเด็นที่สำคัญที่จะทำให้ถึงเรื่องการงานดีได้เนี่ยมันต้องไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องงานมาเน้นตรงนี้ถัดมาอีกเรื่องการงานความเพียรในการเอาใจใส่การงานดีแน่นอนตามฟังแต่อย่าไปสับสนความเพียรในการเอาใจใส่ทำอย่างเต็มที่กับความเครียดมันไม่ใช่อย่างเดียวกันโอ้ยบางคนนี่เครียดงานมากนะอย่างที่ว่าจนถึงแบบต้องกินเหล้าสูบบุหรี่ระบายความเครียดไม่ถูกทำงานหนักสี่ถูกแต่เครียดไม่ถูกถ้าเครียดแล้วเนี่ยแสดงว่าคุณใช้ปัญญาเยอะเกินไปแล้วถ้าเบื่องานนั่นแสดงว่าคุณใช้ปัญญาน้อยเกินไปเราต้องรู้จักปรับให้พอดีคืองานบางอย่างมันเยอะมากมันต้องใช้ปัญญามากเนี่ยแล้วเราเกิดปัญญามัน
อาจจะไม่พอหรือยังไงล่ะพยายามจะเอามาใช้ให้มันมากมันจะเครียดทันทีแต่ถ้าบางทีเรามีปัญญามากเห็นงานมันด้วยเบื่ออันนั้นแสดงว่ามันใจน้อยไปทำไงก็ปรับตรงนี้ไงปรับตรงการงานด้วยปรับตรงปัญญาของเราด้วยถ้างานมันเยอะเกินไปคือปริมาณงานเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แปรผันโดยตรงกับปัญญาที่เราต้องใช้นะงานบางอย่างจะไม่ได้มากแต่ต้องใช้ปัญญาเยอะก็เครียดได้งานบางอย่างเยอะแต่อาจจะไม่ได้ใช้ปัญญามากก็เบื่อได้เราต้องปรับปัญญาให้เพิ่มในงานที่เบื่อถึงแม้มากหรือแม้น้อยโดยใช้คิดวิธีการต่างๆให้มันมีสีสันในการงานหรือว่างานที่ใช้ปัญญามากโอ้เครียดมากคุณก็ต้องหาคนช่วยหาคนช่วยในการที่จะเอาปัญญามาใช้ทำยังไงให้มันดีขึ้นได้ต้องมีคนที่แบบแต่ในเรื่องอารมณ์ก็ต้องมีคนรองรับอารมณ์ระบายอารมณ์แต่ในเรื่องการงานก็ต้องมีที่ปรึกษามีการสอบถามในประเด็นต่างๆถ้าเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงจนเราเครียดเนี่ยถึงเวลาที่คุณต้องจ้างที่ปรึกษาแล้วหรือไม่ก็ต้องจ้างผู้รับเหมาช่วยแล้วหรือไม่ก็ต้องหาพนักงานเพิ่มละเรารู้ได้โดยความเครียดที่เกิดขึ้นอย่าสับสนความเพียรกับความเครียดเพราะว่าความเครียดนั้นเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความเพียรเป็นเรื่องของการงานถ้าเกิดเราเครียดนี่เราต้องดูแลอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองส่วนเรื่องการงานแต่ไม่มันดีที่สุดอย่าสับสนความเพียรกับความอยากเพราะความอยากนี่เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกล้วนๆแต่ความเพียรเป็นเรื่องของการงานเราต้องทำให้ดีที่สุดถ้ามีความอยากไม่ว่าจะอยากในระดับไหนนะทุกฝั่งถึงเป็นนักเรียนเนี่ยมันก็มีเรื่องการเงินการงานการงานของนักเรียนก็คือการเรียนหนังสือเรียนหนังสือแล้วมันก็ต้องมีการสอบหรือบางคนก็เครียดเรื่องการสอบเพราะอยากได้มากความอยากมันก็มาพร้อมกับความเครียดด้วยถ้าคุณอยากมากแน่นอนบางทีมันเครียดเราก็ต้องปรับลดความอยากด้วยเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกการงานเป็นเรื่องของงานมันก็ขยันอ่านหนังสือไปขยันทำงานอย่างดีที่สุดไปขยันทำแล้วดีแล้วนั่นคืองานแต่อารมณ์ความอยากความเครียดนั่นคือความรู้สึกถ้าเราฉลาดในเรื่องความรู้สึกของตัวเราเองนี่จะทำให้เราปรับเรื่องความอยากและความเครียดไปได้ทันทีแต่ไม่อีกเรื่องของชื่อเสียงตัวฝังเงินทองนี่เราต้องแยกชื่อเสียงเงินทองกับความสำเร็จให้ออกจากกันอย่างที่ว่าเงินทองชื่อเสียงเป็นผลพวงที่เกิดจากการงานบางทีมันมีได้มาแต่ว่าเงินทองชื่อเสียงไม่ได้จะเป็นตัววัดความสำเร็จเพราะว่าความสำเร็จมันอยู่ที่อารมณ์ความรู้สึกของเราคือบางคนจะคิดว่าต้องให้คนยกย่องต้องมีเงินทองเข้ามาเราถึงจะเรียกว่าเป็นความสำเร็จนี่คือสิ่งที่อาศัยปัจจัยภายนอกเอาเงินพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยหนึ่งสมาธิอยู่ได้ต้นโพเงินในกระเป๋านี่ไม่มีสักบาทไม่ต้องพูดถึงเงินอ่ะกระเป๋ายังไม่มีเลยจีวรมันไม่มีกระเป๋าจะเอาเงินที่ไหนมาเก็บใส่ไว้ไม่มีแต่สำเร็จขึ้นมาเพราะว่าท่านมาสเตอร์ในเรื่องอารมณ์ของตนเองแล้วอารมณ์ความรู้สึกของตนจิตใจของตนเนี่ยฉลาดขึ้นมาแล้วฉลาดขึ้นมาแล้วความสำเร็จมันอยู่ตรงนี้ความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ว่าโอ้คนเขาจะมายกย่องท่านเป็นสัมมาสัมพุทธะหรือคนจะมายกย่องว่าคุณบริหารเก่งจังเลยหรือคนจะมายกย่องว่าโอ้โหน้องเรียนเก่งจังเลยพี่เรียนเก่งจังเลยมันไม่ได้อยู่ที่เขายกย่องไงความสำเร็จเนี่ยมันอยู่ที่อารมณ์ความรู้สึกบางคนอาจจะสอบไม่ได้แต่ว่าโอ้โหฉันทำเต็มที่แล้วเนี่ยความรู้ฉันก็มีบางทีมันผิดพลาดกันได้บางทีแต่รู้สึกว่าตัวเองสำเร็จเหมือนกันในความที่ตัวเองสอบไม่ได้เพราะว่าทำเต็มที่แล้วมันคืออารมณ์ความรู้สึกของเราล้วนคือมันคู่กันมาทุกฝั่งเราเก่งพัฒนาในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองแล้วเราก็สามารถที่จะมาพัฒนาในเรื่องการเงินการงานทำความเข้าใจแยกแยะให้ไม่สับสนกันได้อย่าสับสนเรื่องเงินกับงานว่าถ้าได้เงินดีได้งานดีนั่นคือความดีไม่ใช่นั่นคือความสำเร็จไม่ใช่แต่ถ้าได้เงินไม่ดีได้งานไม่ดีนั่นคือความชั่วความไม่สำเร็จไม่ใช่ความดีความชั่วมันมีอยู่ชัดเจนอยู่แล้วเรื่องกุศลอกุศลอย่าไปสับสนสุขเวทนาว่าเป็นดีทุกขเวทนาว่าเป็นชั่วไม่ใช่
สุขเวทนาทุกขเวทนาเป็นของธรรมดาของมันอยู่แล้วสุขก็มีทุกข์ก็มีไม่ใช่ดีไม่ใช่ชั่วแต่ดีชั่วหมายถึงกุศลอกุศลถ้าคุณเผลอเพลินมัวเมาในสุขเวทนานั่นดิได้เป็นอกุศลด้วยซ้ำนั่นคือความชั่วในทางตรงข้ามถ้าบอกว่าในทุกขเวทนาเราอดทนได้เห็นตามความเป็นจริงมีปัญญาโอ้นี่คือกุศลธรรมนั่นน่ะมันเป็นความดีเนี่ยเป็นความดีเราถ้ามาทุ่มฟังในข้อที่สามที่ว่าเราต้องฉลาดพัฒนาในเรื่องเกี่ยวกับคนรอบตัวของเราคนรอบตัวของเรานั้นก็จะมีมารดาบิดาครูอาจารย์ในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคู่ครองลูกแล้วก็เพื่อนฝูงยังมีเจ้านายลูกน้องแล้วก็ยังมีพระเจ้าพระสงฆ์นักบวชที่ต้องเกี่ยวข้องกันนี่คือคนรอบตัวของเราเราต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในเรื่องของที่ทั้ง6เป็นหมวดธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้กับนายสิงคาลกะที่ต้องคลองเรือนแต่ว่าเกิดความสับสนนิดหน่อยเรื่องในข้อปฏิบัติท่านจึงบ่งบอกเอาไว้ถึงเรื่องของที่ทั้ง6ว่าถ้าเรามีมารดาบิดาอยู่เนี่ยเราต้องรู้จักที่จะเลี้ยงท่านตอบเราต้องรู้จักที่จะทำกิจการงานของท่านรู้จักที่จะปฏิบัติดีดำรงวงศ์สกุลให้ตั้งอยู่ในความดีได้หลักๆนี้สำคัญข้อนี้ทิศเบื้องขวาคือครูอาจารย์เราต้องคอยเข้าไปปฏิบัติคอยศึกษาศิลปวิทยาโดยเคารพต้องมีความเคารพนอบน้อมในครูอาจารย์ของเราไม่ว่าจะในวิชาใดๆเป็นครูอาจารย์ที่เราเห็นตัวหรือไม่เห็นตัวก็ตามบางทีบางคนก็ศึกษาจากหนังสืออ่านเอาก็ต้องเคารพครูอาจารย์อันนี้ตอนในสมัยเด็กๆตุ้มฟังครับพระเจ้าก็ถูกสอนมาว่าอย่านั่งทับหนังสืออย่าเอาหนังสือไว้ที่ต่ำนี่เราเรียนความรู้อะไรใส่หัวเราเราก็ต้องมีความเคารพยกขึ้นไว้ที่สูงหรือถ้าเป็นเรื่องของคู่ครองแต่เราเป็นสามีเราจะปฏิบัติต่อภรรยาก็ต้องมีการพูดจาดีๆกันให้กำลังใจยกย่องขอบคุณอย่าไปดูหมิ่นด่าว่าภรรยาสามีทำอย่างนั้นไม่ดียังรวมถึงการไม่นอกใจการให้เครื่องประดับด้วยนี่ก็สำคัญหรือในเคสที่ว่าเราเป็นภรรยาหน้าที่ของเราต่อสามีเนี่ยคือต้องปฏิบัติคนรอบข้างสามีเนี่ยให้ดีทั้งแม่ผัวพ่อผัวคนงานลูกจ้างนั่นนี่ต้องรู้จักที่จะบริหารช่วยต้องรู้จักที่จะปฏิบัติสงเคราะห์คนข้างเคียงให้ดีแน่นอนว่าต้องรักษาทรัพย์ด้วยต้องใช้จ่ายทรัพย์ให้ถูกต้องขยันขันแข็งในหน้าที่การงานต่างๆไม่เกร้านนี่คือหน้าที่ต่อคู่ครองส่วนลูกท่านผู้ฟังถ้าเรามีลูกเนี่ยเราต้องรู้จักให้เขาตั้งอยู่ในความดีห้ามเขาเสียจากบาปแต่เขาทำไม่ดีด้วยความซนของความเป็นเด็กมันยังไม่รู้อะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะแล้วเราก็เลยจะสร้างบาปขึ้นโดยการด่าการว่าเอาสร้างบาปแล้วจะให้เขาเว้นจากบาปได้ยังไงมันก็ไม่ได้ก็ไม่ถูกทางก็ต้องห้ามเขาเสียจากบาปให้เขาตั้งอยู่ในความดีด้วยความดีให้มันเกิดเราต้องมีความรักความเมตตาอย่าเอาแต่ด่าแต่ว่าจะหลุดบ้างเอาคอยปรับเอาเราต้องมาสเตอร์ต้องฉลาดในเรื่องนี้เราก็ให้ศึกษาศิลปวิทยาให้มีคู่ครองที่สมควรมอบมรดกให้ตามเวลาส่วนเพื่อนฝูงทุกฝั่งเพื่อนฝูงนี่เราต้องอย่าไปพูดคำที่จะให้แตกกันอย่าไปพูดให้เขาเสียใจพูดคำอะไรที่จะสมัครสมานสามัคคีกันคนไหนเป็นเพื่อนดีเราคบไว้คนไหนเป็นเพื่อนไม่ดีเราก็ห่างๆออกแต่อย่าไปด่าไปว่าโดยการพูดจาโดยการให้ทานแบ่งปันกันนั่นนี่อันนี้สมควรส่วนในเรื่องการงานคนที่เกี่ยวข้องนอกจากเพื่อนร่วมงานนี้ที่ทำงานแล้วเจ้านายนี่ก็สำคัญหน้าที่ที่เราต้องมีต่อนายเราทำงานอยู่มีเจ้านายก็ต้องทำงานให้เขียนขันแข็งก็ต้องเอาเกียรติคุณของนายไปร่ำลืออย่าขโมยของที่เขาไม่ได้ให้ทำงานอย่างดีที่สุดแล้ว
ันนี้ถือว่าเรารักษาหน้าที่ของเราคือเก่งฉลาดในเรื่องเกี่ยวกับคนรอบข้างในประเด็นของเจ้านายนี้ส่วนถ้าเรามีลูกน้องเราก็ต้องให้เขาอิสระตามสมัยบ้างให้รักษาพยาบาลให้ค่าจ้างรางวัลมีสิ่งที่จะให้กำลังใจเขาดีมีขึ้นได้แล้วเราก็ต้องมีครูบาอาจารย์ที่เราจะค่อยไปฟังธรรมคอยไปสอบถามปัญหาเรื่องราวเกี่ยวกับกุศลอกุศลจะให้เกิดฟังธรรมได้ก็ต้องคอยเปิดประตูไว้คอยต้อนรับท่านเข้ามาพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยก็จะดูแหละว่าระหว่างคนที่ให้ทานกับคนที่ไม่ให้ทานโอ้จะเทศให้ฟังก็ต้องเทศให้คนให้ทานก่อนระหว่างคนที่มีศีลคนไม่มีศีลจะเทศให้ฟังก็ต้องเทศให้คนที่มีศีลก่อนล่ะเพราะเราก็ต้องมีศีลมีทานมีศีลแล้วมันก็สำหรับไม่ได้รับการฟังธรรมเปิดประตูแล้วด้วยมีจิตเมตตาอันนี้จะเป็นการรักษาหน้าที่ของเราเกี่ยวข้องกับคนในรอบๆตัวเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไล่มาตั้งแต่พระสงฆ์จนถึงลูกน้องจนถึงลูกหลานเกี่ยวข้องแล้วตามหน้าที่นี้เราจะมีความฉลาดมีการพัฒนาในทั้ง3ด้านนี้ขึ้นมาได้ท่านผู้ฟังคือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับว่าการครองเรือนของเราเนี่ยจะให้ราบรื่นราบรื่นนั้นไม่ใช่ถนนขรุขระแต่ว่ารถของเรามีประสิทธิภาพไหมที่จะลุยฝ่าทางที่มันขรุขระบ้างเรียบบ้างให้มันเร็วถึงเวลาถนนเรียบรถเราก็เปลี่ยนเป็นรถสปอร์ตเร่งปรือได้ถึงเวลาถนนขรุขระรถสปอร์ตนิ่มไปไม่ได้เลยรถเราก็เปลี่ยนเป็นรถ SUVรถ 4 wheel ขับลุยผ่านไปได้ด้วยความราบรื่นได้ท่านผู้ฟังอันนี้ฝากไว้ในช่วงของสมการชีวิตช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการในการที่เราจะครองเรือนให้อยู่เป็นสุขได้มีธรรมะอยู่ในครอบครัวเสริมความร่มเย็นความชุ่มเย็นความผาสุกให้เกิดในชีวิตของเราได้นั่นเองช่วงของสมการชีวิตนี้จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทุกท่านพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาน
1: ายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารเริ่มวันนี้วันแรก
8: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้หลังจากเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาเปิดให้ร้านอาหารทั่วประเทศลงทะเบียนเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินปัจจุบันมีร้านอาหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมบริการฟู้ดเดลิเวอรี่และเชื่อมระบบสำเร็จแล้วกว่า8,000 ร้านค้าสะท้อนถึงความพร้อมของผู้ประกอบการทั่วประเทศในการเข้าร่วมมาตรการของรัฐบาลเพื่อขยายช่องทางการขายเพิ่มรายได้และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้มากขึ้นโดยประชาชนสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robinhood เริ่มวันนี้เป็นวันแรกตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00นาฬิกาของทุกวันผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดคอร์สอบรมหลักสูตรบริการอาหารเครื่องดื่มฟรีเพื่อรองรับความต้องการภาคการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
9: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยปัจจุบันมีการเติบโตและฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ความต้องการบุคลากรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีมาตรฐานการให้บริการระดับสากลเพิ่มสูงขึ้นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงยกระดับทักษะแรงงานไทยผ่านการอัพสกิลรีสกิลด้านการท่องเที่ยวและบริการเพื่อให้ตรงกับความต้องการของ ของตลาดแรงงานในปัจจุบันโดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่จัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน11สุราษฎร์ธานีเปิดอบรมหลักสูตรพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มและหลักสูตรเทคนิคการให้บริการวายอบรม30ชั่วโมงระหว่างวันที่15ถึง28มิถุนายนณวิทยาลัยสหวิทยาการเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีขณะที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน31เปิดฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มระหว่างวันที่1ถึง4กรกฎาคมนี้โดยแต่ละหลักสูตรรับจำกัดเพียง20คนผู้สนใจสมัครได้ที่สถาบันหรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศหรือดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติเยอรมันโชว์ฟอร์มแกร่งสมราคาอดีตแชมป์โลก4สมัยเอาชนะทีมชาติกีราเซา7ประตูต่อ1
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดแรกอินซีเล็กเยอรมันโชว์ฟอร์มแกร่งสมราคาอดีตแชมป์โลก4สมัยไล่ถล่มทีมชาติกีราเซาน้องใหม่ฟุตบอลโลกครั้งนี้7ประตูต่อ1คว้า3แต้มแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้สำเร็จส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม E ระหว่างโกติวัวกับเอกวาดอร์กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ด้านการแข่งขันในกลุ่ม F นัดแรกทีมชาติญี่ปุ่นพบทีมชาติเนเธอร์แลนด์เกมนี้ทัพอัศวินสีส้มได้ประตูออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากลูกหม่งของเวอร์จิลฟันไดค์ในนาทีที่51จากนั้นทัพซามูไรบูมาได้ประตูตีเสมอจากเคโตะนากามูระในนาทีที่57ต่อมาในนาทีที่64เนเธอร์แลนด์ได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งจากคริสเตนซิโอซัมเมอร์วิลจากนั้นญี่ปุ่นตามตีเสมออีกครั้งจากโคกิโอกาวะในนาทีที่89จบเกมเสมอกัน2ประตูต่อ2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม F ระหว่างสวีเดนกับตูนิเซียจะแข่งขันในเวลา9นาฬิกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่15มิถุนายน2569ตรงกับขึ้น1ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้เราก็มาพบกันในวันแรกของสัปดาห์นะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าก็เป็นช่วงกลางเดือนแล้ว
0: เป็นกลางเดือนไวเหมือนกันนะคะพี่กบ
1: ไวนะคะที่สำคัญเนี่ยวันนี้ฝนก็มาไวตกตลอดค
0: ื
1: นนะคะ
0: คือตลอดทางที่เดินทางมาทำงานเนาะก็จะมีฝนโปรยปรายลงเม็ดแล้วคาดการว่ายิ่งถ้าช่วงเช้าแบบนี
1: ้
0: การจราจรก็น่าจะต้องเผื่อเรื่องของเวลาการเดินทางด้วยนะคะ
1: สำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามข่าวยามเช้าสามารถรับฟังได้หลายช่องทางค่
0: ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นทางหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 MHz และ AM 819 891 KHz ค่ะรวมไปถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนของภูมิภาคนะคะในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศด้วยค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะวิทยุชุมชนและหอกระจายข่าวนะคะอีกสักครู่คุณปูบุญมาสีมาจะมาตีคล้องร้องข่าวค่ะส่วนช่องทางออนไลน์นะคะตอนนี้ไลฟ์สดขึ้นแล้วค่ะทางเพจข่าวยามเช้านะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ร่วมจัดรายการกับเราค่ะช่องส่วนตัวนะคะก็จะมี TikTok นะคะของกบอบและ
0: ดิฉันพิริยาพรแต่ว่าวันนี้อาจจะยังไม่ได้ลาชาร์จแบตก่อน
1: ค่ะชาร์จแบตก่อนนะคะ
0: ค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะถ้าพูดถึงเรื่องของฟ้าฝนนะคะเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะคะวันนี้เนี่ยประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองอยู่แล้วก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำนั้นปกคลุมที่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเตรียมพร้อมที่จะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยค่ะซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็ใครที่อยู่พื้นที่ลุ่มด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมค่ะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตอนนี้มีกำลังปานกลางคลื่นเนี่ยสูงอยู่ที่ประมาณ 1-2 เมตรด้วยกันนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยนั้นยังคงมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะยังไงใครที่เป็นชาวประมงต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกด้วยค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราไม่ได้มาแค่2คนนะเรายังมีทีมงานด้วยค่ะควบคุมเสียงให้เราวันนี้นะคะอยู่หลังบ้านก็จะมีคุณสายชนีสังคุณอุเทนพรมพันใจค่ะควบคุมเสียงนะคะส่วน Facebook Live ก็จะเป็นน้องๆจากนิวมีเดียนะคะคุณแดนอัคเดชคำพิระคุณฟิวเดชาธรชัยโสดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณนากรสิมพิทักษ์ค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้มาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะพี่กบคะไปดูเรื่องของน้ำท่ากันหน่อยวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: มาดูเรื่องของน้ำท่ากันนะคะในช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าฝนแต่ว่าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเรายังคงต้องประหยัดน้ำเหมือนเดิมนะคุณพลอย
0: ใช่คือถึงจะเป็นหน้าฝนยังมีฝนตกลงมาบ้างหลายพื้นที่แต่ว่าการบริหารจัดการน้ำเพราะว่าปีนี้เราเจอกับสภาวะเอลนิโญ
1: ใช่เดี๋ยวเจอแบบซูเปอร์เอลนิโญนี่ก็จะหนักกว่าเดิมด้วยนะคะสทนชเองนะคะก็พูดถึงในภาพรวมค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะสรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศนะคะวันเมื่อวานนี้เนี่ยในช่วงเช้านะคะสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำภาพรวมเนี่ยปริมาณน้ำอยู่ที่ 56% ก็เลยครึ่งมาแค่นิดนึงเท่านั้นเองนะคะของความจุเก็บกักค่ะแล้วก็ปริมาณน้ำใช้การได้อยู่ที่ 37% ค่ะส่วนสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำรายภาคนะคะมาดูกันหน่อยค่ะภาคเหนือนะคะมีปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณ 55% ก็คือ 15,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรค่ะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ 55% คือจะสังเกตได้เลยว่าเกินครึ่งมาแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะส่วนภาคอีสานอันนี้น่าเป็นห่วงเหมือนกันค่ะเพราะว่าปริมาณน้ำเนี่ยอยู่ที่ 5,557 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 46% เท่านั้นเองค่ะส่วนภาคกลางค่ะมีปริมาณน้ำอยู่ที่580 1ล้านลูกบาทเมตรถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 29% ค่ะภาคตะวันออกเมืองผลไม้นะคะมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 1,099 ล้านลูกบาทเมตรค่ะ 35% เท่านั้นแล้วก็ภาคตะวันตกมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 18,214 ล้านลูกบาทเมตรค่ะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 64% ส่วนภาคใต้ 4,612 ล้านลูกบาทเมตร 60% ค่ะทีนี้มาดูในส่วนของเขื่อนหลักๆหน่อยค่ะ
0: ค่ะ
1: เขื่อนหลักๆนะคะลุ่มน้ำเจ้าพระยา4เขื่อนหลักนั่นก็คือภูมิพลเขื่อนภูมิพลเนี่ยมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 7,613 ล้านลูกบาทเมตรถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 57% เขื่อนสิริเกตค่ะ 5,064 ล้านลูกบาทเมตร 53% เท่านั้นค่ะแล้วก็แควน้อยบำรุงแดนมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 225 ล้านลูกบาทเมตรถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 24% และสุดท้ายคือป่าสักชลสิทธิ์ค่ะปริมาณน้ำอยู่ที่153ล้านลูกบาทเมตรถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 16% ค่ะคุณพลอย
0: ค่ะก็ยังคงต้องติดตามเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแล้วก็หลายคนนะคะวันนี้คุณผู้ฟังเนี่ยบอกมาหลายพื้นที
1: ่
0: เช้านี้ฝนโปรยปรายลงมาหลายจังหวัดเลยค่ะพี่กบไม่ว่าจะเป็นเห็นเมื่อกี้เห็นที่ลำปางนะคะไม่ทราบคอมเมนต์ลันไปแล้วนะลำปางบอกว่าฝนตกอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ป้าวันดีบอกว่าอีสานฝนเยอะค่ะพี่ชายส่งข่าวมาทุกวันบอกหนองคายตัวเมืองเนี่ยตกทุกวันเลยนะหลายคนก็จะส่งข่าวมาว่าหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นยังไงเรื่องของการติดตามพยากรณ์อากาศช่วงนี้ยังต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดอยู่นะคะส่วนเรื่องของการถวายความอาลัยค่ะแด่เจ้าฟ้าพัชรกิจยาภานะคะเมื่อวานนี้เนี่ยรัฐบาลมีการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชานุปถัมภ์นะคะขออภัยค่ะพระสังฆราชาขออภัยค่ะพระสังฆราชูปถัมภ์100รูปด้วยกันนะคะก็ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิจยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาค่ะโดยเมื่อวานนี้เนี่ยรัฐบาลมีการจัดพิธีบรรพชาสามเณรณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่กรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีทางสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารค่ะเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีทางด้านของคุณยุพาทวีวัฒนกิจบวรค่ะปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเป็นประธานฝ่ายคารวาสด้วยกันค่ะแล้วก็จะมีหน่วยงานข้าราชการเข้าร่วมงานด้วยนะคะรวมไปถึงผู้เข้าบรรพชาจำนวน100คนค่ะโครงการดังกล่าวนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายนเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กุลบุตรได้มีการบรรพชาอุปสมบทศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณค่ะภายหลังจากผู้เข้าร่วมโครงการจะไปประกอบพิธีอุปสมบทในอีก4พระอารามก็คือที่วัดบวรนิเวศวิหารวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเทพศิรินทราวาสและวัดบูรณสิริมาตรยารามนะคะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากการอุปสมบทพระภิกษุที่เข้าร่วมโครงการนั้นก็จะเข้าศึกษาพระธรรมวินัยแล้วก็ปฏิบัติธรรมที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆาชูปถัมภ์แล้วก็มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัยที่อำเภอลำลูกกาปทุมธานีนะคะตลอดระยะเวลาของโครงการนั้นก็เพื่อที่จะเสริมความรู้ทางพระพุทธศาสนาเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่ะแล้วก็จะเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยนะคะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้นะคะมาติดตามเรื่องของการเปิดให้ประชาชนนั้นเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาค่ะประสบนิกรจากทั่วสารทิศเลยนะคะก็พร้อมใจกันค่ะเดินทางไปร่วมแสดงความอาลัยและรำลึกในพระกรุณาธิคุณค่ะสำนักพระราชวังนะคะเปิดให้ประชาชนทั่วไปนั้นเข้าไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณศาลาสห สหไทยสมาคมค่ะพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งก็เป็นวันแรกเมื่อวานนี้นะคะที่เปิดให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่านั้นเดินทางมาร่วมถวายสักการะเพื่อแสดงความอาลัยรำลึกและสำนึกในพระกรุณาธิคุณค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะ 8:30 นาทีเนี่ยก็เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะนะคะที่ศาลาสหไทยสมาคมประชาชนก็จะผ่านจุดบริการอาหารพระราชทานซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยแจกจ่ายอาหารทั้งอาหารคาวอาหารหวานแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่เดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็ตลอดทั้งวันด้วยค่ะจากนั้นนะคะประชาชนก็เดินทางไปยังบริเวณห้องโถงอุโมงค์มหาราชซึ่งเป็นจุดคัดกรองค่ะโดยจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ผ่านการตรวจสัมภาระก่อนค่ะก่อนที่จะเข้าสู่พื้นที่พักคอยเจ้าหน้าที่ก็จะมีการจัดให้ประชาชนนั้นเข้าถวายสักการะเป็นกลุ่มค่ะโดยจะจัดให้เข้าถวายกลุ่มละ30คนเพื่อให้บริการการบริหารจัดการในพื้นที่นั้นภายในพระบรมมหาราชวังนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ไม่แออัดจนเกินไปค่ะสำหรับประชาชนที่เดินทางมานะคะต่างก็ตั้งใจมาถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะหลังจากติดตามข่าวแล้วก็รับทราบประกาศจากสำนักพระราชวังต่างก็รู้สึกโศกเศร้าเสียใจค่ะเป็นอย่างยิ่งนะคะจึงตั้งใจเดินทางมาด้วยตัวเองค่ะพร้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในหลากหลายด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนงานของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากและมูลนิธิอื่นๆด้วยค่ะที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมให้ไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนแล้วก็สตรีทั่วประเทศด้วยค่ะสำหรับการเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมพระบรมมหาราชวังนั้นจะเปิดให้เข้าไปถวายสักการะได้นะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีไปจนถึง 16:00 นของทุกวันค่ะส่วนการแต่งกายนะคะสำหรับการแต่งกายนั้นในการเข้าถวายสักการะพระรูปก็ได้ใช้ข้อปฏิบัติเดียวกันกับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะก็คือผู้ชายนะคะสุภาพบุรุษก็คือจะต้องแต่งกายด้วยเสื้อสีดำมีปกหรือว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวผูกเน็กไทก็ได้กางเกงขายาวสีดำทรงสุภาพนี่คือการแต่งกายสำหรับผู้ชายนะคะส่วนผู้หญิงค่ะการแต่งกายก็จะเป็นเสื้อมีแขนไม่รัดรูปจนเกินไปกระโปรงหรือว่าผ้าถุงยาวคลุมเข่าค่ะสวมรองเท้าทรงสุภาพนะคะหุ้มส้นสำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาสามารถแต่งกายด้วยเครื่องแบบของสถาบันที่ถูกต้องตามระเบียบได้เลยค่ะ
0: ส่วนคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพของสมเด็จพระเจ้าขออภัยค่ะของสมเด็จเจ้าฟ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะคือทางด้านของขสมกค่ะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะคะมีการแจ้งปรับเวลาการเดินรถโดยสารด่วนพิเศษหรือว่ารถชัตเทิลบัสนะคะเพื่อที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูประหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายน2569ค่ะโดยรถชัตเทิลบัสนะคะจะให้บริการฟรีใน6เส้นทางหลักเชื่อมต่อจุดสำคัญทั้ง6เส้นทางหลักนั้นก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่สนามหลวงนะคะได้แก่เส้นทางที่1คือเส้นทาง M1 ค่ะที่สถานีท่าพระนะคะ M2 สถานีสนามชัย M7อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งพญาไทค่ะ M8 ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ M9 สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ค่ะโดยทั้ง5เส้นทางนี้จะให้บริการเที่ยวแรกตั้งแต่7:00 นเป็นต้นไปและเที่ยวสุดท้ายจากท่าต้นทางก็คือเวลา15:00 3:00 นนั่นเองนะคะ7:00 ถึง3:00 5เส้นทางนี้นอกจากนี้อีก1เส้นทางยังมีเส้นทาง M16 ค่ะจากประตูเทวาภิรมย์ไปถึงสนามหลวงจะให้บริการตั้งแต่เวลา8:00 นถึง17:40 นโดยรถ ัตเทิลบัสเที่ยวสุดท้ายจะออกจากสนามหลวงในเวลา 18:00 นหรือจนกว่าประชาชนจะเดินทางออกจากพื้นที่ครบทั้งหมดคือถ้ามีข้อสอบถามนะคะใครที่อยากจะเดินทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BMTA Contact Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์1348ก็ได้ค่ะหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ของขสมกก็อาจจะแชทไปถามได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของเวลาถ้าไม่ชัวร์หรือว่าสถานที่ต่างๆนะคะยังไงก็มีการแจ้งปรับเวลาเดินรถของชัตเทิลบัสที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะ
1: ค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะตั้งแต่เวลา 18:45 ของทุกวันนะคะไปจนถึงวันที่16มิถุนายนนี้ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นนี้แหละค่ะ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์แล้วก็เราเองจะเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดก็รับฟังที่จังหวัดตัวเองได้เลยหมุนคลื่นไปที่จังหวัดแต่ละจังหวัดได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะตั้งแต่ช่วง 18:45 ค่ะจากวันนี้ไปนะคะไปจนถึงวันที่16มิถุนายนนี้ค่ะ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 819 891พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้นะคะก็หลายคนนะคะก็ อยู่ในการไว้อะไรนะคะแล้วก็บางคนรู้สึกเศร้าโศกเสียใจนะคะรวมไปถึงบางคนเนี่ยมีภาวะเขาเรียกว่าเป็นภาวะโศกเศร้าร่วมของสังคมคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มาประสบกรณิกรชาวไทยนะคะต่างก็เสียใจนะคะกรมสุขภาพจิตนะคะก็มีการออกมาแนะนำประชาชนให้ดูแลเรื่องของสุขภาพใจในภาวะโศกเศร้าร่วมของสังคมนะคะโดยทางด้านของนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์ค่ะอธิบดีกรมสุขภาพจิตท่านบอกว่าภายหลังการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ความสูญเสียที่สร้างความโศกเศร้าแก่ประสบกรณิกรชาวไทยอาจทำให้ประชาชนจำนวนมากเกิดความรู้สึกเศร้าสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงเวลานี้อาจส่งผลให้บางคนค่ะมีความอ่อนไหวทางอารมณ์มากขึ้นหรือว่ารู้สึกเศร้าสะสมได้ซึ่งอาจจะนำไปสู่ภาวะโศกเศร้าร่วมในสังคมอันเป็นภาวะที่มีคนจำนวนมาก

0: ปฏิกิริยาทางอารมณ์แล้วก็ร่างกายที่แตกต่างกันไปบางคนนะคะรู้สึกเศร้าแล้วก็รู้สึกว่างเปล่าบางคนสับสนนอนไม่หลับมีอาการเบื่ออาหารอ่อนเพลียรวมไปถึงอาจมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเช่นเสพข่าวเยอะติดตามข่าวสารมากขึ้นนะคะหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมหรือว่ารู้สึกต้องการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยมากขึ้นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนเป็นการตอบสนองทางอารมณ์ที่เราพบได้ในภาวะโศกเศร้าแล้วก็มักจะค่อยๆดีขึ้นนะคะเมื่อเราได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมนะคะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วย
0: ใช่คือกรมสุขภาพจิตเนี่ยเขาก็แนะนำมานะคะคือบอกว่าอยากให้เราเนี่ยพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ในเรื่องของอาหารการกินก็ดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอเลือกที่จะรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงการติดตามข่าวซ้ำๆเนื้อหาที่ไปกระตุ้นอารมณ์มากเกินไปนะคะแล้วก็อาจจะพูดคุยกับคนใกล้ชิดมากขึ้นนะคะคนใกล้ชิดเนี่ยก็สามารถช่วยได้นะคือบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าแต่ละคนความรู้สึกเป็นยังไงสิ่งที่เราทำได้คือการรับฟังอย่างเข้าใจโดยที่จะไม่ไปตัดสินเขาเป็นการเปิดพื้นที่ให้คนเหล่านี้ได้มีการระบายความรู้สึกหรือบางคนอาจจะชวนกันไปทำกิจกรรมหรือร่วมพิธีแสดงความอาลัยที่มีความหมายได้นะคะแล้วก็อาจจะสังเกตอาการเสี่ยงนิดนึงคือบางคนอาจจะมีอาการซึมเศร้ารุนแรงหรือว่าความฉุนเฉียวที่ผิดปกตินะคะก็ยังไงคุณผู้ฟังสามารถที่จะขอรับคำปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตได้นะ1323ตลอด24ชั่วโมงนะคะคือถ้าบางทีเราเครียดเรารู้สึกว่าเอ๊ะเรามีภาวะเครียดหรืออารมณ์เราแปรปรวนอะไรเงี้ยลองโทรไปที่นี่ดูเขาอาจจะช่วยเราได้นะ
1: ค
0: ือการที่โทรไปแบบนี้เราไม่ได้เป็นคนบ้าหรือไม่ได้มีความผิดปกติอย่าคิดแบบนั้น
1: อ
0: ันนี้เป็นหน่วยงานที่จะช่วยเหลือท่านได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์ www.sukhaphapjit.com ด้วยนะคะ
1: ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNODC นะคะได้มีการออกแถลงการถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะเพื่อเป็นการยกย่องพระกรณียกิจที่ทรงอุทิศพระองค์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสแล้วก็สวัสดิภาพของผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมค่ะแถลงการนั้นได้สดุดีพระวิริยะอุตสาหะในการที่จะเป็นผู้นำปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะการผลักดันมาตรฐานสากลข้อกำหนดกรุงเทพค่ะว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางรวมไปถึงบทบาทในฐานะที่เป็นทูตสันทวะไมตรีด้านหลักนิติธรรมของ UNODC ด้วยค่ะที่ส่งเป็นกระบอกเสียงแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจในระดับภูมิภาคและนานาชาติค่ะพระกรณียกิจของพระองค์นับเป็นมรดกทางปัญญาที่สร้างคุณูปการค่ะซึ่งไม่เพียงแค่ยกระดับกระบวนการยุติธรรมของไทยให้ไปสู่ระดับสากลเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นการสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่ประเทศด้วยค่ะในฐานะชาติผู้นำที่มุ่งมั่นคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาความยุติธรรมทางอาญาของโลกอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะก่อนที่เราจะไปพักเบรกนะคะมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องเพราะว่าวันนี้แล้วค่ะ15มิถุนายนนะคะจะเป็นวันแรกที่เราจะเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60/40ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี
1: ่
0: 4แพลตฟอร์มหลักนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีร้านค้าเข้าร่วมกว่า 88,000 ร้านค้าแล้วค่ะโดยทางด้านของคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าวันนี้เนี่ยโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 นะคะคือตั้งแต่15มิถุนายนเป็นต้นไปก็คือวันนี้เนี่ยแหละจะเป็นวันแรกค่ะที่ประชาชนคนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยจะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักนั่นก็คือ1 Shopee Food, Line Man, Grab Food แล้วก็ Robinhood นะคะหลังจากเปิดให้ร้านอาหารทั่วประเทศได้ลงทะเบียนเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่10มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
1: ค่ะ
0: ปัจจุบันนี้เนี่ยมีร้านอาหารที่ร่วมลงทะเบียนแล้วนะคะกว่า88,198 ร้านค้าตรงนี้ก็สะท้อนถึงความพร้อมของผู้ประกอบการทั่วประเทศในการเข้าร่วมมาตรการของรัฐบาลเพื่อที่จะขยายช่องทางการขายแล้วก็เพิ่มรายได้ด้วยรวมไปถึงอำนวยความสะดวกให้ประชาชนนั้นสามารถใช้สิทธิ์ได้มากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับประชาชนนะคะ ใครที่ยังคง

0: มีวงเงินเหลืออยู่แล้วก็ได้รับสิทธิ์ใช่ค่ะ
1: เหลือนะ
0: ยังเหลืออยู่นะ
1: ค่ะ
0: สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันนี้15มิถุนายนไปจนถึง30กันยายน2569ค่ะเริ่มใช้ได้แล้วเนี่ยตั้งแต่หลัง6โมงเป็นต้นไป
1: ตั้งแต่เริ่มรายการแล้วล่ะ
0: ถูกต้อง6โมงเช้าถึง3ทุ่มของทุกๆวันสั่งออนไลน์ได้นะคะซึ่งก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิ์แล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่ะช่วยกระจายเม็ดเงินสู่ร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็เศรษฐกิจชุมชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศด้วยนะคะ
1: ใช้ง่ายๆเลยนะคะคือวิธีการคืออันดับแรกเติมเงินเข้าบัญชีวอลเล็ตก่อนต้องมีเงินในจีวอลเล็ตก่อนนะถ้าเงินยังเหลืออยู่นะคะแล้วก็ไปกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสนะคะฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปเป๋าตังค์เริ่มตั้งแต่6โมงเช้าถึง3ทุ่มของทุกวันค่ะเลือกรายการได้เลยสั่งอาหารได้เลยแล้วก็ชำระค่าสั่งค่าส่งอาหารบนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่รับการแจ้งเตือนชำระค่าอาหารแล้วก็ชำระค่าอาหารเครื่องดื่มหรือว่าอาหารก็แล้วแต่นะคะผ่าน G-Wallet บนแอปเป๋าตังค์รอรับการจัดส่งอาหารตรวจประวัติการใช้สิทธิ์คงเหลือบนแอปเป๋าตังค์ด้วยนะคะ
0: แค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ก็คือซื้อสั่งออนไลน์ผ่าน Food Delivery 4แพลตฟอร์มหลักได้แล้วนะคะย้ำเตือนใครที่ได้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ค่ะเอาละค่ะ 6:33 นะคะเดี๋ยวเราจะพักรายการกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามตีคล้องร้องข่าวค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาๆๆเรามาใช้สิทธิ์โหวตตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
2: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดครับข่าวแรกนั้นในหลวงพระราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปพระราชทานน้ำสงฆ์พระศพและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13มิถุนายน2569เวลา 17:10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปพระราชทานน้ำสงฆ์พระศพและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังแล้วในการนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จในการนี้ด้วยในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสเวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปและนอกจากนี้ทางราชวงศ์ภูฏานได้ทรงร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทรงจุดประทีปเนย 1,000 ดวงณแกรนคุณเรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกววังชุกและสมเด็จพระราชินีเจตซุนเพมาวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงศ์ภูฏานทรงร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทรงจุดประทีปเนยจำนวน 1,000 ดวงณแกรนคุณเรภายในพระราชวังตาชิโชซองเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วในพิธีดังกล่าวมีข้าราชการระดับสูงของรัฐบาลภูฏานชุมชนชาวไทยในภูฏานและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลไทยเข้าร่วมพิธีด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับราชอาณาจักรภูฏานนั้นและราชอาณาจักรไทยก็มีความสัมพันธ์อย่างอบอุ่นใกล้ชิดและยาวนานมาโดยตลอดพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนชาวภูฏานได้ร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนชาวไทยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับและนอกจากนี้ทาง UNODC ได้ถวายความอาลัยและสดุดีเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยครับ พี่น้องครับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ได้ออกแถลงการถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเพื่อยกย่องพระกรณียกิจที่ทรงอุทิศพระองค์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสและสวัสดิภาพของผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมในแถลงการก็ได้สดุดีพระวิริยะอุตสาหะในการเป็นผู้นำปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันมาตรฐานสากลข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางรวมทั้งบทบาทในฐานะทูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมของ UNODC ที่ทรงเป็นกระบอกเสียงและเป็นแรงบันดาลใจในระดับภูมิภาคและนานาชาติพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับพระกรณียกิจของพระองค์นับเป็นมรดกทางปัญญาที่สร้างคุณูปการซึ่งไม่เพียงยกระดับกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยสู่ระดับสากลเท่านั้นแต่ยังสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่ประเทศไทยในฐานะชาติผู้นำที่มุ่งมั่นคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาความยุติธรรมทางอาญาของโลกอย่างยั่งยืนด้วยครับและไปกันที่เรื่องนายกรัฐมนตรีได้หนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14มิถุนายน2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนเต็มที่แล้วครับต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ Creative Economy เพื่อให้เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยโดยเห็นด้วยในหลักการกับข้อเสนอของภาคเอกชนในการพัฒนา New National Art and Culture Platform หรือแพลตฟอร์มศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติครับเพื่อยกระดับทุนทางวัฒนธรรมของประเทศไทยให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยประเด็นดังกล่าวนี้ได้รับการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและคณะผู้บริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่10มิถุนายน2569ซึ่งภาคเอกชนก็เสนอให้จัดตั้งแพลตฟอร์มศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติในฐานะโครงสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรมยุคใหม่ทำหน้าที่เป็นทั้งศูนย์การเรียนรู้พื้นที่พัฒนาทักษะเวทีแสดงศักยภาพของศิลปินไทยและศูนย์กลางเชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์เข้าด้วยกันครับและการจัดตั้งอาร์ตฟรีโซนหรือเขตปลอดอากรด้านศิลปะเพื่อดึงดูดงานศิลปะระดับโลกนักสะสมสถาบันศิลปะและผู้จัดงานระดับนานาชาติเข้ามาใช้ประเทศไทยนี่แหละเป็นศูนย์กลางในการจัดแสดงและก็ซื้อขายผลงานศิลปะในภูมิภาคกันด้วยครับโดยนายกรัฐมนตรีก็เห็นแล้วครับว่าแนวทางดังกล่าวนี้มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในวงกว้างเพราะว่านอกจากจะช่วยดึงเม็ดเงินจากต่างประเทศแล้วยังส่งผลดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารโลจิสติกส์และบริการสร้างสรรค์ต่างๆกันด้วยรวมไปถึงเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้แสดงผลงานบนเวทีเดียวกับศิลปินระดับโลกก็จะเกิดการซื้อขายการว่าจ้างและการต่อยอดเชิงพาณิชย์มากขึ้นโดยประโยชน์จะไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะภาคศิลปะและวัฒนธรรมเท่านั้นครับแต่จะกระจายสู่ภาคเศรษฐกิจในวงกว้างกันด้วยสร้างรายได้และโอกาสทางธุรกิจให้กับหลายอุตสาหกรรมตลอดจนช่วยยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวกันอีกด้วยครับพี่น้องและช่วงนี้ไปกันที่เรื่องทางรัฐบาลลุยต้านแรงงานเด็กจับมือเอกชนสร้างงานปิดเทอม 10,000 อัตราคุมเข้มห้ามจ้างเด็กต่ำกว่าอายุ15ปีคุ้มครองตามมาตรฐานสากลครับ มาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าเนื่องในวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกหรือ World Day Against Child Labor ในวันที่12มิถุนายนของทุกปีแล้วครับทางรัฐบาลไทยก็ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใช้แรงงานที่ไม่เหมาะสมพร้อมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการศึกษาการพัฒนาทักษะและโอกาสในการทำงานที่เหมาะสมตามช่วงวัยเพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตโดยปัญหาการใช้แรงงานเด็กยังคงเป็นความท้าทายของหลายประเทศทั่วโลกแหละครับโดยทางกระทรวงแรงงานได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการมีงานทำสำหรับนักเรียนและนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนผ่านความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำกว่า56แห่งทั่วประเทศไทยแล้วครับเพื่อรองรับตำแหน่งงานมากกว่า 10,000 อัตราก็เพื่อให้เยาวชนนั้นมีรายได้และประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมภายใต้การคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานแล้วนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับเยาวชนที่ไม่ได้ศึกษาต่อเพื่อยกระดับจากแรงงานไร้ฝีมือสู่แรงงานมีฝีมือการบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานกันด้วยรวมไปถึงการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิแรงงานและความปลอดภัยในการทำงานเพื่อให้เยาวชนเหล่านี้สามารถที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพและมีรายได้ที่มั่นคงในอนาคตนั่นเองครับส่วนในด้านการคุ้มครองสิทธินั้นกระทรวงแรงงานยังคงบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแล้วครับโดยห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเข้าทำงานอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวส่วนเด็กอายุระหว่าง15ถึง17ปีสามารถทำงานได้เฉพาะงานที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นและต้องได้รับการคุ้มครองด้านสวัสดิการชั่วโมงการทำงานและความปลอดภัยตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้และพร้อมกันนี้ยังได้มีการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการทั่วประเทศไทยประกาศตนเป็นสถานประกอบกิจการปลอดแรงงานเด็กและปลอดการค้ามนุษย์ด้านแรงงานตลอดจนผลักดันมาตรฐานแรงงานไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าระหว่างประเทศและยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวดีในการปลดล็อกรถจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยรัฐบาลเชิญชวนนำรถตรวจสภาพจดทะเบียนรอย.12หนุนใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพอย่างปลอดภัยซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14มิถุนายน2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมพิจารณาปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนนำรถเหล่านี้จักรยานยนต์พ่วงข้างเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อให้รถนั้นมีความปลอดภัยเหมาะสมต่อการใช้งานรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนอย่างเช่นรถพุ่มพวงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างและรถตามวิถีชุมชนอื่นๆซึ่งในปัจจุบันนี้ประชาชนจำนวนมากมายเลยทีเดียวใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตกันด้วยครับอยู่เคียงคู่กับชุมชนไทยมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวและสำหรับการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนั้นจะได้รับการจดทะเบียนเป็นรถประเภทรอเรือยอยักษ์.12ซึ่งเป็นลักษณะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างตามกฎหมายโดยเจ้าของรถสามารถยื่นคำขอพร้อมนำรถเข้าตรวจสภาพและชำระภาษีซึ่งมีอัตราภาษีรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง150บาทเท่านั้นโดยรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จะนำมาจดทะเบียนนั้นต้องมีองค์ประกอบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานซึ่งกำหนดรายละเอียดสำคัญของรถพ่วงข้างดังต่อไปนี้ครับพี่น้องเอ้ามาฟังกันหน่อยว่ามีรายละเอียดคุณสมบัติอย่างไรบ้างจะได้นำไปจดทะเบียนกันได้อย่างถูกต้องคือต้องมีความยาวไม่เกิน 1.75 เมตรความสูงไม่เกิน2เมตรความกว้างไม่เกิน 1.10 เมตร และความกว้างรวมกับรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 1.5 เมตรครับและทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อผ่านการตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วก็ต้องเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานโดยการติดตั้งอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าต้องมีไฟหน้าสีขาวหรือสีเหลืองเพื่อให้ผู้ใช้ถนนมองเห็นได้อย่างชัดเจนมีแผ่นสะท้อนแสงและติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงสีแดงบริเวณด้านท้ายด้วยครับเพื่อเพิ่มการมองเห็นในเวลากลางคืนรวมไปถึงติดตั้งไฟท้ายและไฟเบรกสีแดงให้ส่องสว่างไปด้านหลังช่วยแจ้งเตือนรถคันอื่นๆเมื่อชะลอหรือหยุดรถครับรวมทั้งให้ติดป้ายสะท้อนแสงคำว่ารถพ่วงข้างสะท้อนแสงนะครับรถพ่วงข้างคำนี้ที่ด้านท้ายกันด้วยโดยใช้พื้นสีขาวหรือสีเหลืองและตัวอักษรสีดำเพื่อให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับอย่างไรก็ตามทางรัฐบาลก็ขอเชิญชวนแล้วครับให้เจ้าของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างต่างๆนำรถเข้าจดทะเบียนเพื่อสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและยังได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายกันด้วยโดยเจ้าของรถสามารถยื่นคำขอต่อนายทะเบียนพร้อมทั้งนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อให้นายทะเบียนบันทึกการแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องตามแนวทางดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องประเด็นสำคัญที่จะแจ้งต่อพี่น้องประชาชนนั่นคือเรื่องการเปิดให้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับทางสำนักพระราชวังได้เปิดให้พี่น้องประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาเป็นต้นไปครับณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังและช่วงนี้ทิ้งท้ายกันเรื่องที่เป็นความภูมิใจของคนไทยและประเทศไทยแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายทางประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งคาดกันว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนและประชาชนจากประเทศสมาชิก191ประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศและครับมาร่วมกันต้อนรับโลกด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยไปด้วยกันครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาอีกแล้วครับลาไปก่อนครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
3: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมกันกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นผ่านเพจข่าวยามเช้านะคะสวัสดีทุกท่านเลยบางคนบอกฟังทุกวันเลยเสียงดังฟังชัดภาพชัดเจนดีนะคะแล้วก็มีหลายคนส่งสติกเกอร์มานะคะ
1: ค่ะมีหลายท่านทักทายมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: หลายท่านที่ทักทายมาวันนี้นะคะโอ้วันนี้ยอดดูค่อนข้างเยอะนะคะ
0: แล้วส่วนใหญ่ก็จะบอกในเรื่องของฟ้าฝนค่ะอย่างพี่คมสันเนี่ยบอกว่าจันทบุรีฝนตกทั้งคืนเช้านี้อากาศเย็นสบายดีฝนยังตกอยู่เลยครับ
1: ค่ะคุณจำลองบอกว่ารับฟังอยู่ที่วัดสำเภาเคืองเชียงใหญ่นะคะสัญญาณฟังเสียงชัดเจนครับ
0: แล้วก็อาจารย์ทองพูลนะคะบอกว่าในนามชมรมบำเหน็จบำนาญครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ขอถวายความอาลัยครับ
1: ค่ะคุณสุนทรหนองน้ำขาวนะคะบอกว่าสวัสดีฟังอยู่ค่ะคุณสุเมฆก็เช่นกันบอกว่าเป็นแฟนตัวยงค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะพี่สุนทรบอกกดเลิฟไลค์แชร์ให้แล้วครับผมขอบพระคุณมากเลย
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้นะคะมาติดตามข่าวสารกันหน่อยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการส่งออกกุ้งนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะเรามีการนำเสนอเรื่องนี้เหมือนกันนะคะโดยทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะมีการเปิดเผยบอกว่าทางด้านของมาเลเซียเนี่ยตอนนี้รับทราบแล้วก็จะมีการประสานงานแก้ไขปัญหาส่งออกกุ้งแล้วนะคะตอนนี้เหลือแค่รอยืนยันอย่างเป็นทางการในการที่จะนัดวันเจรจากันโดยคุณวัชรพลขาวขำค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พูดถึงเรื่องของความคืบหน้าการเจรจากับมาเลเซียเพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่มาเลเซียควบคุมการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวคุณวัชรพลบอกว่าตอนนี้นะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะขออภัยค่ะกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียและก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของไทยเนี่ยนะ คือตอนนี้เนี่ยรอวันนัดเจรจากันฝั่งมาเลเซียเนี่ยตอนนี้รับทราบเรื่องแล้วแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรนั้นตรวจสอบรายละเอียดเป็นการเร่งด่วนแต่ยอมรับนะคะว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการนัดรับเจรจาเนื่องจากว่าทางฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียนั้นยังคงติดภารกิจอยู่แต่คาดการว่านะคะปัญหาดังกล่าวนี้จะคลี่คลายในเร็วๆนี้ค่ะอย่างไรก็ตามแม้ว่าทางการมาเลเซียจะยังไม่ได้กำหนดนัดวันเจรจากันแต่ว่าทางการไทยไม่ได้นิ่งเฉยนอนใจอยู่เฉยๆนะคะก็ได้แสดงความพร้อมเตรียมข้อมูลต่างๆหากฝ่ายมาเลเซียกำหนดวันมากระทรวงเกษตรก็พร้อมที่จะเดินทางไปเจรจาแก้ไขปัญหาดังกล่าวในทันทีแล้วก็วันนี้นะคะก็จะได้มีการเรียกกรมประมงนั้นเข้ามาประชุมกันค่ะเพื่อติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะมาติดตามสถานการณ์ของผู้ป่วยอีโบลาซึ่งเป็นสายพันธุ์บันดิบูเกียวนะคะในดีอาร์คองโกซึ่งตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะอย่างน้อยเนี่ย710รายค่ะสำนักข่าวต่างประเทศนะคะรายงานบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกซึ่งเมื่อวานเนี้ยยืนยันออกมาค่ะว่ายอดผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวได้รับการยืนยันแล้วนะคะบอกว่าเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเนี่ย710รายในจำนวนนี้เนี่ยเสียชีวิตนะคะ139รายซึ่งมีผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในจังหวัดอิตูรีค่ะทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางของการระบาดของเชื้อครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นบรรดาผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาก็เรียกร้องนะคะออกมาเรียกร้องให้มีการยกระดับความพร้อมในการรับมือการแพร่ระบาดในครั้งนี้โดยเฉพาะการแพร่แบบข้ามพรมแดนค่ะซึ่งก็ต้องเข้มงวดกันนะคะโดยเฉพาะสายพันธุ์ที่บอกว่าเป็นบันดิบูเกียวในดีอาร์ของโกหรือว่าอยู่กันดาค่ะ
0: ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกๆช่องทางค่ะดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมด้วยสายชนีสังและอุเทนพรหมพันธ์ใจและทีมงาน Facebook Live ค่ะลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5 าธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงคมนาคมจัดระบบขนส่งสาธารณะอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040สามารถใช้จ่ายผ่านบริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่ได้แล้วตั้งแต่วันนี้
1: ผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลต่อกรณีการเปิดปฏิบัติการโจมตีทั่วกรุงเบรุตของเลบานอนซึ่งอาจทำลายความพยายามที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพศึกฟุตบอลโลก2026เยอรมนีถล่มเอาชนะกูราเซา7 ประตูต่อ1